ุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเองกิจกรรมจะอยู่ในหน้า146ค่ะก็คือข้อที่7ถึงข้อที่9นะคะข้อที่7ถึงข้อที่9นักเรียนลองเปิดดูเจอไหมคะเจอไหมเจอนะเอาล่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านวิธีทำก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นอ่านข้อ7กับข้อ8ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวข้อ9เราค่อยมาอ่านกันอีกทีหนึ่งนะคะให้อ่านข้อ7กับข้อ8ก่อนค่ะเมื่อพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะอันดับแรกเลยเราต้องร่วมกันทำอะไรคะร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนๆใช่ไหมเอ๊เราอภิปรายกับเพื่อนๆว่าอะไรเอ่ยผลการแก้ปัญหาว่าทำไมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นหรือไม่เราได้แก้ปัญหาไปใช่ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วลองดูว่าเอ๊ะที่เราแก้ปัญหานี้มีการเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นหรือไม่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำไมคะกลับคืนไปมาได้หรือเปลี่ยนกลับคืนไปมาไม่ได้เพราะเหตุใดนักเรียนก็ให้เหตุผลด้วยนะคะต่อไปนะคะต่อไปหลังจากนั้นนักเรียนทำอะไรต่อไปคะมาร่วมกันอภิปรายแล้วลงข้อสรุปและเกี่ยวกับอะไรการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ตกลงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรและที่เราทำกิจกรรมไปในครั้งที่แล้วเนี่ยตกลงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้เดี๋ยวเรามาลงข้อสรุปกันนะคะเอาล่ะดังนั้นค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยว เรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าเมื่อให้ความร้อนเพิ่มขึ้นค่ะกับเศษเทียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราร่วมกันอภิปรายเมื่อให้ความร้อนเพิ่มขึ้นกับเศษเทียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะขอเลขที่8ค่ะใครคะเมื่อให้ความร้อนเพิ่มขึ้นกับเศษเทียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
1: เทียนเริ่มหลอมเหลวครับ
0: เทียนเริ่มหลอมเหลวนะคะหลอมเหลวเป็นอย่างไรที่เราเห็นที่อยู่ในบีกเกอร์มีลักษณะเป็นยังไงคะหลอมเหลวเป็นยังไง
2: เทียนเหลวครับ
0: เป็นเทียนเหลวนะคะโปรดมีอะไรจะเพิ่มเติมจากณรงค์ศักดิ์ไหมคะมีไหมลูกมีไหมอ่ะมีอ่ะเดี๋ยวลองฟังโปรดสิโปรดจะเพิ่มเติมอะไร
3: บางส่วนแข็งครับ
0: บางส่วนแข็งบางส่วนแข็งก็คืออะไรคะส่วนที่เป็นแข็ง
4: ยังเป็นเศษเทียนอยู่ครับ
0: อ๋อยังเป็นเศษเทียนอยู่แล้วถ้าให้ความร้อนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆล่ะยังเห็นเศษเทียนอยู่ไหมในบิ๊กเกอร
3: ์ไม่ครับ
0: ไม่เห็นแล้วเนาะนะคะอ่ะปรบมือเพื่อนทั้งสองคนค่ะตรงนี้นะคะเศษเทียนค่อยๆหลอมเหลวกลายเป็นเทียนเหลวที่มีสถานะของเหลวนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่เราบอกว่ายังมองเห็นอยู่เลยนะครับนะคะที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะก็คือเศษเทียนแต่พอลองให้ความร้อนไปเรื่อยๆทำไมอ่ะก็จะกลายเป็นเทียนเหลวถูกต้องไหมคะธนชาติถูกต้องนะคะต่อไปเมื่อนำเทียนเหลวใส่ในแบบพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลองหันคุยกับเพื่อนซิร่วมกับพี่ปรากับเพื่อนซินะคะใครเป็นหมายเลขโชคดีอีกมีการเมื่อนำเทียนเหลวใส่แบบพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรขอเลขที่17ค่ะ17ใครคะ17นะคะลูกปัด
5: เทียนเหลวค่อยๆแข็งตัวขึ้นค่ะ

0: ียนเหลวค่อยๆแข็งตัวขึ้นใช่ไหมคะแล้วเป็นอย่างไรคะเมื่อแข็งตัวขึ้นเทียนเหลวที่แข็งตัวขึ้นนั้นจะมีสถานะเป็นอย่างไร
1: ของแข็งค่ะ
0: มีสถานะเป็นของแข็งนะคะเอาปรบมือกับลูกปัดค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากลูกปัดไหมคะมีไหมคะเดี๋ยวลงมาดูนะคะว่าถูกต้องไหมเทียนเหลวค่อยๆแข็งตัวกลายเป็นเทียนที่มีสถานะเป็นอย่างไรนั่นเองเป็นของแข็งนั่นเองนะคะต่อไปเทียนที่นำออกจากพิมพ์นะคะเทียนที่นำออกจากแบบพิมพ์กับเทียนก่อนให้ความร้อนมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันถ้าเหมือนกันอย่างไรถ้าแตกต่างกันอย่างไรร่วมกับพี่แปรกับเพื่อนค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีต่อไปเอาละพร้อมไหมขอเลขที่20ค่ะใครคะอ่ะ20นะคะตอนนี้กลุ่ม1ออก2คนแล้วเนาะนะคะนำเสนอ2คนแล้วเทียนที่นำออกจากแบบพิมพ์กับเทียนก่อนให้ความร้อนมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันคะ
1: เหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกันเหมือนกันอย่างไรเอ่ย
1: มีสถานะเหมือนกันสีเหมือนกันแล้วก็มีกลิ่นเหมือนกันค่ะ
0: ครบไหมมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะไม่มีปรบมือให้กับแก้มค่ะนะดูซิว่าใช่ไหมนะคะสถานะสีกลิ่นเหมือนกันเลยนะคะเก่งมากค่ะแก้มนะต่อไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กลับคืนไปมาได้หรือเปลี่ยนกลับคืนไปมาไม่ได้คะแล้วเพราะเหตุใดเอาละตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันค่ะนักเรียนมาช่วยกันในกลุ่มนะคะมาหาคำตอบนะจะอยู่ในหน้า151ถึงหน้า152นะคะถ้าเป็นหัวข้อก็คือหัวข้อที่เท่าไหร่คะที่ครูทำสี่เหลี่ยมเอาไว้สีแดงก็คือหัวข้อที่8นั่นเองดูที่หัวข้อที่8นะลูกเนื่องจากมีหลายหัวข้อนะคะการอภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นนะคะหัวข้อที่8การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นคืออะไรลองดูซิที่เราทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนกลับคืนไปมาได้หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนกลับคืนไปมาไม่ได้ตรงนี้ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะคะตรงช่องสี่เหลี่ยมนะคะตามที่นักเรียนนั้นคิดไว้นะคะแล้วอย่าลืมให้อะไรด้วยให้เหตุผลด้วยเพราะอะไรหนูถึงคิดเช่นนั้นนะคะตรงส่วนนี้นะคะช่วงแรกดังนั้นกิจกรรมนะคะปลายทางในวันนี้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการแก้ปัญหาค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กลับคืนไปมาได้หรือเปลี่ยนกลับคืนไปมาไม่ได้เพราะเหตุใดให้เหตุผลด้วยนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานก็ต้องรับรองครูปลายทางค่ะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นสักถามพร้อมหรือยังคะถ้าทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาล่ะค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะทางต้นทางและปลายทางเอาล่ะสำหรับต้นทางนะคะคุณครูขอฝากนักเรียนนิดนึงว่าหลังจากนักเรียนคุยกับเพื่อนๆแล้วนะคะผลเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะส่วนการสุ่มเลขที่นะคะเดี๋ยวให้กลุ่ม1นะคะกลุ่ม1เป็นคนหยิบเพราะวันนี้กลุ่ม1อ่ะลุกขึ้นนำเสนอหรืออภิปรายกี่ครั้งแล้ว2ครั้ง2คนแล้วนะคะเดี๋ยวขอ1คนที่จะเป็นคนจับค่ะอ่ะใครคะ

0: หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขอะไรครับชูสูงสูงหมายเลขสองใครนะเพื่อนยิ้มเลยหันมาขอบใจเลยทันทีนะคะอ่ะหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองน้ำปั่นนะคะน้ำปั่นการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างไรคะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอ่ย
1: จากเศษเทียนที่มีสถานะของแข็งเมื่อนำมาให้ความร้อนแล้วจะเกิดการร้อนเร็วครับ
0: นะคะการเปลี่ยนแปลงของสารลักษณะนี้ใช่ไหมคะว่าแต่เอ๊น้ำปั่นแล้วการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดคะน้ำปั่น
1: เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนกลับคืนไปมาได้ครับ
0: เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กลับคืนไปมาได้เพราะเหตุใดคะคุณครูขอเหตุผลนิดนึง
1: เพราะสามารถทำวนไปมาได้ครับ
0: ทำอะไรนะคะ
1: ทำวนไปมาได้ครับ
0: ทำวนไปมาวันนั้นเราทำวนไปมาไหมลูกน้ำปั่นน่าจะตอบว่าทำไมนะคะเพราะสารสามารถกลับสู่
1: สารเดิมได้ค่ะ
0: กลับสู่สารเดิมได้ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเอาปรบมือเป็นกำลังใจกับน้ำปั่นก่อนค่ะนะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมคะอ่ะไม่มีนะคะต่อไปนะคะลองดูการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทียนเป็นเทียนเหลวแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเทียนเหลวเป็นเทียนงงไหมคะงงไหมมีการเปลี่ยนแปลงของเทียนที่เป็นเทียนเหลวและมีการเปลี่ยนแปลงจากเทียนเหลวกลับมาเป็นเทียนนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนตกลงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนคะแบบพร้อมๆกันแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนกลับคืนไปมาได้นั่นเองเหตุผลน่ะเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรลองดูซิน้ำปั่นตอบกับที่เราตอบกับคุณครูตอบเป็นยังไงเหตุผลเพราะว่าเศษเทียนค่ะที่มีสถานะของแข็งเมื่อได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรคะเมื่อได้ความร้อนเพิ่มขึ้นจะเกิดการหลอมเหลวเป็นอะไรเป็นเทียนเหลวซึ่งเทียนเหลวมีสถานะเป็นอะไรคะธนกรเทียนเหลวมีสถานะเป็นอะไรคะเป็นของเหลวนะคะหลังจากนั้นเมื่อเทียนเหลวนะคะได้รับความร้อนลดลงหรือสูญเสียความร้อนก็จะเกิดการแข็งตัวกลายเป็นอะไรเป็นเทียนนะคะที่มีสถานะของแข็งเหมือนเดิมได้นั่นเองนะคะตรงนี้ลองปรับปรุงแก้ไขที่นักเรียนนั้นได้เขียนไปตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยลองเขียนเพิ่มเติมไปได้นะคะจากคุณครูนะเอาล่ะดังตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนกลับคืนไปมาได้เราจะเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าอะไรคะทราบไหมนะคะเรียกว่าอะไรอ่ะการเปลี่ยนแปลงเพื่อบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเดี๋ยวมาดูว่าใช่ไหมทำอะไรนะคะให้นักเรียนนั้นนะคะวิธีทำข้อที่9ก็คือสืบค้นข้อมูลค่ะนะคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการที่สารเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับคืนไปมาได้เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรเหมือนที่กล้องบอกหรือเปล่ากล้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงแบบกายภาพครับคุณครูเดี๋ยวลองดูว่าใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นหนูจะต้องทำไมคะสืบค้นข้อมูลค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็สถานการณ์ใดบ้างในชีวิตประจำวันที่สารเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับคืนไปมาได้หนูก็ต้องค้นคว้าข้อมูลต่ออีกเอ๊ะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่สารมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วกลับคืนทำไมคะไปมาได้นั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นักเรียนบันทึกผลลงไปในหน้า152ค่ะในหัวข้อที่9นั่นเองตรงนี้นะคะเมื่อนักเรียนสืบค้นแล้วนะคะนักเรียนเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยว่านักเรียนสืบค้นมาจากไหนแน่นอนการสืบค้นเราจะสืบค้นจากแค่แหล่งเดียวไหมคะ

สืบค้นแหล่งเดียวแล้วเชื่อเลยไหมเราต้องมีอย่างน้อยคือสัก2ข้อมูลนะคะขึ้นไปไม่ควรเชื่อแค่แหล่งข้อมูลเดียวนะคะเราต้องสืบค้นไปอีกนะเพื่อได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะดังนั้นสรุปนะคะตอนที่2นี้นักเรียนทำอะไรให้เรียนนั้นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการที่ศาลเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับคืนไปมาได้เรียกว่าอะไรและมีสถานการณ์ใดบ้างในชีวิตประจำวันที่ศาลเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับคืนไปมาได้นะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานก็ต้องรบกวนคุณครูนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยนักเรียนนั้นสักถามค่ะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือสืบค้นได้เลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนผลการสืบค้นข้อมูลนะคะเดี๋ยวคุณครูขอฟังนิดนึงค่ะว่าผลการสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่กลับคืนไปมาได้และตัวอย่างในชีวิตประจำวันนะคะว่ามีสัตว์ใดบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงกลับคืนไปมาได้นั่นเองนะคะเอาล่ะการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนกลับคืนไปมาได้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรหาเจอไหมคะหาเจอไหมอ้าวขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะเรียกว่าอะไรคะกลุ่ม2
1: การเปลี่ยนแปลงที่สามารถเปลี่ยนกลับคืนไปมาได้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับค่ะ
0: นะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากลูกแก้วไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากลูกแก้วไหมมีใครหาข้อมูลแล้วมีลักษณะใช้คำเป็นคำอื่นมีไหมคะมีไหมขอฟังกลุ่มที่1ค่ะกลุ่ม1
2: ปฏิกิริยาการผันกลับได้ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าปฏิกิริยาการผันกลับได้กลุ่ม4ล่ะคะจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะกลุ่ม4เดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนกลับคืนไปมาได้เราจะเรียกว่าอะไรก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นั่นเองนะคะกลับคืนไปมาได้เราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะคะเอาล่ะดังนั้นตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่3เปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับคืนไปมาได้สืบค้นข้อมูลกันเป็นอย่างไรบ้างคะหาเจอไม่เอ่ยหาเจอไหมของกลุ่มที่3ตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไรครับตอบว่าอะไรคะไอติมเป็นยังไงคะไอติมขอคำอธิบายนิดนึงเปลี่ยนแปลงกลับคืนไปมายังไงกล้องก็ได้ค่ะ
3: เมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นของเหลวเมื่อนำไปแช่เย็นครับจะกลับมาเป็นสภาพเดิมครับ
0: กลับสภาพเดิมกลับสภาพเดิมกลับสภาพเดิมก็คือเป็นอะไรคะเป็น
3: ไอติม
0: เป็นไอติมที่เป็นที่มีสถานะเป็นอะไรคะ
3: ของแข็ง
0: ของแข็งแล้วจะทำให้กลับเป็นของเหลวได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: ทำยังไงคะ
3: ให้ความร้อนค่ะ
0: ให้ความร้อนก็ออกจากห้องก็ออกจากช่องแช่แข็งใช่ไหมนะคะวางไว้สักครู่หนึ่งใช่ไหมคะปรบมือกับเพื่อนค่ะกลุ่มอื่นล่ะคะกลุ่มอื่นตอบอะไรกลุ่มที่สองตอบอะไรคะกลุ่มการทำน้ำแข็งเนี่ยใครเคยทำน้ำแข็งบ้างยกมือน้ำแข็งทำยังไงอะน้ำเปล่าไปไหนไปใส่ในช่องแช่แข็งน้ำเปล่ามีฐานะเป็น
4: ของเหลว
0: พออยู่ในช่องแช่แข็งก็จะเป็นน้ำก็จะมีการแข็งตัวกลายเป็นของแข็งใช่ไหมคะแล้วจะทำให้น้ำแข็งกลับคืนไปสู่สารเดิมได้ไหมเป็นน้ำได้ไหมคะทำยังไงคะก็เอาออกจากอะไรอ่ะช่องแช่แข็งไปวางไว้ข้างนอกใช่ไหมคะก็เดี๋ยวก็กลับมาเป็นน้ำเหมือนเดิมนะเอามีอีกไหมคะมีอีกไหมคะหมดยังหมดยังคะของคุณครูเหมือนของนักเรียนเลยนะคะคือการทำน้ำแข็งก้อนนั่นเองนอกจากนั้นคืออะไรระเหิดของพิมพ์เสนได้ไหมได้ไหมคะการระเหิดของพิมพ์เสนได้ไหมคะได้นะคะก็เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็สามารถกลับคืนสู่สารเดิมได้นั่นเองที่เราเคยทำกิจกรรมมาหรือการทำน้ำผลไม้ให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งได้ไหมได้ไหมคะได้เช่นกันนะคะตรงนี้ผ่านได้ไหมคะผ่านได้ไหมผ่านได้นะต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กลับคืนไปมาไม่ได้เรียกว่าอะไรทราบไหมก่อนที่จะเรียกว่าอะไรเป็นอย่างไรก่อนเป็นอย่างไรคะการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนกลับคืนไปมาไม่ได้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่ไม่สามารถทำให้สารกลับมาเป็นสารที่มีลักษณะหรือสมบัติเหมือนเดิมได้นั่นเองก็คือกลับคืนไม่ได้ก็ทำไมเปลี่ยนไปแล้วก็ทำไมก็จะเปลี่ยนลักษณะและสมบัติไปเลยนะคะก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมดังนั้นค่ะเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงที่กลับคืนไปมาไม่ได้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไร

ฮะอะไรนะคะการอะไรนะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เอาปรบมือกับตัวเองใช่ไหมนะคะทำไมไม่ตอบดังๆล่ะลูกไม่ตอบดังๆการเปลี่ยนแปลงที่กลับคืนไปมาได้เราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบไหนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนกลับคืนไปมาไม่ได้เราจะเรียกว่าใช่การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้คืออะไรมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันเช่นอะไรเช่นอะไรคะการเกิดสนิมการเผาไหม้การทำไข่ทอดหรือการปรุงอาหารให้สุกนะคะหรือการเปลี่ยนสีของใบไม้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นั่นเองนะคะเอาล่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะนะคะขอตอบคำถามหลังกิจกรรมนิดนึงนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1การเปลี่ยนแปลงที่สารสามารถเปลี่ยนกลับคืนไปมาได้เรียกว่าอะไรตอบได้ไหมข้อนี้ได้ไหมข้อ2การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้แตกต่างกันอย่างไรนะคะข้อ1เนี่ยจะให้กลุ่มที่นำเสนอนะคะก็คือกลุ่ม1ข้อ2กลุ่ม5นำเสนอนะคะกลุ่ม5นำเสนอข้อ2นะต่อไปข้อ3การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างนะคะตรงนี้ให้เป็นกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2รับผิดชอบนำเสนอตรงนี้นะส่วนสุดท้ายจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรก็คือเป็นกลุ่มที่3และกลุ่มที่4สรุปกิจกรรมค่ะการสรุปกิจกรรมของเราเขาบอกว่าผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไรหน้าตอนนี้เรียนมาแล้ว3ชั่วโมงใช่ไหมคะผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ใช่ไหมคะกี่ชั่วโมงลูกทราบหรือยังว่าเป็นอย่างไรและในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างที่มีสารที่ผันกลับได้นะคะหรือผันกลับไม่ได้นะอ่ะตรงนี้นะคะดังนั้นนะคะช่วงหลังนี้ให้นักเรียนนั้นตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนักสักถามนะคะไปตอบคำถามหลังกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยกันหรือยังคะเพื่อนครูขอฟังนิดนึงนะคะว่านักเรียนนั้นตอบกันว่าอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถลุกขึ้นตอบกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะข้อนี้ค่ะข้อ1การเปลี่ยนแปลงที่สารสามารถเปลี่ยนกลับคืนไปมาได้เราจะเรียกว่าอะไรนะคะอ่ะตัวแทนกลุ่ม1เชิญเลยครับกิตติทัศน์ตอบว่าอะไรครับข้อนี
1: ้การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ครับ
0: การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ถูกต้องมั้ยคะเพื่อนๆเพื่อนว่าไงคะคำตอบก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้เยี่ยมค่ะนะคะต่อไปข้อที่2นะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้แตกต่างกันอย่างไรอ่ะกลุ่มที่5ค่ะ
2: แตกต่างกันเพราะถ้าเป็นสารถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้สารนั้นก็คือจะเป็นถ้าเราไปให้ความร้อนหรือ
0: สารนั้นก็คือยังไงคะยังคงเป็นสารเดิมใช่ไหมคะเมื่อเปลี่ยนแล้วนะแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบที่ผันกลับไม่ได้ล่ะคะ
2: สารนั้นก็คือจะเปลี่ยนลักษณะและรูปร่างไปเลยค
0: ่
2: ะ
0: เปลี่ยนสมบัติไปเลยใช่ไหมคะเอาปรบมือกับเพื่อนค่ะนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะที่สามารถทำให้กลับมาเป็นสารที่มีลักษณะหรือสมบัติเหมือนเดิมได้นั่นเองนะส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่ไม่สามารถทำให้สารกลับมาเป็นสารที่มีลักษณะหรือสมบัติเหมือนเดิมได้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ข้อ3นะคะและการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างกลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม2ค่ะ
3: การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้น้ำแข็งก้อนไอศกรีมการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านกลับไม่ได้การปรุงอาหารการเกิดสนิมครับ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆได้ไหมได้นะคะตรงนี้นักเรียนก็เขียนไปเลยนะคะเมื่อสักครู่เราอภิปรายร่วมกันแล้วต่อไปข้อ4สรุปกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรคะกลุ่มที่3สรุปได้ว่า
4: การเปลี่ยนแปลงที่สามารถเปลี่ยนกลับคืนไปมาได้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่ไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผันกลับได้เช่นไอติมน้ำแข็งยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถที่ไม่สามารถผันกลับได้เช่นการเกิดสนิมการเผาไหม้การทำอาหารให้สุกครับ
0: โอ้ครบเลยกลุ่มนี้นะคะเยี่ยมค่ะน่ารักมากกลุ่มสามกลุ่มสี่มีอะไรจะเพิ่มเติมเพิ่มไหมคะเอาที่เพิ่มเติมมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีไหมคะกลุ่มสี่เหมือนกับเพื่อนหมดเลยใช่ไหมเหมือนกับเพื่อนหมดเลยอ่ะสรุปกิจกรรมตรงนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารบางชนิดนะคะสามารถผันกลับได้แต่การเปลี่ยนแปลงของสารบางชนิดไม่สามารถผันกลับได้นั่นเองและนักเรียนยกตัวอย่างด้วยนะคะเยี่ยมค่ะนะกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนประเมินตนเองนะคะวันนี้เรียนได้ยอมรับคำอธิบายจากเพื่อนไหมการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้และมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ระดับที่หนูทำได้คือดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะดังนั้นสรุปกิจกรรมเหมือนที่เพื่อนตอบเลยนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของสารสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารเดิมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แล้วการเปลี่ยนแปลงของสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้กับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวันนะคะบางชนิดก็สามารถผันกลับได้แต่ว่าบางชนิดก็ทำไมคะผันกลับไม่ได้นั่นเองนะคะนั่นคือการสรุปผลกิจกรรมนะคะเหมือนที่นักเรียนตอบมานะคะครั้งต่อไปนะคะเราจะพบกันในเรื่องปัญหาพาไปค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานในเรื่องของปัญหาพาไปนะคะเอาล่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็กลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะการตอบคำถามหลังกิจกรรมนะคะแล้วก็หมั่นทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้พบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุดหนึ่งแห่งจากสถานที่ให้เลือก3ข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ครับ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงให้ใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: เล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให
2: ้
3: ได้
2: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใคร
2: พี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระร่วงท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระร่วงและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระร่วงแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าม้าขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็น

0: เลยเนาะ
1: ไร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
1: า
2: ถนนพระร่วงใช่ไหมครับ
1: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานโอ้
0: พระร่วงที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
3: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ
4: อยากให้เขียนหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับและระหว่างที่รอนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนี้นะคะครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้เลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของเราในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนนะครับสามารถจําแนกประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยได้นะครับและข้อที่3นั้นนะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับซึ่งจุดประสงค์ของครูวิวันนี้ง่ายมากเลยนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถทําได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ครูวิได้สังเกตนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับได้จดชื่อเรื่องพร้อมกับวันที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็ให้ยืดตัวให้ตรงนะครับครูวินะครับมีคำถามชวนคิดนะครับที่จะมาฝากนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลย

0: เลยนะครับคำถามชวนคิดนี้นะครับก็ต้องให้เด็กๆสังเกตภาพก่อนครับเมื่อสังเกตภาพแล้วนะครับเด็กๆคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรครับเอสิ่งนี้คืออะไรครับเด็กๆบางคนก็บอกว่ากระทงบางคนก็บอกว่ากระจาดจานใบตองนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือถาดใบตองนะครับหรือจานใบตองนั้นนะครับคำถามต่อไปนะครับวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์สิ่งนี้มีอะไรบ้างครับแน่นอนเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็ต้นทางนะครับตอบเสียงดังฟังชัดเจนเลยบอกว่าใบตองนะครับและยังมีอะไรอีกครับลองสังเกตดูดีๆครับบางคนบอกว่าอาจจะใช้ไม้จิ้มฟันในการกลัดใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่ายังจะต้องมีเข็มมีอะไรอีกครับได้เก่งมากเลยนะครับและสิ่งนี้ใช้ประโยชน์อย่างไรครับเด็กๆอะไรนะครับครูวิไม่ค่อยได้ยินเลยครับใส่อาหารเก่งมากเลยนะครับหรืออาจจะใช้ในพิธีกรรมต่างๆก็ได้นะครับก็จะทำให้ลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนะครับเพราะถ้าเราใช้โฟมก็ย่อยสลายยากแต่ถ้าเราใช้ถาดใบตองนะครับก็ย่อยสลายง่ายอีกทั้งผลงานที่ประดิษฐ์ออกมามีความประณีตสวยงามเป็นเอกลักษณ์ไทยอีกด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับสำหรับงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนั้นนะครับหมายถึงผลงานที่เกิดจากการนำความรู้ภูมิปัญญาไทยนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่แบบไทยของเรานั้นนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีความปราณีตงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นการประดิษฐ์พานพุ่มดอกไม้สดการประดิษฐ์พวงมาลัยนะครับหรือการประดิษฐ์กระทงบายสีต่างๆนะครับซึ่งอาจจะใช้ในพิธีกรรมก็ได้หรืออาจจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับนี่ก็เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยต่างๆนะครับตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่ามีเด็กๆหลายคนนะครับได้ทำการจดบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและครูวิก็มีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่จะนำมาฝากเด็กๆนะครับสำหรับคำถามชวนคิดนี้นะครับนักเรียนเคยเห็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยอะไรบ้างนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนเคยเห็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยอะไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆคนไหนได้คำตอบแล้วก็ยกมือขึ้นสูงๆพร้อมกับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับอยากฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวเราขอเริ่มจากกลุ่มที่5ก่อนเลยนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่5 1คนเลยครับเชิญครับ
1: กระทงลอยน้ำค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับกระทงลอยน้ำนะครับเราก็จะพบวันไหนครับวันลอยกระทงใช่ไหมครับคืน15ค่ำเดือน12ใช้ในการสักการะแม่น้ำคงคานั่นเองนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับเชิญตัวแทน1คนครับ
2: งานแกะสลักครับ
0: งานแกะสลักเก่งมากเลยนะครับและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่2ครับเชิญตัวแทน1คนเลยครับ
3: บายสีค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับเอาละครับเรามาดูกันบ้างว่าจะมีอะไรมีประเภทอะไรบ้างนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับมาดูประเภทที่1กันเลยนะครับประเภทงานประดิษฐ์ที่เป็นดอกไม้สดนะครับประเภทนี้นะครับก็จะเป็นการเอาดอกไม้สดต่างๆนะครับที่อยู่ในบ้านของเราอยู่ในชุมชนของเรานั้นนะครับมาประดับตกแต่งนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับเกิดความประณีตนะครับสำหรับประเภทนี้นะครับก็จะนำดอกไม้ที่มาประดิษฐ์ได้นะครับได้แก่ดอกอะไรครับเด็กๆคุ้นไหมครับเก่งมากเลยนะครับบานไม่รู้รวยนะครับซึ่งสามารถที่จะทำเป็นพานพุ่มหรืออาจจะทำเป็นพวงมาลัยก็ได้นะครับชนิดต่อไป

ายดอกดาวเรืองครับบ้านเด็กๆคนไหนมีบ้างครับมีเยอะแยะเลยนะครับเห็นนักเรียนที่อยู่ปลายทางยกมือกันใหญ่เลยนะครับดอกดาวเรืองนะครับชนิดต่อไปดอกมะลินะครับดอกมะลินั้นก็จะมีลักษณะสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับซึ่งสามารถใช้ร้อยมาลัยแล้วก็มอบให้แม่ได้นะครับหรือจะนำไปไหว้พระก็ได้นะครับและดอกรักดอกรักนั้นก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีม่วงนะครับสามารถที่จะนำมาทำเป็นเครื่องแขวนหรือพวงมาลัยก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นวันไหว้ครูเด็กๆก็สามารถที่จะนำมาตกแต่งพานไหว้ครูก็ได้นะครับและยังมีดอกกุหลาบนะครับก็สามารถนำมาร้อยมาลัยได้ครับและดอกกล้วยไม้ครับดอกกล้วยไม้นี้ก็สามารถย้อมสีต่างๆได้นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าดอกไม้เหล่านี้เราจะต้องเอามาเรียงมากรองมาร้อยเย็บนะครับซึ่งก็จะได้ผลงานประดิษฐ์ที่สวยงามเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับงานประดิษฐ์ที่ได้จากดอกไม้นะครับได้แก่หนึ่งเลยก็คือพานพุ่มนะครับพานพุ่มนี้เด็กๆสามารถที่จะนำไปไหว้ครูก็ได้นะครับรวมไปถึงบวงสรวงนะครับก็ได้นะครับรวมไปถึงเครื่องแขวนนี้นะครับก็เป็นการนำเอาดอกไม้สดนะครับมาร้อยแล้วก็สามารถเอาไปตกแต่งบ้านเรือนก็ได้นะครับหรืออาตามวัดก็ได้ครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็มีหลายประเภทมีทั้งมาลัยชายเดียวมาลัยชำร่วยมาลัยสองชายนะครับและชนิดที่สองนะครับงานประดิษฐ์ประเภทใบตองนะครับซึ่งประเภทนี้นะครับก็เป็นการนำเอาใบตองนั้นมาประดิษฐ์เป็นรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับใบตองที่เรานิยมใช้ในงานประดิษฐ์นั้นก็ได้แก่ใบตองตานีแล้วก็ใบตองกล้วยน้ำว้านะครับแต่ถ้าอยากจะให้งานประดิษฐ์ของเรานั้นคงทนนิยมเลือกใช้ใบตองตานีมากกว่านะครับเพราะว่าใบตองตานีนั้นจะมีสีเขียวนะครับเข้มมีความยืดหยุ่นมีความเหนียวและมีความคงทนมากนะครับสำหรับใบตองกล้วยน้ำว้านั้นก็จะนิยมใช้ห่อหรือเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆได้นะครับเรามาดูนะครับลักษณะงานประดิษฐ์จากใบตองกันบ้างนะครับเช่นเอาใบตองนั้นมาเย็บนะครับเป็นภาชนะใส่อาหารนะครับหรือเป็นถาดนะครับใส่ขนมไทยรวมไปถึงอาจจะนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงลอยน้ำก็ได้นะครับและอาจจะทำเป็นใบสีนะครับซึ่งใบสีก็มีหลายประเภทเลยนะครับใบสีพรมใบสีเทพนะครับหรืออาจจะเอามาประดิษฐ์เป็นกลวยดอกไม้ก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของงานประดิษฐ์ที่ได้จากใบตองนะครับต่อไปประเภทที่3นะครับงานแกะสลักนะครับพืชผักผลไม้นะครับซึ่งงานนี้นะครับก็จะเป็นงานแกะสลักหรือทำให้เกิดลวดลายนะครับบนพืชหรือว่าอาจจะเป็นผักอาจจะเป็นผลไม้นะครับเพื่อจะให้สะดวกในการรับประทานนะครับเวลาที่เราแกะสลักนั้นเราก็จะต้องแกะสลักเกาออกมาในลักษณะชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับและให้ดูประณีตน่าทานนะครับผักนะครับผลไม้จะต้องไม่ช้ำมากนะครับสำหรับประเภทพืชผักผลไม้นะครับที่นำมาแกะสลักนั้นได้แก่นะครับนักเรียนรู้จักไหมครับคืออะไรครับเก่งมากเลยนะครับนี่ก็สามารถที่จะนำมาแกะสลักได้นะครับชนิดต่อไปล่ะครับเด็กๆแครอทนะครับและยังมีฟักทองนะครับเรียกว่ามะเขือเทศนะครับแตงกวานะครับซึ่งเวลาที่เด็กๆซื้อแตงกวานั้นนะครับครูวินะครับเห็นทั้งเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับส่วนใหญ่แล้วจะสับสนคำว่าแตงกวากับแตงล้านใช่ไหมครับแตงกวานั้นจะมีขนาดเล็กนะครับสำหรับแตงล้านนั้นจะมีขนาดใหญ่นะครับฉะนั้นแล้วเลือกให้ถูกต้องนะครับแต่ทั้งแตงกวาและแตงล้านสามารถนำมาแกะสลักได้ครับชนิดต่อไปเรียกว่าอะไรนะครับเด็กๆเมลอนเก่งมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีแตงโมนะครับนี่ก็สามารถนำมาแกะสลักเพื่อความสวยงามและก็สามารถรับประทานได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะงานประดิษฐ์นะครับประเภทของการแกะสลักผักและผลไม้นะครับตรงกลางที่เด็กๆเห็นนั้นก็เป็นน้ำพริกต่างๆนะครับที่แกะสลักพร้อมที่จะรับประทานนะครับและยังมีการแกะสลักเพื่อความสวยงามแบบนี้นะครับซึ่งเด็กๆคนไหนที่มีฝีมือก็สามารถแกะสลักได้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยของเราได้นะครับ

0: ต่อไปนะครับประเภทที่4ก็คืองานแกะสลักไม้นะครับสำหรับงานแกะสลักไม้นั้นนะครับเป็นการเอาไม้นะครับมาแกะสลักให้เกิดลวดลายนะครับแล้วจะเกิดความประณีตสวยงามส่วนใหญ่เด็กๆจะเห็นอยู่ที่ไหนครับวัดใช่ไหมครับโบสถ์หรือว่าอาจจะอยู่ในบ้านที่เป็นบ้านไม้ทรงไทยใช่ไหมครับก็จะนิยมแกะสลักกันนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามสำหรับประเภทไม้ที่นำมาแกะสลักนั้นนะครับจะต้องเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเช่นไม้สักนะครับไม้โมกนะครับหรือไม้สนนะครับจะต้องเป็นไม้เนื้ออ่อนเท่านั้นนะครับถึงจะแกะออกมาได้อย่างสวยงามครับลักษณะงานประดิษฐ์นะครับประเภทแกะสลักนั้นที่เด็กๆเห็นนะครับอาจจะมีการแกะสลักบานประตูนะครับเป็นรูปเทวดานะครับหรือเทพต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะเห็นบริเวณที่ประตูวัดเป็นต้นใช่ไหมครับหรืออาจจะเห็นเป็นของที่ระลึกหรืออาจจะเป็นรูปภาพที่แขวนบนผนังอาจจะเป็นบนบ้านของเราก็ได้ถ้าเป็นบ้านทรงไม้หรือบ้านไม้นะครับนี่ก็จะเป็นการแกะสลักรูปสัตว์ต่างๆนะครับช้างม้านะครับต้นไม้ต่างๆนะครับต่อไปประเภทที่5งานประเภทจักสานนะครับงานประเภทจักสานนั้นนะครับเป็นงานที่นำเอาวัสดุธรรมชาตินะครับเช่นหวายไม้ไผ่ใบลานกกกระจูดนะคะผักตบชวายานลิเพามาสารนะครับเป็นงานประดิษฐ์ที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆอาจจะเป็นตะกร้าฉลอมผ้าอบถาดต่างๆนะครับนี่ก็เป็นผลงานจากงานจักสารนะครับวัสดุนะครับที่นำมาจักสารได้แก่เด็กๆรู้จักไหมครับอะไรเอ่ยเรียกว่าหวายนะครับซึ่งหวายนั้นสามารถที่จะดัดนะครับให้เป็นรูปทรงต่างๆได้และวัสดุหวายนั้นจะมีความเหนียวความคงทนและแข็งแรงมากเลยนะครับและยังมีไม้ไผ่นะครับซึ่งไม้ไผ่นี้ลักษณะลำต้นก็จะยาวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาจักให้เป็นเส้นเรียกว่าไม้ตอกเราจึงจะเอามาจักสานได้นะครับเรามาดูลักษณะงานประดิษฐ์ประเภทจักสานกันบ้างนะครับได้แก่ตะกร้านะครับซึ่งตะกร้าที่เด็กๆเห็นนี้ก็จักสานมาจากหวายนะครับซึ่งก็จะมีความคงทนมากเลยนะครับต่อไปเรียกว่ากระติบเด็กๆรู้จักไหมครับรู้จักนะครับใช้ทำอะไรเอ่ยใส่ข้าวเหนียวเก่งมากเลยนะครับและยังมีกระบุงนะครับกระบุงนี้ก็สามารถที่จะใส่ผักผลไม้ได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้มาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็นำมาจากสารให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับชนิดที่6นะครับก็คืองานปั้นจากดินนะครับสำหรับงานปั้นจากดินนั้นเป็นชิ้นงานที่ได้จากการนำเอาดินเหนียวนะครับหรือดินอื่นๆนั้นมาทำให้เป็นรูปทรงหรือเป็นผลงานนะครับเพื่ออาจจะใช้ในชีวิตประจำวันของเราหรืออาจจะใช้ในการจัดจำหน่ายก็ได้นะครับลักษณะดินที่นำมาปั้นนั้นนะครับจะต้องมีความเหนียวแบบนี้เลยนะครับถึงจะขึ้นรูปได้นะครับงานประดิษฐ์ประเภทปั้นจากดินนั้นได้แก่หนึ่งเลยก็คือตุ๊กตาชาววังเด็กๆเคยเห็นไหมครับเคยใช่ไหมครับและยังมีนะครับมาลัยดินนะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับอาจจะเป็นครกนะครับหรืออาจจะเป็นกระถางต้นไม้หม้อนะครับและยังมีถ้วยชามสังคโลกนะครับซึ่งก็ได้มาจากดินทั้งสิ้นนะครับปั้นขึ้นรูปแล้วก็นำมาใช้งานในชีวิตประจำวันของเรานะครับกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนั้นมีอยู่กี่ประเภทครับเด็กๆ6ประเภทประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ1คื
1: องานประดิษฐ์ดอกไม้สด
0: อย่างที่2ครับ
1: งานประดิษฐ์ใบตอง
0: อย่างที่3ครับ
1: งานแกะสลักพืชผักผลไม
0: ้4ครับ
1: งานแกะสลักไม
0: ้5ครับสุดท้ายครับ6ครับ
1: งานปั้นจากดิน
0: เก่งมากเลยนะครับเรามาดูคุณค่าของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยกันบ้างนะครับว่าจะมีคุณค่าอย่างไรนะครับข้อที่1เลยนะครับมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะครับเช่นสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวได้อีกด้วยนะครับ2เลยนะครับสามารถสร้างอาชีพ

พให้แก่ผู้ที่มีความชำนาญในงานประดิษฐ์นะครับเมื่อเราทำซ้ำๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กๆจากสารจนชำนาญเด็กๆก็สามารถเกิดอาชีพให้กับตนเองได้นะครับรวมไปถึงเป็นสินค้าส่งออกนะครับที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยของเราได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวนั้นนะครับเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆเอาดอกไม้หอมนะครับมาทำเป็นพุ่มดอกไม้แล้วตกแต่งในห้องพักนะครับก็จะทำให้ห้องของนักเรียนนั้นหอมใช่ไหมครับอีกทั้งห้องพักก็ยังมีความสวยงามก็สามารถสร้างความประทับใจดึงดูดลูกค้าให้มาบริการได้อีกด้วยนะครับนี่ก็คือคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับต่อไปข้อที่2นะครับคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมไทยของเรานะครับก็จะเป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ใช้ฝีมือนะครับตลอดจนความวิริยะนะครับอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความปราณีตสวยงามนะครับซึ่งมีรูปแบบไม่เหมือนชนชาติใดนะครับยกตัวอย่างเวลาที่เด็กๆไปงานแต่งเด็กๆเคยเห็นไหมครับว่าจะต้องมีพวงมาลัยใช่ไหมครับที่คล้องอยู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรียกว่ามาลัยสองชายนะครับหรือในพิธีนั้นอาจจะต้องมีพานขันหมากขันหมั้นนะครับเวลาที่เด็กๆไปงานบวชครับเด็กๆเคยเห็นคุมไตรไหมครับเคยเห็นใช่ไหมครับซึ่งก็ประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดใช่ไหมครับแล้วก็ไปวางบนผ้าไตรของเราแล้วก็จะมีพ่อหรือแม่ของนาคใช่ไหมครับที่ถืออยู่นั้นนะครับนี่ก็เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยของเรานะครับรวมไปถึงงานไหว้ครูนะครับงานไหว้ครูนั้นก็จะมีพานไหว้ครูใช่ไหมครับรวมไปถึงมีอะไรอีกครับพวงมาลัยใช่ไหมครับสำหรับที่จะไหว้ครูหรือบางที่อาจจะมีบายสีอีกด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยของเรานะครับต่อไปข้อที่3นะครับคุณค่าทางด้านสังคมนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมนะครับประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะครับอีกทั้งแสดงถึงความอบอ้อมอารีของคนไทยความกตัญญูรักชาติความสามัคคีในหมู่คณะนะครับเวลาที่เราจะทำงานร่วมกันนะครับสังเกตได้ว่าเราจะต้องทำกันเป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วก็เอาผลงานนั้นมารวมกันนะครับจนเกิดเป็นความสามัคคีนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับสังคมของเรานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายของเรานะครับคุณทางจิตใจนะครับเมื่อเราประดิษฐ์ผลงานแต่ละชิ้นออกมานะครับผู้ประดิษฐ์นั้นก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับและเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองซึ่งจะต้องใช้ความประณีตพิถีพิถันและความอดทนเป็นอย่างมากนะครับก็จะทำให้ผู้ที่สร้างงานออกมานั้นเกิดความภาคภูมิใจนะครับและก็เป็นคนใจเย็นสงบนะครับนี่ก็คืองานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางยืดตัวให้ตรงครับมาถึงขั้นตอนของการทำใบงานของเราในวันนี้แล้วนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนนั้นครูวิมอบหมายนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทำใบงานที่6เรื่องงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานที่6นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนทำกิจกรรมนะครับเมื่อเด็กๆได้ใบงานแล้วเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็อ่านคำชี้แจงก่อนที่จะลงมือทำนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เด็กๆเขียนชื่องานประดิษฐ์นะครับแล้วก็จัดอยู่ในประเภทใดนะครับยกตัวอย่างเช่นชื่องานประดิษฐ์ก็คือมาลัยชายเดียวนะครับจัดอยู่ประเภทของงานประดิษฐ์ดอกไม้สดนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับและครูวินะครับเห็นนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับทำผลงานออกมาได้ดีมากเลยนะครับครูวินะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนลองนำเสนอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางรับชมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันเลยครับ
1: งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ไทยชื่องานประดิษฐ์มาลัยชายเดียวจัดอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทงานประดิษฐ์ดอกไม้สดพานพุ่มดอกไม้จัดอยู่ในประเภทงานประดิษฐ์ดอกไม้สดมาลัยชำร่วยจัดอยู่ในประเภทงานประดิษฐ์ดอกไม้สดกระทงสี่มุมจัดอยู่ในประเภทงานประดิษฐ์ใบตองกระทงมุมเดียวจัดอยู่ในงานประเภทงานประดิษฐ์ใบตองกระทงลอยจัดอยู่ในงานประเภทงานประดิษฐ์ใบตองแกะสลักแตงโมจัดอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทงานแกะสลักพืชผักผลไม้แกะสลักฟักทองจัดอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทแกะสลักพืชผักผลไม้แกะสลักบานประตูจัดอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทแกะสลักไม้แกะสลักปลาจากไม้สักจัดอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทงานแกะสลักจากไม้ตะกร้าหวายจัดอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทงานจักสารกระบุงจัดอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทงานจักสารกระติบจัดอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทงานจักสารฉลอมจัดอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทงานจักสารเครื่องปั้นดินเผาจัดอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทงานปั้นจากดินถ้วยชามสังคโลกจัดอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทเครื่องงานปั้นจากดินค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางของเรานะครับชีวะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำได้นะครับและทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกันเลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวินะครับสรุปได้ว่านะครับสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนั้นนะครับเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนะครับมีความงามและคุณค่าทางศิลปะซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นนะคะว่ามาได้อย่างไรนะคะแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะในการบริหารท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆก็จะเรียนรู้นะคะพร้อมกับการทำกิจกรรมแล้วก็การตอบคำถามด้วยในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะ 1. อธิบายตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นประเภทต่างๆได้ 2. สามารถวิเคราะห์ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นประเภทต่างๆได้และ 3. เห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันนะคะขอให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจเรียนในวันนี้ด้วยนะคะคำถามชวนคิดนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าผู้บริหารท้องถิ่นทำหน้าที่ใดบ้างนะคะแนวคำตอบในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนลงในกระดานคำตอบนักเรียนเห็นไหมเอ่ยในกลุ่มของเราจะมีกระดานคำตอบตั้งไว้ใช่ไหมลูกบอร์ดกระดานกลุ่มไหนยังไม่ได้มีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามพร้อมกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยนะคะในคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยทำหน้าที่ใดบ้างนะคะช่วยกันระดมความคิดนะคะในกลุ่มของเรานะคะว่านักเรียนลองคิดดูว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีผู้บริหารท้องถิ่นแล้วผู้บริหารท้องถิ่นในชุมชนของนักเรียนเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรเขาได้ทำอะไรให้เราได้เห็นกันบ้างในที่นี้นะคะนักเรียนสามารถระดมความคิดได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้แล้วก็คุณครูจะเดินให้ความรู้ได้เลยนะคะเด็กๆลงมือ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ระดมความคิดในกลุ่มนะคะในการตอบคำถามว่านักเรียนคิดว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยทำหน้าที่ใดนะคะเด็กๆก็ได้ตอบกันมาทุกกลุ่มเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะภายในห้องเรียนของกลุ่มต่างๆนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเพื่อนๆภายในห้องเรียนทราบได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มภายในห้องเรียนตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่5เลยนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะ
1: ซ่อมบำรุงบริเวณท้องถิ่นเช่นการซ่อมฝาท่อน้ำครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีการดูแลนะคะเกี่ยวกับท่อน้ำนะคะอาจจะเกิดการชำรุดก็มีการเข้าไปซ่อมแซมนะคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะตัวแทน1คน
2: ดูแลอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นค
0: ่ะขอบคุณค่ะกลุ่มที่2บอกว่ามีการดูแลอาชีพใช่ไหมคะหรือมีการส่งเสริมอาชีพเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีรายได้นะคะในชุมชนนะคะก็อาจจะมีการส่งเสริมรายได้จัดกลุ่มนะคะเกิดขึ้นนะคะระดมกลุ่มการเพื่อให้มีรายได้นะคะต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
3: ดูแลรักษาความสะอาดในท้องถิ่นและบำรุงรักษาซ่อมแซมพื้นที่ในท้องถิ่นครับ
0: อันนี้ดูแลความสะอาดใช่ไหมคะภายในท้องถิ่นขอบคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นทางถนนหรือทางน้ำนะต่อมากลุ่มที่4ค่ะตัวแทน1คนค่ะ
4: รักษาความสงบในท้องถิ่นเช่นไม่ให้ประชาชนเกิดการทะเลาะวิวาทกันครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่ารักษาความสงบในท้องถิ่นไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันต่อมากลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5
5: รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่นเช่นรักษาความสะอาดในท้องถิ่นครับ
0: ขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่5บอกว่ารักษาความสะอาดในท้องถิ่นนะคะเด็กๆก็ได้ตอบคำถามมาแล้วนะคะว่าผู้บริหารท้องถิ่นในความคิดของนักเรียนหรือสิ่งที่นักเรียนพบเจอภายในท้องถิ่นหรือภายในชุมชนของเรานั้นเป็นอย่างไรนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะนะคะเรายังจำโครงสร้างได้ไหมลูกเด็กๆยังจำโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไหมเอ่ยอ่ะโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทลูก
6: สองประเภท
0: กี่ประเภทลูกสองประเภทประเภทแรกนะคะคือการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปนะคะได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะต่อมาการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะรูปแบบพิเศษจะได้แก่อะไรใครจำได้บ้างจำได้กรุงเทพมหานคร1และเมืองพัทยานะคะเมืองพัทยาอันนี้คือโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเด็กๆยังจำได้อยู่ในการทบทวนวันนี้นะคะเรามาดูกันเรามาดูกันว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะคะได้มาอย่างไรนะคะและมีหน้าที่ใดบ้างนะคะเด็กๆมาดูกันเราจะเริ่มตั้งแต่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหรือที่ตัวย่อเรียกว่าสอบจนะคะซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่นะคะเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะคือออกข้อบัญญัตินะคะมาบังคับใช้ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกำกับดูแลตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนักเรียนยังจำได้ไหมฝ่ายบริหารคือใครฝ่ายบริหารคือใครฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือใครลูกได้ยินกลุ่มที่หนึ่งแว่วๆมานะคะก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็ มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นกันนะคะทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารซึ่งฝ่ายบริหารประกอบด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะมีมากน้อยตามสัดส่วนของจำนวนประชาชนที่อยู่ภายในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเองนะคะอันนี้คือข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นว่ามาได้อย่างไรมีหน้าที่อะไรบ้างในที่นี้นะคะต่อมาอ่ะเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะคะอ่ะเด็กๆ ดูนะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลนะคะในกิจกรรมวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะนักเรียนจะได้ข้อมูลนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นคู่เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถจับคู่ได้หรือจะทำเป็นกลุ่มนะคะตามความเหมาะสมภายในห้องเรียนนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดได้เลยนะคะส่วนนักเรียนภายในห้องเรียนวันนี้นะคะก็จะให้ทำเป็นคู่นะคะเราสามารถจับคู่ด้านข้างของเราได้เลยนะคะในการทำกิจกรรมนะคะอ่ะเด็กๆมาดูนะคะเด็กๆก็จะอ่านข่าวนะคะอันนี้คือสถานการณ์จากข่าวมีแหล่งที่มาบอกนักเรียนพร้อมเลยนะคะด้านล่างตอบนะคะด้านล่างจากสถานการณ์มีคำถามนักเรียนจำนวนทั้งหมด3ข้อในที่นี้นะคะนักเรียนก็ต้องอ่านสถานการณ์และนำมาตอบด้านล่างให้ครบทั้ง3ข้อมูลนั่นเองนะคะถ้านักเรียนได้ใบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจับคู่ของเราเรียบร้อยแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะเช่นเดิมเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ภายในห้องเรียนของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเป็นเลขที่นะคะเลขที่ไหนอยู่คู่ไหนนะตกลงกันว่าใครนะคะจะเป็นคนพูดในคำตอบนะคะที่นักเรียนได้เขียนไว้ในแต่ละข้อนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบภายในห้องเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ได้ค่ะวันนี้นะคะภายในห้องเรียนนะคะหมายเลขแรกนะคะคุณครูขอเป็นหมายเลขที่23ค่ะวันนี้เรามาโรงเรียนครบไม่เอ่ย23อยู่ไหนคะ23นะคะเด็กๆนะคะตกลงกันว่าใครจะเป็นคนพูดเอ่ยอ่านโจทย์ตั้งแต่ข้อ1เลยนะลูกนะ
1: 1สถานการณ์จากข่าวเกิดขึ้นจังหวัดใดคะตอบราชบุรีค่ะ
0: ค่ะ
1: 2จากเหตุการณ์มีการเลือกตั้งของการปกครองส่วนท้องถิ่นใดตอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะ
0: ค่ะ
1: จากสถานการณ์โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในรูปแบบใดตอบการปกครองท้องถิ่นทั่วไปค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับตัวแทนนะคะเพื่อนได้คำตอบมาแล้วเด็กๆ ดูนะคะว่าคำตอบของเราเหมือนกับคำตอบของเพื่อนเหมือนกับของเราหรือไม่นะคะขออีก1หมายเลขนะคะขอเป็นหมายเลขที่19ค่ะอยู่ไหนเอ่ย19ค่ะเด็กๆตั้งใจฟังเพื่อนนะคะ
2: ข้อที่1สถานการณ์จากข่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดใดตอบจังหวัดราชบุรี2จากเหตุการณ์มีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด3จากสถานการณ์โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในรูปแบบใดตอบการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับตัวแทนนะคะครูที่2ของเรานะคุณครูได้เห็นว่าคำตอบของเราเนี่ยซึ่งได้หาคำตอบเหมือนกันเลยนะคะเรามาสรุปคำตอบกันในข้อแรกถามว่าสถานการณ์จากข่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดใดลูกราชบุรีนะคะข้อที่2ถามว่าจากเหตุการณ์มีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะข้อที่3ถามว่าจากสถานการณ์มีโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบใดเอ่ยรูปแบบการปกครองนะคะแบบทั่วไปนั่นเองนะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะต่อมาเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะต่อมานะคะเราจะอยู่ในหัวข้อของเทศบาลนะคะเรามาดูกันว่าสภาเทศบาลนะคะประกอบไปด้วยสมาชิกนะคะสภาเทศบาลนะคะหรือตัวย่อเรียกว่าสท.นะคะซึ่งมีที่มานะคะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลนั้นทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกข้อบัญญัติของเทศบาลบังคับใช้ในท้องถิ่นนะคะอยู่ในเขตเทศบาลนั้นๆและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารของเทศบาลคือใครฝ่ายบริหารของเทศบาลคือใครนายกอะไรลูกนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีนะลูกนะไม่ใช่นายกเทศบาลนะคะนายกเทศมนตรีนะคะก็จะเป็นฝ่ายบริหารนะคะซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลเช่นดูแลซ่อมแซมนะคะต่างๆนะคะเรื่องสาธารณูปโภคนะคะหรือสาธารณสุขต่างๆนะคะนะคะในที่นี้ก็มีการดูแลนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้ว ่ะหัวข้อต่อมานะคะคือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็จะมีสมาชิกนะคะสอบต.ซึ่งเป็นตัวย่อนะคะที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ออกข้อบังคับตำบลซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ใช้ในท้องถิ่นนะคะที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารขององค์การปกครองส่วนตำบลคือใครลูกคือใครฝ่ายบริหารจำได้ไหมลูกคือใครคือใครฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคือใครคือใครเอ่ยคือใครเอ่ยได้ยินเสียงมาแล้วนะคะก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งนะคะจากประชาชนในเขตนะคะองค์การปกครองเอาขอโทษค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆนะคะนอกจากนี้แล้วก็มีเจ้าพนักงานนะคะอบต.เป็นผู้รับนโยบายนะคะมีมติคำสั่งและมีการเสนอนะคะหรือข้อเสนอต่างๆนะคะจากสภาอบต.หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะและกรรมการบริหารอบต.มาปฏิบัติเป็นแนวทางนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราดูไปแล้วนะคะว่าผู้บริหารท้องถิ่นได้มาอย่างไรนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะต่อมากรุงเทพมหานครนะคะเราจะเริ่มกันที่สภากรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเริ่มเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษแล้วนะคะก็จะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะหรือมีตัวย่อว่าสก.นะคะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีหน้าที่นะคะออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อบังคับใช้ในเขตกรุงเทพมหานครและตรวจสอบการทำงานนะคะของฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครคือใครเอ่ยเรารู้แล้วฝ่ายนิติบัญญัติคือสภากรุงเทพมหานครแล้วฝ่ายบริหารล่ะคือใครใครยังจำได้บ้างกลุ่มที่1นะคะกับกลุ่มที่3นะคะบอกว่าคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเป็นหัวหน้าในการบริหารกรุงเทพมหานครโดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่อยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครก็คือมีทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูน้ำมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิ์การเลือกตั้งที่อยู่ภายในกรุงเทพมหานครนะคะเด็กๆนะคะก็จะได้รับใบกิจกรรมเช่นเดิมนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยนะคะนักเรียนก็จะได้ทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะกติกาเดิมเลยกิจกรรมแรกเราจับเป็นคู่ใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วนะคะกิจกรรมที่2เราก็ยังอยู่ในคู่ของเราเหมือนเดิมนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถจับเป็นคู่หรือจับเป็นกลุ่มเหมือนเดิมในกิจกรรมแรกก็ได้ในที่นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะสถานการณ์นี้ก็มาจากข่าวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการตอบคำถามทั้งหมด3ข้อเช่นเดียวกันนะคะถ้านักเรียนคู่ใดได้แล้วนะคะสามารถลงมือทำได้เลย

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเพื่อนๆภายในห้องเรียนทราบได้นั่นเองนะคะภายในห้องเรียนของเรานะคะก็จะมีการสุ่มเป็นเลขที่ของเรานะคะได้เลขที่ไหนก็ตกลงกันว่าใครนะคะจะเป็นคนพูดนะคะนำเสนอในวันนี้นั่นเองนะคะเขาเป็นหมายเลขที่5ค่ะอยู่ในเลขที่5ของเราเลขที่5อยู่ในกลุ่มที่4เพื่อนๆกลุ่มอื่นตั้งใจฟังนะคะว่าคำตอบเหมือนกับคู่ของเราหรือไม
1: ่สถานการณ์จากข่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดใดตอบกรุงเทพมหานคร2จากเหตุการณ์มีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตอบกรุงเทพมหานคร
0: ค่ะ
1: 3จากสถานการณ์โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในรูปแบบใดตอบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนครูแรกนะคะต่อมานะคะหมายเลขต่อมาขอเป็นหมายเลขที่14ค่ะ
2: ข้อที่1สถานการณ์จากข่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดใดตอบกรุงเทพมหานคร
0: ค่ะ
2: ข้อที่2จากเหตุการณ์มีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตอบกรุงเทพมหานครครับ
0: ค่ะ
2: ข้อ3จากสถานการณ์โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในรูปแบบใดครับตอบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนคู่ที่2

นะคะอ่ะเราได้จำนวน2คู่ในการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วนะคะอ่ะเรามาสรุปเปรียบพร้อมๆกันนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนลูกข้อที่1กรุงเทพมหานครนะคะข้อที่2จากเหตุการณ์มีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดลูกกรุงมหานครและข้อที่3ได้ถามว่าจากสถานการณ์โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในรูปแบบใดคะเด็กๆอยู่ในรูปแบบการปกครองแบบพิเศษนั่นเองรูปแบบพิเศษนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาหัวข้อสุดท้ายสำหรับการปกครองในรูปแบบพิเศษนะคะก็คือเมืองพัทยานะคะเมืองพัทยาก็จะมีสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะออกข้อบัญญัติเมืองพัทยาเพื่อบังคับใช้ในท้องถิ่นที่นะคะอยู่ในเขตของเมืองพัทยาและมีการตรวจสอบนะคะการทำงานของฝ่ายบริหารนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยฝ่ายบริหารของเมืองพัทยาคือใครลูกคือใครเอ่ยได้ยินแว่วๆแล้วมีคำว่านายกเด็กๆตอบมาแล้วก็คือนายกเมืองพัทยานั่นเองนายกเมืองพัทยานะคะก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่นะคะหัวหน้าบริหารราชการท้องถิ่นเมืองพัทยาในที่นี้นั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะมาดูก่อนจะกิจกรรมนะคะเรามาเสริมความรู้เล็กน้อยนะคะในการเลือกตั้งกันดีกว่าว่าถ้าเราเนี่ยนะคะได้เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบท้องถิ่นนะคะในรูปแบบทั่วไปหรือในรูปแบบพิเศษนะคะจะเป็นอย่างไร1เลยนะคะเด็กๆก็จะต้องมีสัญชาติไทยนะคะแต่ถ้าแปลงสัญชาตินะคะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นของเราได้นะคะ2ข้อที่2นะคะอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งณปัจจุบันนี้เด็กๆได้เลือกตั้งหรือยังลูกในท้องถิ่นของเรายังไม่ได้เลือกตั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายุยังไม่ถึงนะคะ18ปีนั่นเองข้อที่3นะคะจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วนะคะเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนั่นเองนะคะอย่างเช่นนักเรียนนะคะจะไปเลือกตั้งนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็ต้องมีรายชื่อนะคะทะเบียนบ้านอยู่ที่นั้นด้วยนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4นะคะและคุณสมบัติอื่นๆนะคะตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดมานั่นเองนะคะอันนี้คือข้อมูลหรือความรู้เสริมเบื้องต้นในการเลือกตั้งเพื่ออนาคตของเรานะคะเราก็จะได้ศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ไว้นั่นเองค่ะหลังจากนี้แล้วนะคะเราจะมาดูในขั้นปฏิบัติในคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนจับคู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะกับตำแหน่งผู้บริหารให้ถูกต้องค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนจับคู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบปลายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกับตำแหน่งผู้บริหารให้ถูกต้องคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนจับคู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกับตำแหน่งผู้บริหารให้ถูกต้อง 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆมาดูใบงานที่5ของเรานะคะในตอนแรกก็จะมีการให้เด็กๆได้จับคู่โยงเส้นนะคะแล้วต่อมา

นะคะเด็กๆก็จะต้องตอบคำถามทั้ง2ข้อให้ถูกต้องด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะมีการยงเส้นจับคู่นะคะเด็กๆ เคยเรียนรู้มาแล้วแล้วเราก็ได้ทบทวนในคาบนี้แล้วนะคะต่อมามีการตอบคำถาม2ข้อข้อแรกถามว่าท้องถิ่นของนักเรียนมีการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดบางคนอยู่เทศบาลใช่ไหมลูกบางคนอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลใช่ไหมคะอาจจะมี2อย่างนะคะที่นักเรียนอยู่ในเขตพื้นที่นะคะต่อมาข้อที่2ตำแหน่งผู้บริหารคือตำแหน่งใดนะคะนักเรียนลองดูซิบางคนบอกว่าอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะฝ่ายบริหารคือใครจำได้ไหมลูกฝ่ายบริหารคือใครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช่ไหมคะเด็กๆ ก็สามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมีการตรวจสอบในคำตอบของเรานะคะในแนวคำตอบนะเด็กๆดูนะคะสามารถตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะในตอนแรกนะคะก็จะมีการโยงเส้นนะคะเด็กๆก็จับผู้โยงเส้นให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไหมมีจำนวนทั้งหมด5ข้อนั่นเองนะคะหลังจากนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องมีการตอบคำถาม2ข้ออย่างเช่นในข้อแรกถามว่าท้องถิ่นของนักเรียนนะคะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดอันนี้ยกตัวอย่างจากพื้นที่ของคุณครูน้ำนะคะที่คุณครูน้ำได้อาศัยอยู่นั่นเองนะคะครูน้ำก็อาศัยอยู่ในนะคะองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะที่เป็นการปกครองในรูปแบบทั่วไปนะคะข้อที่2ถามว่าตำแหน่งผู้บริหารคือตำแหน่งใดนะคะในองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นเองนะคะนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่บ้านของเรานะคะอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองในรูปแบบใดนั่นเองนะคะเด็กๆลองกลับไปนึกย้อนคิดดูนะคะฝากไว้เป็นการบ้านนะคะหลังจากนี้แล้วนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้ค่ะการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยิ่งผู้บริหารและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกันทำให้ได้รับรู้ความต้องการและความจำเป็นต่างๆในท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริงค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่6เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารสาธารณประโยชน์ในชุมชนนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะเรียนรู้กันนะคะว่าในชุมชนนะคะมีการบริการสาธารณประโยชน์อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเอื้ออำนวยความสะดวกต่อเด็กนะคะและผู้ใหญ่ในชุมชนของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: กตัญญู 2. เรียนรู้เสียสละ 3. อ่อนน้อมคารวะ 4. รู้รักสามัคคี 5. ซื่อสัตย์สุจริต 6. ใฝ่คิดสร้างสรรค์ดี 7. ประหยัดเพื่อพรุ่งนี้ 8. มีฉันทาศรัทธา 9. วิริยะผลเป็นมงคลแก่ชีวา 9. ย่างด้วยปัญญาตามรอยพ่อแห่งปวงไทย
7: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะกิจกรรมการทำดีตามพ่อสอนในที่ต่างๆที่พวกเรานำมาฝากกันไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะวันนี้พ่อใส่และเพื่อนๆมีคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและยึดมั่นทำดีตามพ่อสอนมาฝากกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวลิศราจันไหลชื่อเล่นชื่อลูกน้ำค่ะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะโรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์หนูทำหน้าที่สภานักเรียนค่ะตอนนี้อยู่ฝ่ายเลขานุการค่ะสิ่งที่หนูอยากตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9คือการเป็นคนดีค่ะทำตามที่พ่อทำที่พ่อสอนเขาท่านสอนอะไรเราก็ทำตามนำแนวทางที่ท่านสอนเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะ
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปลายฝนคำเต่าค่ะชื่อเล่นชื่อฝนอายุ12

0: ีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์ตอนนี้หนูเป็นสภานักเรียนทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: สิ่งที่หนูอยากตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9คือซื่อสัตย์กตัญญูต่อพระองค์ท่านแล้วก็ซื่อสัตย์กตัญญูต่อ บิดามารดาของตัวเราและเป็นและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิยธิดาปุจฉาการชื่อเล่นชื่อตูนค่ะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์หนูทำหน้าที่เป็นรองประธานค่ะฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะงานที่หนูทำนะคะจะเป็นการจัดสถานที่ต่างๆค่ะหนูไม่เคยเห็นในหลวงค่ะนั่งเลยแม้สักครั้งเดียวค่ะไม่ว่ายากลำบากเพียงไหนในหลวงก็ไปได้ค่ะไม่ว่าจะธุระกันดารยังไงในหลวงก็ทำได้เพื่อประชาชนของเขาค่ะหนูก็เลยนำความภาคเพียรของในหลวงค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นจิตอาสาค่ะ
3: คำสอนของพ่อคือสิ่งที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าและมีชีวิตที่สมบูรณ์พัฒนาตัวเองได้ทั้งกายและจิตใจเพื่อนๆเองก็อย่าลืมนำไปปรับใช้และทำตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
4: ผมติดตามดูรายการยังทำดีตามพ่อสอนมาตลอดครับเพราะผมคิดว่าเป็นรายการที่ดีทำให้ได้เรียนรู้เรื่องคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ครับที่ได้เป็นพิธีกรร่วมกับพ่อสายในวันนี้ผมดีใจมากครับเพราะผมได้มีโอกาสมาถ่ายทอดคำสอนของท่านคำสอนของท่านที่ผมนำมาปรับใช้กับตัวเองก็คือความซื่อสัตย์และความอดทนครับ
3: รู้จักรายการยังทำดีตามพ่อสอนมาจากเพื่อนค่ะพ่อสายมาเล่าให้ฟังว่าเป็นพิธีกรค่ะแต่ก็ติดตามดูค่ะตอนแรกที่พ่อสายมาชวนก็ตื่นเต้นค่ะพอจะต้องมาร่วมถ่ายทอดคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9แต่ก็มั่นใจค่ะว่าทำได้เพราะว่าถ้าทำได้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้ให้ตัวเองค่ะหนูจะนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความขยันประหยัดอดทนมาปรับใช้ค่ะ
5: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
6: ทีมงานเทียแซฟ
7: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะว่าเราจะทำอะไรก็ต้องประกอบด้วยความรู้เมื่อได้มาเห็นสิ่งใดแล้วก็ต้องใช้สติพิจารณาเหมือนกันหมายความว่าถ้าเราได้ฟังจากใครก็ตามหรือแม้จะได้เห็นด้วยตาของตนเองก็ตามเราต้องใช้การพิจารณาทั้งสิ้นคำว่าพิจารณานี้ต้องให้เข้าใจว่าหมายถึงเห็นอะไรได้ฟังได้ยินอะไรแล้วนำมาคิดคิดว่าถูกหลักของเหตุผลไหมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะเยาวชนจาก20จังหวัดณศาลาภากาภิรมย์วันอาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2512

0: ิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค
2: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไร

0: บ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: พึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
3: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทำไมไปหางลงถ้าใช้ไปหางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะแล้วไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
3: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
3: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ขอทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนานหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะ

0: าล่ะค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: นามธี
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะรู้จักนะคะว่านามวลีนั้นคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงคำให้ได้ใจความเดี๋ยวคุณครูจะมีคำเหล่านี้นะคะมาให้เด็กๆนะคะได้เรียงกันคุณครูจะแปลสลับกันไปแล้วถ้าเด็กถ้านักเรียนปลายทางหรือนักเรียนต้นทางคนไหนที่เรียงได้นะคะก็ให้วิ่งออกมาหน้าห้องเลยค่ะเพื่อที่จะมาตอบนะคะว่าคำเหล่านี้นั้นเป็นคำว่าอะไรพร้อมหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังลูกเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดู

0: ใครได้แล้วมาเลยค่ะ3คนค่ะโอ้3คนยังรวดเร็วเลยนะคะอ่ะมาเรียงเลยเป็นลูกเสือตัวน้อยของครูนะคะอ้าวคนแรกค่ะไหนลองเรียงดูสิคะแล้วน่าจะเรียงว่าอะไรถึงจะได้เป็นข้อความเอ่ยเป็นคนไทยรุ่นใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูไม่ยืนตรงนี้ก่อนลูกต่อไปไหนลองเรียงเรียงใหม่ดูสิได้คำว่าอะไรนะได้คำว่าอะไรลูกดอกกุหลาบสีแดงเดี๋ยวรับรางวัลหลังทำกิจกรรมนะลูกนะต่อไปคนสุดท้ายเรียงดูซิเออะไรนะเรียงได้คำว่าอะไรคะ
1: มดดำตัวน้อย
0: มดดำตัวน้อยเอาละค่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยลูกเก่งมากค่ะเดี๋ยวมารับรางวัลนะคะเด็กๆคิดว่าเพื่อนๆ เรียงถูกต้องไหมคะลูกเราลองดูค่ะข้อความนี้คือข้อความว่าอะไรคะ
2: คนไทยรุ่นใหม่
0: ข้อความที่2คือ
2: ดอกกุหลาบสีแดง
0: ข้อความที่3คือ
2: มดดำตัวน้อย
0: มดดำตัวน้อยเห็นไหมคะว่าคุณครูเนี่ยถ้าแยกออกมาเป็นคำเนี่ยนี่เขาจะเรียกว่าเป็นคำใช่ไหมคะพอเราเนี่ยนำคำเหล่านี้มารวมกันปุ๊บมันก็จะเป็นข้อขึ้นมานะคะแต่มันยังไม่ได้เป็นประโยคเพราะว่าอะไรลูกขาดอะไรไปคะจำเรื่องประโยคได้ไหมเอ่ยประโยคต้องมีอะไรคะใช่หรือเปล่านะประโยคจะต้องมีกริยาอยู่ด้วยนะคะแต่บางประโยคเนี่ยบางประโยคนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีนามหรือนามวลีนะคะเพราะว่าบางประโยคนั้นแค่มีกริยาวลีก็สามารถเป็นประโยคได้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันนะคะในเรื่องกริยาวลีเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนามวลีกันก่อนนะลูกและคำเหล่านี้ค่ะก็คือเป็นคำนะคะที่แสดงให้เห็นนะคะว่าคำเหล่านี้ก็คือนามวลีนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของคำว่านามวลีค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาดูความหมายนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายและลักษณะของนามวลีได้2นะคะนักเรียนจะต้องจำแนกส่วนหลักและส่วนขยายของนามวลีได้ข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของนามวลีได้นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางอาจจะยังสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำว่านามวลีใช่ไหมคะว่านามวลีคืออะไรแต่ถ้าคุณครูถามว่าคำนามคืออะไรล่ะลูกมีใครสามารถตอบได้บ้างไหมคะคำนามคำนามคืออะไรลูกผิดไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเราสามารถแสดงได้เลยลูกคำนามคืออะไรคะ
3: คำนามคือชื่อที่เอาไว้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะคำนามนะคะเป็นคำที่เราไว้ใช้เรียกนะคะชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะทั่วไปนั่นเองอะคราวนี้เมื่อเรารู้จักคำนามแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับนามวลีนะลูกนะนามวลีนะคะคืออะไรนามวลีคือวลีที่มีนามหรือกลุ่มนามเป็นส่วนหลัก นามวลีนะคะจะมีส่วนประกอบอยู่2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนหลักและส่วนขยายคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะจำให้ดีว่านามวลีจะมีส่วนประกอบกี่ส่วนนะลูก
1: 2 ส่วน
0: ด้วยกันนั่นก็คือส่วนหลักและ
1: ส
0: ่
1: วนขยาย
0: ส่วนขยายเก่งมากค่ะให้จำไว้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะนามวลีนะคะจะทำหน้าที่เหมือนคำนามค่ะคือเป็นประธานและกรรมของประโยคให้จำไว้เลยว่านามวลีทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: เป็น
0: ประธานและ
1: กรรม
0: ของประโยคนะคะซึ่งส่วนหลักของนามวลีนั้นจะต้องปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายของวลีมีหรือไม่มีก็ได้เมื่อกี้เราจำได้ไหมว่านามวลีมีอยู่กี่ส่วนเอ่ย
1: 2 ส่วน
0: ด้วยกันนั่นก็คือส่วนหลักและส่วน
1: ขยาย
0: ซึ่งนามวลีทำหน้าที่เหมือนคำนามเลยค่ะนั่นก็คือเป็นประธานแล้วก็เป็นกรรมไหนๆลูก
1: ของประโยค
0: นะคะซึ่งการทำหน้าที่เนี่ยเราก็บอกแล้วนะคะส่วนหลักของนามวลีนั้นมักจะปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายเราจำเป็นที่จะต้องปรากฏอยู่เสมอไหมลูก
1: ไม่
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าส่วนขยายของนามวลีนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะลูกเมื่อกี้เลยเป็นข้อความเมื่อกี้เลยค่ะดอกกุหลาบสีแดงส่วนใดคือส่วนหลักส่วนใดคือส่วนขยายไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะส่วนหลักคือส่วนไหนลูก
1: ดอกกุหลาบ
0: ส่วนหลักนะคะในส่วนหลักเนาะคือดอกกุหลาบใช่ไหมลูกแล้วส่วนขยายล่ะคะ
1: ห
0: ุยทำไมถึงรู้ว่าเป็นสีแดงอ่ะเราใช้ความคาดเดาดูใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูนะคะสีแดงครูขอวงกลมนะคะสีแดงจะเป็นส่วนขยายนะคะส่วนดอกกุหลาบก็คือจะเป็นส่วนหลัก

0: แต่ถูกไหมนะเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องไหมคะไหนใครว่าถูกยกมือใครว่าไม่ถูกเอามือลงใครว่าไม่ถูกเอามือลงอ้าวงงงงใครว่าถูกต้องยกมือใครว่าเมื่ออันเนี้ยไม่ถูกต้องเอามือลงอย่าหลงกลสิคะใครที่บอกว่าไม่ถูกต้องแสดงว่าเราก็จะต้องยกมือค้างไว้นั่นเองโอ้มีสติไหมลูกสติเราต้องเรียกสติกลับมาเอาปมมือหนึ่งครั้งปมมือหนึ่งครั้งลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็หมุนรอบตัวเองสองรอบเอามือจับหัวเอามือจับเข่าเอามือจับเท้าแล้วเอามาแตะจมูกหอมไหมลูกล้อเล่นค่ะล้อเล่นนั่งลงได้ลูกใครที่ไม่ซักถุงเท้านะคะระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องอนามัยนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส่วนหลักคือดอกกุหลาบส่วนขยายคือสีแดงจะถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆส่วนหลักนะคะนั่นก็คือคำว่าดอกกุหลาบนั่นเองส่วนขยายนั่นก็คือคำว่าสีแดงเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอบถูกไหมเอ่ยถ้าตอบถูกนะคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้คุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะนามวลีมีส่วนประกอบอยู่กี่ส่วนนะลูก
1: สองส
0: ่
1: วน
0: ส่วนที่หนึ่งคือส่วนหลักส่วนที่สองคือ
1: ส
0: ่
1: วนขยาย
0: ส่วนขยายนามวลีทำหน้าที่อะไรในประโยคลูกเป็นประธานแล้วก็เป็นกรรมนะคะซึ่งนามวลีนั้นจะต้องประนามวลีส่วนหลักจะต้องปรากฏอยู่เสมอไหมลูกนามวลีส่วนหลักนะจะต้องปรากฏอยู่เสมอไหมเราจะต้องปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายเป็นอย่างไรลูกไม่จำเป็นจะต้องปรากฏอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏอยู่ในประโยคก็ได้นะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาถึงช่วงกิจกรรมส่วนหลักส่วนขยายเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมนะคะนั่นก็คือข้อความมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมทำกันไม่ต้องตกใจลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำทุกกลุ่มเลยนะคะแต่นี้คุณครูจะให้เด็กๆลองดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะพอจะแยกออกหรือยังนะว่าส่วนหลักส่วนขยายคืออะไรนี่คือส่วนหลักนี่คือส่วนขยายเดี๋ยวเวลาเด็กๆทำกิจกรรมให้เด็กๆแยกออกมาเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูคำนี้คำว่านกขุนทองเด็กๆว่าส่วนใดเป็นส่วนหลัก
1: นก
0: ถ้าหนูบอกว่านกเป็นส่วนหลักหนูก็ย้ายนกมาไว้ตรงนี้ขุนทองเป็นส่วน
1: ขยาย
0: ดังนั้นเด็กๆก็จะต้องเอาขุนทองไปไว้ในส่วนไหนคะส่วนขยายนะคะเอาละค่ะแต่ข้อความของครูเนี่ยไม่ได้มีเพียงเท่านี้มีเยอะเลยเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้แต่ละกลุ่มนั้นช่วยกันนะคะแล้วถ้ากลุ่มไหนเสร็จ

0: ก่อนกลุ่มนั้นจะได้รางวัลไปทั้งกลุ่มเลยค่ะพร้อมหรือยังคะลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอตัวแทนนะคะออกมารับใบกิจกรรมค่ะอ่ะตัวแทนตัวแทนอ่ะตั้งแถวตั้งแถวตั้งแถวเก็บชุดกิจกรรมก่อนเคลียร์โต๊ะให้เรียบร้อยพร้อมนะลูกเดี๋ยวเราจะทำพร้อมๆกันเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเมื่อเราได้ใบนี้ไปแล้วนะคะเราจะแกะพร้อมๆกันและลงมือทำพร้อมๆกันนะลูกเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมเอาใจช่วยเพื่อนๆต้นทางด้วยนะลูกหรือถ้านักเรียนปลายทางมีชุดกิจกรรมนี้อยู่ในมือนะคะก็สามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะเอาละค่ะไปนั่งได้เลยลูกอย่าเพิ่งแกะนะอย่าเพิ่งแกะนะอย่าเพิ่งแกะนะลูกลองวางแผนกันก่อนสิว่าเราจะวางส่วนหลักส่วนขยายตรงไหนเอ่ยอย่าเพิ่งแกะอย่าเพิ่งแกะอย่าเพิ่งแกะแค่บอกว่าให้วางแผนใจเย็นๆใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใช่มันเยอะมากมันเยอะมากเด็กๆคะครูจะเรียงครูจะเรียงคำไว้ให้แล้วนะคะดังนั้นหนูแค่พิจารณาก็พอว่าส่วนใดเป็นส่วนหลักส่วนใดเป็นส่วนขยายนะลูกอ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวเดี๋ยวครูนับ1ถึง3นะคะแล้วให้ลงมือแกะได้เลยนะใครขี้โกงเดี๋ยวปรับแพ้นะ1 2 3

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะลูกเมื่อกี้เวลาเราเรียงใช่ไหมคะเราเรียงจากอะไรก่อน
1: เรียงจากส่วนหลัก
0: ในนวลีนะคะจะมีส่วนหลักกับส่วนขยายใช่ไหมคะเมื่อกี้ข้อความแรกจะเป็นนกขุนทองใช่ไหมคะข้อความที่สองของเราคืออะไรลูกบางคนอาจจะแมวอยู่บนเสือบ้างอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองมาดูนะคะคำว่าแม่บ้านสมัยใหม่อ่ะส่วนใดเป็นส่วนหลักส่วนใดเป็นส่วนขยายแม่บ้านส่วนหลักส่วนสมัยใหม่ล่ะส่วนขยายเด็กๆตรวจสอบของตัวเองไปด้วยนะลูกว่าถูกต้องไหมเอ่ยต่อไปเรามาดูบนเสือกับแมวอันนี้คำใดเป็นส่วนหลัก
2: แมว
0: คำใดเป็นส่วนขยาย
2: บนเสือ
0: ต่อไปสุนัขสีน้ำตาล
1: สุนัขเป็นส่วนหลักสีน้ำตาลเป็นส่วนขยาย
0: สุนัขเป็นส่วนหลักสีน้ำตาลเป็นส่วนขยายต่อไปคำว่าริมน้ำกับคำว่าบ้าน
1: บ้านเป็นส่วนหลัก
0: บ้านเป็นส่วนหลักริมน้ำเป็นส่วน
1: ขยาย
0: ขยายต่อไปเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยรถไฟความเร็วสูงส่วนใดเป็นส่วนหลักลูก
2: รถไฟ
0: เอาความเร็วสูงเป็นส่วนหลักไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้
0: ถูกไหมต่อไปความเร็วสูงก็คือส่วนไหนคะ
1: ส่วนขยาย
0: นั่นเองต่อไปครับสุดท้ายท้องฟ้ายามเย็น
1: ท้องฟ้า
0: คือ
1: ส
0: ่
1: วนหล
0: ัก ยามเย็นคือ
1: ส
0: ่
1: วนขยาย
0: ส่วนขยายในกลุ่มไหนถูกต้องบ้างเอ่ยเขาเราไม่ถูกแล้วลูกไม่เป็นไรถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วแค่สลับนิดนึงไม่ได้มีปัญหาค่ะสุนัขจะนอนบนเสือก็ได้ลูกหรือแมวจะเป็นสีน้ำตาลก็ได้ค่ะอันนี้ได้นะคะคุณอรุณมารวยให้นะลูกแสดงว่าหนูก็ถูกต้องยกกลุ่มเช่นกันปรบมือให้กลุ่มตัวเองค่ะเดี๋ยวเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็มัดไว้ให้เรียบร้อย

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆรู้จักนามวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วยากไหมลูกแต่เมื่อสักครู่นี้พอเราได้ยินคำว่านามวลีเด็กๆรู้สึกยังไงคะยากมากแต่เมื่อเราได้ทำกิจกรรมแล้วเป็นยังไงคะง่ายมากเดี๋ยวเรานะคะก็เข้าสู่กิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลูกทำใบงานโดยที่คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำในการทำงานหลังจากนั้นค่ะตรวจประเมินใบงานที่7นะคะต่อไปเรามาดูนะคะกิจกรรมของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันและนำส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันลูกคำชี้แจงในนี้จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้ววงกลมในส่วนที่เป็นส่วนหลักของนามวลีนะคะและขีดเส้นใต้ส่วนขยายของนามวลีเด็กๆลองดูนะคะส่วนหลักเราให้ทำอย่างไรนะวงกลมส่วนขยายเราให้ทำอย่างไรนะ
1: ข
0: ี
1: ดเส
0: ้
1: นใต้
0: ขีดเส้นใต้นะคะจำได้ไหมเอ่ยว่าส่วนว่านามวลีมักจะอยู่เป็นทำหน้าที่อะไรของประโยค
1: เป็น
0: ประธานและเป็นกรรมดังนั้นพิจารณาดีๆนะคะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือข้อความที่คุณครูนะให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัด5ข้อด้วยกันเด็กๆบางคนนะคะอาจจะตกหลุมพรางที่คุณครูได้วางไว้แต่ก็ขอให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยดูและให้คำแนะนำคำชี้แนะแก่นักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ล่ะค่ะเด็กๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยไหนใครถูกทั้งหมด5ข้อยกมืออ่าเก่งมากไหนใครถูก4ข้อยกมือใครถูก3ข้อไม่เป็นไรลูกคุณครูขอเป็นกำลังใจให้ลูกสู้ๆ3ข้อก็เก่งแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะคะพยายามฝึกฝนนะคะใครถูก5ข้อก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือหากเราพูดคุยสื่อสารโดยขาดนามวลีนักเรียนคิดว่าจะเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์หรือเข้าใจหรือไม่มีใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยหนูลองตอบก่อนสิคะว่าถ้าขาดนามวลีไปเนี่ยการสื่อสารจะสมบูรณ์ไหมลูก
1: ไม่สมบูรณ์ครับ
0: ไม่สมบูรณ์แล้วมันจะเข้าใจได้ไหมคะ
1: เข้าใจไม่ได้ครับ
0: เข้าใจไม่ได้เพราะอะไรคะ
1: อาจจะทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนได้ครับ
0: อาจจะทำให้การสื่อสารนั้นคลาดเคลื่อนได้เก่งมากค่ะไหนมีใครอยากจะตอบอีกบ้างเอ่ย
2: ทำให้การสื่อสารเข้าใจได้ยากหรือไม่เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเราขาดนามวลีไปก็อาจจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นเข้าใจได้ยากขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆทุกคนปรบมือให้เพื่อนๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมวันนี้สนุกไหมลูก
3: สนุก
0: สนุกใช่ไหมคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับนามวลีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งถัดไปกันค่ะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบทเรียนครั้งถัดไป

0: ะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่7เรื่องกริยาวลีแล้วก็ใบงานที่8เรื่องกริยาวลีซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเรื่องนามวลีเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มากขึ้นหลังจากนั้นเมื่อบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกริยาวลีเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะทำให้เรานั้นเรียนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เล่นนี้อนุญาตให้เฉพาะเด็กอย่างเราเท่านั้นห้ามให้ผู้ใหญ่เล่นเดี๋ยวเครื่องเล่นมันจะพัง
1: แล้วพวกเราก็เล่นได้หมดทุกเครื่องเล่นเลยสิ
0: แต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือข้อกำหนดที่เขาเขียนไว้ด้วยนะ

0: คนอื่นโดยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่เลย
4: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
3: ้ลอยออกลอยออก
1: นั่นน้ำมาแล้ว
3: เย
5: ้เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบ

0: จะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
1: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
0: ไม่มีอะไรคะ
1: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็กๆ
2: ค่ะ
1: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
2: ไปกันเลย
3: แต่เราค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะ
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
2: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด ั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Ms. กนกวรรณ มีศรีพงษ์ สวัสดีนักเรียนต้นทาง นักเรียนปลายทาง และก็ครูปลายทางทุกคนค่ะ ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเอง Okay, are you ready?
1: Yes,
0: yes. Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Are you happy?
1: Yes, yes.
0: Okay, can you smile today? Smile. ยิ้มให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยมีความสุขใช่ไหมคะวันนี้Okay ค่ะ Look at the topic for today. Okay, say it together. You look great.
1: You look great.
0: Do you know the meaning of this sentence? You look great. ค่ะคุณเนี่ยทำไมจังเลยคุณดูดีจังเลยฉะนั้นอยากจะถามเคราฟค่ะกับเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรทำให้ตัวเองเนี่ย look great ดูดีไหนใครบอกนกได้บ้างอ่ะแก้มเชิญค่ะ
2: ออกกำลังกายบ่อยๆค่ะ
0: ออกกำลังกายภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรนะ do exercise อย่างอื่นมีอีกไหมที่ทำให้เราดูดีเชิญค่ะ
3: กินอาหารที่มีประโยชน์ค
0: ่
3: ะ
0: กินหรือว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะอาหาร5กลุ่มที่ควรรับประทานมีอีกไหมเอ่ยอ่ะกล้องค่ะ
4: รักษาความสะอาดครับ
0: รักษาความสะอาดของร่างกายใช่ไหมคะอ่ะ thank you very much นักเรียนทราบอยู่แล้วว่าวิธีการไหนเนี่ยที่จะทำให้ตัวเองดูดีฉะนั้นวันนี้คุณนกมีวลีมาให้นักเรียนทบทวนซึ่งแต่ละวลีที่คุณนกให้เนี่ยอ่ะให้นักเรียนลองดูก่อนค่ะมีทั้งสิ่งที่ทำไมคะควรทำและไม่ควรทำเพื่อให้ตัวเองดูดีฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆลองอ่านด้วยตัวเองได้ไหมเป็นคำศัพท์ที่เราเคยเจอไปแล้วทั้งสิ้นนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมกันได้เลยโอเค ready 1 2 go
1: water plants
0: eat candies do exercise eat chipsTake the trash out. Eat vegetables. Leave things on the floor. นักเรียนจะสังเกตว่าวลีที่คุณนกให้มาเนี่ยมีทั้งสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำใช่ไหมเอ่ยทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะคะเรามาจับคู่กับรูปภาพก่อนค่ะ Look at the first picture. วลีไหนคะ
1: Water
0: the plants. Okay, very good. Next one.The next picture. รับประทานอะไรลูกในภาพรับประทานผักฉะนั้นวลีนี้คือ okay say it together eat vegetables
1: eat vegetables
0: คำไหนแปลว่าผัก
1: vegetables
0: แล้วถ้ารับประทานผลไม้ล่ะ
1: eat
0: fruits okay very good ถัดไป next picture ทำอะไรคะออกกำลังกายนั่นคือวลีอะไรคะ
1: do
0: exercise ไหนใครออกกำลังกายทุกวันมีไหมอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งมีไหมทำไมเราต้องดู exercise เพราะอะไรร่างกายจะได้ทำไมแข็งแรงโอเคถัดไป next one กินหรือรับประทานอะไรบางอย่างอยู่คืออะไรอ่านตามค่ะ eat chips
1: eat chips
0: คิดว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยชอบสิ่งนี้ chips คืออะไรคะมันฝรั่งทอดนายใครชอบบ้างเป็นแผ่นๆมันฝรั่งทอดมีความสุขมากเลยในการกินใช่ไหมแต่อย่างที่บอกกินเยอะดีไหมคะไม่ดีนะถัดไป next one อะไรเอ่ยEat candies. Eat candies. Next one. ห้องเป็นอย่างไรเหลือสองวลีแล้ว Take the trash out or leave things on the floor. เก่งมาก Leave things on the floor มีความหมายว่าอย่างไรคะถ้าดูตามภาพทิ้งอะไร Leave คำนี้แปลว่าทิ้งสิ่งของไว้ที่ไหนเนี่ยบนไหนบนพื้นไหนใครเป็นแบบนี้บ้างชอบทิ้งสิ่งของไว้บนพื้นทุกอย่างโยนไปกองก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บมีไหมมี ฉะนั้นต้องลองไปปรับนิสัยนะคะใช้อะไรแล้วเก็บให้เข้าที่นะและสุดท้ายอ่ะคุณนุ๊กยังไม่ขึ้นภาพให้ take the trash out มีความหมายว่าอย่างไร
1: ท
0: ิ้งขยะเยี่ยมมาก take the trash out ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้หรือว่าวลีเหล่านี้เด็กๆเรียนไปแล้วทั้งสิ้นนะคะอ่ะมาดูว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกค่ะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองอย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องพูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและอย่างที่สามค่ะนักเรียนจะต้องอ่านและสรุปใจความหลักนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองนั่นเองฉะนั้นวันนี้จากที่เด็กๆเห็นเกี่ยวกับการดูแลตัวเองทั้งสิ้นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆนะคะอ่ะทีนี้คุณนกมีคำถามมาถามเด็กๆค่ะ What should you do to be healthy What should you do to be healthy ทำอย่างไรดีที่เราจะทำไม

0: healthy สุขภาพดีดูภาพแรกค่ะ I should or shouldn't eat vegetables ให้นักเรียนเลือก should or shouldn't
1: should
0: เพราะว่าอะไรคะฉันควรรับประทานผักอีกหนึ่งประโยค I should or shouldn't eat candies
1: shouldn't
0: นักเรียนบางคนตอบในใจว่า should เพราะว่าชอบกินใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วทำไมคะ shouldn't นะไม่ควรรับประทานมากเกินไปถัดไปค่ะ what should you do to make your home clean ทำแบบภาพไหนดีนะบ้านเราจะสะอาดลองดูภาพที่หนึ่ง I should or shouldn't leave things on the floor should or shouldn't เราไม่ควรทิ้งสิ่งของต่างๆลงบนพื้นอย่างที่สองค่ะ I should or shouldn't take the trash out
1: should
0: or shouldn't should โอเคเด็กๆอ่านเองค่ะ one two threeI should take the trash out ทีนี้เด็กๆจะสังเกตคำที่เป็นตัวเหลืองๆเมื่อสักครู่มีคำว่า should กับ shouldn't ใช่ไหมคำว่า should ใช้ในกรณีไหนคะบอกให้ทำหรือบอกไม่ให้ทำyou should do something ควรทำบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าถูกต้องเป็นการให้ข้อเสนอแนะก็ได้เช่นสมมติว่าเห็นเพื่อนป่วยมานะคะเราจะบอกเพื่อนว่า you should take some medicine เพื่อนควรจะไปทำไมคะรับประทานยาอันนี้คือการให้ข้อเสนอแนะบอกว่าเพื่อนควรทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและถ้า shouldn't ล่ะไม่ควรสิ่งที่เด็กๆควรจะอ่านเสียงดังๆเลยคือประโยคนี้ค่ะ one two three
1: you should do your homework
0: มีความหมายว่าอย่างไรคุณควรทำการบ้านเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นสิ่งที่ดีนะคะทีนี้ shouldn't ตรงกันข้ามค่ะ you shouldn't do something ไม่ควรทำอะไรบางอย่างเป็นการให้ข้อเสนอแนะเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ผิดถ้าสมมติเห็นเพื่อนป่วยมาแล้วบอกให้เพื่อนไปทานยาเพื่อนอาจจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้นะคะหรือบอกเพื่อนว่าyou shouldn't sleep late คุณไม่ควรนอนดึกอันนี้ก็เป็นการให้คำแนะนำแต่อยู่ที่ว่าผู้ทำเนี่ยจะปฏิบัติตามหรือไม่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะทีนี้ลองดูค่ะ you shouldn't go to bed late คุณไม่ควรทำไมคะคุณไม่ควรนอนดึกอันนี้ก็เป็นการให้คำแนะนำเหมือนกันเนาะทีนี้ลองมาฝึกกันดีกว่าค่ะ We will use worksheet 23 should or shouldn't Look at the pictures and write the correct sentences ให้ดูภาพแล้วเขียนประโยคให้ถูกต้องนั่นเอง Please open your workbook on page 139ค่ะนักเรียนปลายทางเปิดได้เลยนะคะหน้า139ค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆช่วยดู example หรือว่าตัวอย่างของการทำกิจกรรมนะประโยคนี้ไหนลองพูดตัวอย่างที่อยู่ในใบงานของเด็กๆให้ฟังหน่อย one two three
1: I shouldn't eat candies
0: และตัวอย่างที่สองเป็นภาพนี้ใช่ไหมประโยคคืออะไรคะ
1: I should do exercise
0: สิ่งที่เด็กๆต้องทำคือข้อ1ถึงข้อ5นั่นเองในใบงานของเด็กๆไม่ได้มีคำมาให้ไม่ได้มีวลีให้ใช่ไหมคะแต่คุณนกใจดีนำวลีมาให้เด็กๆดูด้วยฉะนั้นเด็กๆต้องเขียนประโยคให้ถูกต้องนะเราลองมาเขียนข้อที่1พร้อมกันเด็กๆจะต้องเขียนประโยคว่าอะไรคะอย่างแรกฉันควรหรือไม่ควรรดน้ำต้นไม้ควรฉะนั้นควรเขียนว่า I should อะไรคะรดน้ำต้นไม้ water the plants เขียนไปได้เลยข้อที่1เราทำพร้อมกันนักเรียนปลายทางเขียนไปพร้อมกันได้เลยนะคะ I should water the plants วลีไหนใช้แล้วคุณนกก็ขีดไว้ให้แล้วนะคะเขียนไปพร้อมกันได้เลย I should water the plantsอย่าลืมนะคะย้ำกันทุกครั้งเลยทุกครั้งที่มีการจบประโยคต้องมีอะไรคะ
1: จุด full stop
0: นะ

0: ฉะนั้นนะคะจะเหลือกี่ข้อที่ให้เด็กๆทำเอง
1: 4 ข้อ
0: number 2 number 3 number 4 and number 5ให้เด็กๆทำด้วยตัวเองนะคะอ่ะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่23ค่ะเรื่อง should or shouldn't ให้นักเรียนดูภาพและเขียนประโยคให้ถูกต้องนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะ let's check the answers together เดี๋ยวเรามาเฉลยกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆต้นทางไปพร้อมกันเลยนะคะอ่านประโยคโดยที่ต้นทางเนี่ยคุณนกจะสุ่มรายบุคคลนะคะสำหรับเพื่อนๆปลายทางอ่านไปพร้อมเพื่อนต้นทางได้เลยอ่ะข้อที่2ค่ะ I should or shouldn't ควรหรือไม่ควร I shouldn't ทำไมคะ eat chips โอเคค่ะ I shouldn't eat chips ตรวจคำตอบได้เลยและสำหรับข้อที่2ค่ะขอเป็น number 10ลองอ่านข้อที่2ให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังหน่อย
1: I shouldn't eat chips
0: I shouldn't eat chips โอเค very good ถูกต้องค่ะถัดไปค่ะเรามาดูข้อที่3เอ๊ควรหรือไม่ควรนะ I should or shouldn't I should ทำไมคะ take the trash outตัวคำตอบได้เลยเด็กๆช่วยดูการสะกดคำด้วยนะคะ I should take the trash out Okay the next lucky number is number 22 Grace ช่วยอ่านข้อที่3ให้เพื่อนๆฟังหน่อย
2: I should take the trash out
0: Okay great I should take the trash outถัดไปค่ะข้อที่4 number 4ควรหรือไม่ควรคะรับประทานผักควรพูดว่าอะไรเอ่ย I should eat vegetables number 4
2: I should eat vegetables
0: I should eat vegetables okay thank you very much ถัดไปค่ะข้อที่5ควรหรือไม่ควรคะไม่ควรฉะนั้น I อะไรเอ่ย I shouldn't leave things on the floor ขอเป็น number 28นั่นเอง28เอ๋ประโยคนี้อ่านว่าอย่างไร
2: I shouldn't leave
0: things
2: leaveThing on the floor.
0: Okay, I shouldn't leave things on the floor. Very good. ใครไม่ผิดเลยดูการสะกดคำด้วยนะโอเคเยี่ยมมากถัดไปค่ะกิจกรรมถัดไป we will use worksheet 24 mother and son in this activity you have to read the conversation and write sentences according to the instructions ใบงานที่24ค่ะก่อนที่เราจะไปอ่านกัน look at the picture เด็กๆ ดูภาพที่หน้าจอก็ได้หรือในใบงานของเด็กๆ ก็ได้คุณต้องถามหน่อยผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นใครคะลูกชายใช่ไหมส่วนผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นใคร mother look at this boy look at this boy what is he doing ลูกชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ทำอะไรอยู่กำลังรับประทานอะไรคะHe is eating pizza. รับประทานพิซซ่า and he is lying on the sofa.

0: ไม่ได้รับประทานพิซซ่าอย่างเดียวทำไมด้วยนอนบนโซฟาแล้วก็ทำไมกินไปด้วยคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนอย่างไร What is he like น่าจะเป็นคนอย่างไรขี้เกียจ Maybe he is lazy อันนี้เราไม่รู้ต้องไปอ่านในบทความแล้วดูภาพคุณแม่ค่ะคุณแม่ทำไมแล้วเท้าเอวแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาสวมบทบาทเป็นคุณแม่กับจอนกันผู้ชายคนนี้ชื่อว่าจอนนะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันค่ะใส่อินเนอร์เข้าไปด้วยนะพร้อมนะจอน
1: Why don't you go outside
0: and play with your friends แม่บอกว่าอะไรจอนทำไมเธอไม่ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทำไมลูก play with your friends ไปเล่นกับเพื่อนทำไมเธอไม่ออกไปข้างนอกไปเล่นกับเพื่อนจอนบอกว่าอะไรอ่ะส่วนบาบาเป็นจอน I don't want to play mom อ่ะลองพูดสิ I don't want to play mom คิดถึงจอนกินพิซซ่าไปด้วยแล้วพูดกับแม่โอ้ยแม่ไม่อยากไปอะครับใครเป็นแบบนี้บ้างแม่บอกว่าอะไรคะ You shouldn't watch TV อ่ะใหม่
1: You shouldn't watch TV
0: The whole day คุณไม่ควรทำไมคุณไม่ควรดูทีวีทั้งวันนะ And eat fast foodแล้วก็รับประทานอาหารอะไรด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ดด้วย You should do exercise
1: You should do exercise
0: Sometimes แม่แนะนำจอนบอกว่าอะไรคุณควรไปทำไมออกกำลังกายบ้างนะบางครั้งจอนบอกว่าอะไรใส่อินเนอร์เข้าไป Mom I'm tiredแม่ผมทำไมผมเหนื่อยแม่ผมเหนื่อยผมไม่อยากออกกำลังกายผมเหนื่อยใครเป็นบ้างโอ้ยไม่ดีนะอ่ะถัดไปแม่พูดต่อค่ะ
1: eating chocolate
0: biscuits and sugary drinks
1: all day
0: doesn't help anythingการกินอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างการกินช็อกโกแลตกินบิสกิตกินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะๆทั้งวันเนี่ยมันทำไมมันไม่ช่วยอะไรเลยนะมันจะช่วยทำให้เราทำไมปวดท้องเพราะกินมากไปหรือว่าอาจจะทำให้เรามีน้ำหนักเกินใช่ไหมแม่บอกว่า you should get enough sleep tooYou should get enough sleep too. แม่บอกจอนว่าจอนแล้วจอนก็ควรไปทำไมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยจอนพูดด้วยเสียงว่า Okay, mom. ลองพูดสิ Okay, mom. คิดว่าจอนจะปฏิบัติตามไหมถ้าเราเป็นเด็กดีเราต้องทำไมปฏิบัติตามนะคิดว่าจอนเนี่ยน่าจะปฏิบัติตามคำที่คุณแม่บอกอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะ instructions A write 3 sentences about what John should do สิ่งที่จอห์นควรทำที่คุณแม่แนะนำมีอะไรบ้างลองดูอย่างแรกแม่บอกว่าอะไร why don't you go outside and play with your friends แม่แนะนำว่าให้จอห์นไปทำไมคะออกไปข้างนอกแล้วก็เล่นกับเพื่อนฉะนั้นเราจะเขียนประโยคได้ว่า He should go outside and play with his friends เด็กๆเขียนไปพร้อมกันได้เลยค่ะประโยคที่หนึ่งใครยังจำได้บ้าง Why don't เป็นการให้คำแนะนำอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะแทนคำว่า You should เนาะเขียนลงไปได้เลย

ังเกตค่ะคุณนกแทนจอนด้วยคำว่าอะไร he ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเด็กๆไปเขียนคำแนะนำเองเด็กๆก็ต้องแทนจอนว่า he เหลือ number 2 and number 3ให้เด็กๆไปเขียนเองทีนี้คุณนกข้ามมาค่ะเป็น instructions b เขียน3ประโยคเหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่ทำไมคะ what John shouldn't do เป็นสิ่งที่จอนทำไมไม่ควรทำเด็กๆช่วยกันหาเลยอย่างแรกที่คุณแม่บอกว่าจอนไม่ควรทำสิ่งนี้คืออะไรดูทีวีจากประโยคนี้นั่นเอง you shouldn't watch TV the whole day เราเปลี่ยน you เป็นอะไรคะ he เก่งมากเป็น he shouldn't watch TV the whole day เขียนลงไปได้เลย

ออีก2ข้อค่ะให้เด็กไปดูสิคะว่าคุณแม่แนะนำจอนว่าไม่ควรทำอะไรบ้างนะคะอ่ะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่24ค่ะเรื่อง Mother and Son ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะคะแล้วช่วยกันอ่านบทสนทนาค่ะแล้วเขียนประโยคตามคำสั่งที่เขากำหนดให้เนี่ยให้ถูกต้องนะคะช่วยกันหากับเพื่อนได้เลยนะคะคุณครูคอยความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานและการเขียนประโยคของเด็กๆด้วยถ้าพร้อมแล้ว Let's go จับคู่กับเพื่อนได้เลย

let's check the answers เรามาดูบ้างว่าเด็กๆเขียนว่าอะไรคือสิ่งที่จอนควรทำข้อที่2สิ่งที่จอนควรทำอย่างที่2คืออะไรคะ You should do exercise ทีนี้เราเปลี่ยนเป็น He should do exercise ตรวจคำตอบให้ตัวเองได้เลยจอนเนี่ยควรที่จะไปออกกำลังกายนะถัดไปข้อที่3สิ่งที่เขาควรทำอีกคืออะไรคะทำไมลูกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประโยคนี้นั่นเอง You should get enough sleep เป็น He should get enough sleep ตรวจคำตอบให้ตัวเองได้เลยแล้วก็เป็นสิ่งดีที่เด็กๆควรทำเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถัดไปค่ะมาดูสิ่งที่จอนไม่ควรทำบ้างอย่างแรกเลยไม่ควรดูทีวีทั้งวันอย่างที่สองไม่ควรทำไมคะeat fast food จากภาพเลยใช่ไหมประโยคก็จะได้ว่า he shouldn't eat fast food ถัดไปค่ะข้อที่สามเนี่ยจากในประโยคไม่ได้บอกมาตรงๆนะแต่คุณแม่บอกว่าการกินสิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยอะไรเลยแสดงว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไหมไม่มีฉะนั้นไม่ควรนะคะก็ต้องเป็น you shouldn't eat chocolate biscuits and sugary drinks all day ตรงนี้ข้อดาวนะคะคุณให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งในการตรวจคำตอบจอนเนี่ยไม่ควรรับประทานช็อกโกแลตบิสกิตหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยทั้งวัน

0: เด็กๆสามารถดูคำที่คุณน้องไฮไลท์แล้วก็ขีดเส้นใต้ตามได้เลยนะคะมาเรามา let's wrap up สรุปบทเรียนกันดีกว่าเด็กๆจ๋า put down your pen please วางปากกาค่ะเพราะมีคำถามถ้าเด็กๆอยากจะแนะนำให้เพื่อนทำอะไรเราใช้คำว่าอะไรคะ
1: you
0: should แต่ถ้าแนะนำว่าไม่ควรทำใช้คำว่า
1: you
0: shouldn't นะคะวันนี้ก็มีประโยคแบบนี้นะคะให้เด็กๆไปฝึกกันด้วยนะจ๊ะ

0: บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของ healthy lifestyle การใช้ชีวิตยังไงให้สุขภาพดีนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่25ค่ะเรื่อง Let's Survey บัตรคำชุด Healthy Lifestyle ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
1: ฝากไว้ให้คิด
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะ The key to looking great is embracing who you are เขาบอกว่ากุญแจสำคัญเนี่ยที่จะทำให้เราดูดีเนี่ยนั่นคือการยอมรับตัวเองนั่นเองยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเองและข้อที่ควรพัฒนานะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดูแลลักษณะทั้งภายในและภายนอกของตัวเองให้ดีอยู่เสมอถ้าภายในเป็นเรื่องของอะไรจิตใจใช่ไหมคะเราควรเป็นคนอย่างไร
2: ม
0: ี
2: น
0: ้
2: ำใจ
0: มีน้ำใจมีจิตอาสาเป็นคนดีมีเมตตาและถ้าในห้องเรียนเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นเด็กดีในสายตาคุณครูเราต้องเป็นคนอย่างไรมีมารยาทตั้งใจเรียนนะคะแล้วถ้าภายนอกล่ะเราจะดูแลตัวเองให้ดูดีได้อย่างไรแต่งกายให้เรียบร้อยรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะออกกำลังกายด้วยนะคะอ่ะทีนี้ครูคิดว่าเด็กๆเนี่ยทราบแล้วถึงวิธีการดูแลตัวเองให้ดีและคิดว่าเด็กๆเนี่ยจะนำข้อดีข้อเสียหรือข้อปรับปรุงของตัวเองเนี่ยไปทำพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะโอเค That is for today
3: Class ready
1: Thank you teacher
0: See you again next time have a

0: ชาปรัชญาแห่งท่านหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
1: พี่ร่มเย็น
0: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
1: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
2: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษา

0: ษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
2: เก่งมากเลยเป็นสุข
0: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกๆเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกๆเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะคุณตา

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจ
1: ี้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ.1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ 738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง 738 ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะ

คะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกับการบริการสาธารณประโยชน์นั่นเองนะคะว่าในท้องถิ่นนะคะหรือภายในชุมชนของเรานะคะมีบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนอย่างไรกันบ้างนะคะเราจึงนะคะมีการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน 2. ยกตัวอย่างการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนและ 3. เห็นความสำคัญของการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนนั่นเองนะคะเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้ว่าในชุมชนนะคะมีการบริการสาธารณประโยชน์อะไรที่เป็นการเอื้ออำนวยนะคะคนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนนั่นเองค่ะนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะมีการให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการบริการสาธารณประโยชน์ที่จัดขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะภายในชุมชนของนักเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนระดมความคิดในกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนระดมความคิดนะคะจะจับเป็นกลุ่มหรือจับเป็นคู่ก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางแต่นักเรียนภายในห้องเรียนวันนี้นะคะจะจับเป็นกลุ่มในการวิเคราะห์นะคะที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้นั่นเองก็คือการยกตัวอย่างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆ เข้ากลุ่มได้เลย

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เข้ากลุ่มนะคะแล้วยกตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะคะในกลุ่มอื่นๆนะคะที่เพื่อนๆได้ยกตัวอย่างไว้นะคะวันนี้เพื่อนก็จะพูดนำเสนอนะคะว่าเอ๊ะในกลุ่มของเราเนี่ยได้ยกตัวอย่างอะไรไว้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะเป็นกลุ่มของเราเลยนะคะขอกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4นะคะเราได้คิดอะไรกันไว้นะคะยกตัวอย่างอะไรกันไว้นะคะสามารถตอบได้เลยค่ะ
1: ตัดต้นไม้ที่เกินมาในถนนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าทําอะไรเอ่ยกลุ่มที่4ยกตัวอย่างเกี่ยวกับอะไรลูกขอบคุณค่ะนั่งได้ค่ะการตัดต้น

0: ช่ไหมคะต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตนะคะอ่ะกิ่งต่างๆอาจจะยื่นออกมานะคะก็มีการบริการสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการตัดต้นไม้นะคะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะให้เหมาะสมนั่นเองนี่คือข้อมูลสำหรับกลุ่มที่4นะคะต่อมานะคะขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ตัวแทนตอบได้เลยค่ะ
1: กวาดถนนค่ะ
0: กวาดถนนนะคะเป็นดูแลการทำความสะอาดท้องถนนขอบคุณค่ะต่อมาเราได้2กลุ่มแล้วนะกลุ่มที่4และกลุ่มที่2ต่อมาขอเป็นกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ
2: ซ่อมแซมบำรุงถนนครับ
0: ซ่อมแซมบำรุงถนนขอบคุณค่ะอันนี้คือในกรณีที่ถนนชำรุดนั่นเองนะคะต่อมาขอเป็นตัวแทนของกลุ่มที่1ค่ะ
3: การทำความสะอาดถนนในท้องถิ่นค่ะ
0: การทำความสะอาดถนนในท้องถิ่นหรือในชุมชนขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่3
4: การสร้างห้องสมุดครับ
0: การสร้างห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่งภายในชุมชนนะคะปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มเลยเด็กๆ ก็ได้ยกตัวอย่างในสิ่งที่นักเรียนพบเจอภายในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นของนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการสาธารณประโยชน์นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะนอกจากดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นแล้วยังจัดบริการสาธารณประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะที่จัดขึ้นเลยนะคะ1นะคะ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเห็นไหมเอ่ยนอกจากการดูแลสาธารณประโยชน์อย่างเช่นถนนใช่ไหมลูกตัดต้นไม้หรือการบริการนะคะเก็บขยะมูลฝอยเรียบร้อยแล้วนะคะ2ศูนย์ฝึกอาชีพนะคะสร้างอาชีพให้มีรายได้นั่นเองนะคะเราก็จะมีการเรียนรู้ทั้ง2เรื่องนี้นะคะว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะหรือศูนย์ฝึกอาชีพนั่นเองนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะในหัวข้อแรกหัวข้อแรกจะเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพราะเด็กเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตนะคะบางชุมชนนะคะอย่างเช่นชุมชนที่คุณครูน้ำอาศัยอยู่นะคะก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆนะคะก่อนที่วัยจะเข้าโรงเรียนนะคะก็ได้เข้านะคะให้เด็กๆนะคะได้มีการเรียนรู้ฝึกทักษะในเรื่องต่างๆด้วยนั่นเองนะคะต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ที่ต้องดูแลและพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะของตนเองโดยแต่ละศูนย์จะมีกิจกรรมส่งเสริมที่หลากหลายแก่เด็กเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อแต่ละท้องถิ่นนะคะที่เกิดขึ้นนะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วมีกิจกรรมใดๆบ้างนะคะที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้และมีพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลย1นะคะนะคะ1เลยก็คือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการทำกิจกรรมศิลปะการวาดภาพการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะอย่างเช่นดั่งภาพเลยนะคะเด็กๆทำอะไรในภาพทำอะไรลูกเด็กๆทำอะไรในภาพ อาจจะมีการระบายสีหรือเด็กๆนะคะอาจจะมีการทำกิจกรรมศิลปะตัดแปะระบายสีต่างๆในที่นี้นะคะก็อันนี้ก็คือกิจกรรมนะคะที่เกิดนะคะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นะคะต่อมาในข้อที่2ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบการเคารพผู้อาวุโสนะคะก็คือการไหว้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะความกตัญญูกตเวทีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะในที่นี้ก็มีการส่งเสริมเช่นเดียวกันให้นักเรียนรู้จักความซื่อสัตย์เหมือนนักเรียนเลยนะคะเราเคยเรียนไปแล้วถูกไหมคะเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะคะสุจริตมีความขยันหมั่นเพียร นะคะในการเรียนของเราต่อมาในข้อที่3ข้อที่3นะคะคือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญานะคะในชุมชนก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆนะคะเด็กๆนะคะที่เข้าไปเรียนรู้ยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็เข้าไปร่วมกิจกรรมณวันนั้นๆได้ในที่นี้นะคะเพื่อเป็นการปลูกฝังนะคะหรือเป็นการสืบสานให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมหรือประเพณีที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นหรือภายในชุมชนของเรานั่นเองนะคะที่เด็กๆอาศัยอยู่นะคะอันนี้ก็คือในด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะต่อมาในข้อที่4ส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอ๊ะเด็กๆสร้างได้อย่างไรความเป็นระเบียบเรียบร้อยคะทำยังไงได้บ้าง
5: เ
0: ข้าแถวให้เป็นระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อแถวนะคะรับประทานอาหารหรือเวลาเราเข้าห้องน้ำมีคนอยู่เยอะๆเลยเราก็ต้องเข้าแถวนะคะเพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัยนั่นเองนะคะหรือความสามัคคีความสามัคคีทำได้อย่างไรบ้างคะความสามัคคีทำได้ยังไงบ้างอย่างเช่นการแข่งกีฬาได้ไหมลูกได้การทำงานกลุ่มทำได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะความสามัคคีถ้ากลุ่มของเรานะคะมีความสามัคคีกันนะคะงานในกลุ่มของเราก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะต่อมามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ นะคะสามารถนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนได้ในที่นี้นะคะให้การหยิบยืมได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือนะคะต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเช่นสัตว์ใช่ไหมลูกก็สามารถเผื่อแผ่ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะต่อมาในหัวข้อที่2จะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะคะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนะคะเป็นหน่วยงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพนั่นเองนะคะสร้างอาชีพนะคะมีการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเป็นการสร้างงานให้แก่ประชาชนการฝึกทักษะเกี่ยวกับด้านอาชีพนะคะอย่างเช่นบางชุมชนนะคะอาจจะมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาฝึกอาชีพนะคะให้คนในชุมชนเนี่ยนะคะมีรายได้นะคะคนในชุมชนก็สามารถเข้าร่วมฝึกอาชีพจนเกิดรายได้เกิดขึ้นได้นะคะในที่นี้อาจจะมีหลากหลายอาชีพเกิดขึ้นนะคะมีเป้าหมายสำคัญของศูนย์ฝึกอาชีพคือให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์มีอาชีพและมีรายได้นั่นเองอย่างเช่นในภาพเขาเป็นการฝึกอาชีพเกี่ยวกับอะไรลูก
5: การประด
0: ิษฐ์ดอกไม้ใช่ไหมคะก็สามารถนำไปประดิษฐ์นะคะในงานต่างๆนะคะหรือในวันสำคัญต่างๆได้ในที่นี้นะคะหรือนะคะตัวอย่างในวันนี้ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนเกี่ยวกับตัวอย่างศูนย์ฝึกอาชีพถ้าดูจากภาพ3ภาพนักเรียนคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ลูก เป็นการจักสานใช่ไหมลูกเรามาดูกันนะคะพื้นที่แห่งนี้นะคะอยู่ที่อำเภอบางสะพานนะคะเป็นศูนย์กศน.อำเภอบางสะพานนั่นเองนะคะร่วมกับเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณจัดโครงการฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการสร้างสรรค์

งานจากเส้นพลาสติกนั่นเองนะคะวงเล็บนะคะที่บอกว่ามีการจักสารตะกร้านะคะให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มอสม.และชาวตำบลกำเนิดนพคุณนะคะอ่ะในที่นี้อ่ะเด็กๆดูเส้นพลาสติกหลอดทำได้ไหมลูกได้ไหมอ่าได้ในเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะหรือในบางพื้นที่นะคะอาจจะมีการทำนะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าอย่างเช่นผ้ามัดย้อมนะคะก็อาจจะมีการจัดกลุ่มขึ้นมานั่นเองนะคะหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนะคะเพื่อให้คนภายในชุมชนนะคะเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอาชีพและมีรายได้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้นะคะในขั้นปฏิบัตินะคะในคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมนะคะหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนข้อเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับบริการสาธารณประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริการสาธารณประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมค่ะหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการสาธารณประโยชน์เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดแก่ประชาชนในท้องถิ่นค่ะ 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานกันนะคะวันนี้นะคะคือใบงานที่6นะคะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยในใบงานที่6อ่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าในใบงานที่6นะคะเราจะต้องใส่เครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดหน้าช่องข้อความกี่ข้อคะกี่ข้อเอ่ยเราใส่เครื่องหมายถูกและผิดอ่ะหน้าช่องข้อความทั้งหมด5ข้อนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่เครื่องหมายถูกและผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องมาตอบคำถามเพียง1ข้อนะคะเกี่ยวกับว่านักเรียนต้องการให้ท้องถิ่นของตนนะคะมีบริการสาธารณประโยชน์ใดเพิ่มเติมเพราะเหตุใดเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะในช่วงแรกที่มันเขียนนะคะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะในช่วงแรกนะคะเด็กๆ ดูได้เลยนะคะตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะที่มีการใส่เครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดหน้าข้อความนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรานะคะทำการตรวจนะคะไม่มีการพูดคุยใดๆแล้วนะคะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องอีก1ครั้งนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนลองตรวจสอบดูนะคะทั้ง5ข้อของนักเรียนถูกต้องครบ5ข้อหรือไม่นะคะใครยังตรวจไม่เรียบร้อยมีไม่เอ่ย5ข้อนะคะต่อมาในตอนที่2นะคะมีการให้นักเรียนเนี่ยนะคะให้นักเรียนนะคะนักเรียนต้องการให้ท้องถิ่นของตนมีบริการสาธารณประโยชน์นะคะใดเพิ่มเติมเพราะเหตุใดนะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้เดินดูภายในกลุ่มนะคะภายในห้องเรียนของเรานะคะซึ่งมีความคิดที่หลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเราจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในข้อนี้นะคะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะภายในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มตามเลขที่นะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูก็นะคะให้นักเรียนนำเสนอได้เลยนะคะเดี๋ยวภายในห้องเรียนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วหมายเลขแรกนะคะคุณครูขอเป็นหมายเลขที่3ค่ะมาโรงเรียนไหมคะหมายเลขที่3หมายเลขที่3ค่ะ
1: อยากได้ห้องสมุดในชุมชนครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: จะได้หาความรู้ในชุมชนครับ
0: เพื่อนบอกว่าอยากได้ห้องสมุดภายในชุมชนเพราะว่าจะได้หาความรู้ภายในชุมชนนั่นเองปรบมือให้กับเพื่อนหมายเลขที่3ขอบคุณค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเพื่อนบอกสิ่งที่ตนเองต้องการนะคะแล้วบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดนะคะทำไมเพื่อนถึงเลือกห้องสมุดเพราะอะไรนะคะหมายเลขต่อมานะคะหมายเลขที่15ค่ะอยู่ไหนเอ่ย15มาอยู่กลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1
2: ขอบริการขับรถให้เราครับ
0: เพื่อนบอกว่าต้องการบริการสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ
2: บริการขับรถ
0: บริการขับรถเพราะอะไรลูก
2: เราจะได้สะดวกสบายขึ้น
0: เพราะว่าจะได้สะดวกสบายเกิดขึ้นขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนต่อมาหมายเลขที่10มาโรงเรียนไหมลูกหมายเลขที่10หมายเลขที่10หมายเลขที่10โบกไม้โบกมือนะคะ
3: ซ่อมแซมถนนครับ
0: ค่ะ

0: ถนนส่วนมากถนนเป็นลุ่มเป็นบ่อครับ
1: ขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนเพื่อนบอกว่าสิ่งที่ต้องการคือการซ่อมแซมถนนนะคะเพราะว่าถนนเนี่ยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรนะคะไม่สะดวกนั่นเองนะคะต่อมาหมายเลขต่อมาหมายเลขที่22ค่ะอยู่ไหนเอ่ยค่ะอยู่ในกลุ่มที่3นะคะ
2: อยากได้สนามบาสและอยากได้สระว่ายน้ำพอจะได้ออกกำลังกายได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยากได้สนามบาสนะคะก็คือสนามออกกำลังกายนั่นเองนะคะเพราะว่าร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงด้วยนะคะต่อมาหมายเลขต่อมาขอเป็นหมายเลขที่28ค่ะอยู่ไหนเอ่ย28ของเรา28อยู่ในกลุ่มที่2ค่ะ
2: สถานที่บริจาคสิ่งของแล้วก็อาหารค่ะเพราะจะได้นำสิ่งที่เราไม่ใช้แล้วมาบริจาคให้คนที่ไม่มีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยากได้นะคะพื้นที่นะคะในการที่คนภายในชุมชนเข้ามาบริจาคสิ่งของนะคะที่เราไม่ได้ต้องการใช้แล้วเพื่อส่งต่อให้กับคนที่ยังต้องการอยู่นั่นเองนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะต่อมาหมายเลขต่อมาขอเป็นหมายเลขที่9ค่ะไม่มาโรงเรียนหมายเลขที่6ค่ะอยู่ไหนเอ่ยหมายเลขที่6ของเรา
0: ต้องการอยากได้เครื่องออกกำลังกายครับ
1: ค่ะเพราะอะไรคะ
0: เพื่อทำให้ตัวเราแล้วคนในชุมชนได้แข็งแรงครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่าต้องการเครื่องออกกำลังกายนะคะเพื่อตัวเราก็จะได้แข็งแรงและบุคคลในชุมชนก็จะได้มีความแข็งแรงด้วยนั่นเองต่อมาหมายเลขต่อมาหมายเลขที่11ค่ะ11เชิญเลยค่ะ
3: นักเรียนต้องการให้ท้องถิ่นของตนมีบริการสาธารณประโยชน์ใดเพิ่มเติมเพราะเหตุใดตอบต้องการด้านการสร้างห้องสมุดเพราะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในห้องสมุดครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเพื่อนต้องการห้องสมุดนั่นเองนะคะหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขสุดท้ายได้แก่หมายเลขที่17ค่ะ
3: นักเรียนต้องการให้ท้องถิ่นของตนเองมีบริการสาธารณประโยชน์ใดเพิ่มเติมเพราะเหตุใดตอบต้องการสนามกีฬาเพราะประชาชนจะได้สามารถออกกำลังกายได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องการสนามกีฬานั่นเองนะคะคุณครูก็ได้สุ่มเลขที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีใครอยากจะบอกข้อมูลของเราที่มีความต้องการไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยมีใครอยากเสนอข้อมูลเพิ่มเติมมีไหมกลุ่ม4หรอมีไม่เอ่ยเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นกลุ่มที่4มีไม่เอ่ยอ่ะยกมือแล้วขอตัวแทน1คนเลยค่ะข้อมูลอาจจะแตกต่างจากเพื่อนก็ได้มีไม่เอ่ย1คนเลยค่ะดูซิเพื่อนจะนำเสนอข้อมูลอะไร
4: ต้องการเพิ่มเสาไฟฟ้าค่ะเพราะว่าหนูกลัวหมาค่ะ
1: เพื่อนบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนบอกว่าอาจจะแสงสว่างไม่เพียงพอใช่ไหมคะเวลาเราขับรถมืดๆเราอาจจะไม่เห็นสัตว์ต่างๆที่อยู่บริเวณข้างทางนั่นเองอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะเราต้องการแสงสว่างเกิดขึ้นภายในชุมชนนั่นเองนะคะมาดูของคุณครูน้ำบ้างในชุมชนของครูน้ำครูน้ำต้องการสิ่งใดนะคะเพิ่มเติมครูน้ำต้องการห้องสมุดนะคะเพราะว่าจะได้ใช้บริการหยิบยืมนะคะและหา

0: ความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าในชุมชนของคุณน้ำนะคะยังขาดห้องสมุดนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้ทำกิจกรรมเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะองค์การบริหารนะคะส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดให้มีบริการสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ชุมชนเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์กีฬาเป็นต้นทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องการบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนนั่นเองนะคะในคาบต่อไปเราก็จะเรียนรู้กันนะคะว่าบริการสาธารณประโยชน์เนี่ยนะคะเกิดประโยชน์อย่างไรแก่ประชาชนนะคะภายในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์อีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนครับนั่งขัดสมาธิได้ครับแต่หลังจะต้องตรงนะและไม่มีเสียงนะครับเอาละนักเรียนจำได้หรือไม่เมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้าชื่อว่าเพลงอะไรลูก
1: ดวงจันทร์ขว
0: ั
1: ญฟ
0: ้
1: า
0: ดวงจันทร์ขวัญฟ้าใช่ไหมได้กลับไปทบทวนไหมทบทวนด้วยนะครับทบทวนด้วยนะครับเพราะวิชาศิลปะของครูนะครับเป็นทักษะการปฏิบัตินะครับคุณครูเลยอยากให้นักเรียนนะลูกนะไปฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆนะครับและทักษะการปฏิบัติของนักเรียนก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาละทีนี้ดูที่หน้าจอลูกสำหรับวันนี้เราจะเจอกันในเรื่องของอะไรลูก
1: รำ
0: วงมาตรฐานอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้เลยนะครับเอาละก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยคุณครูนำมาฝากนักเรียนอยู่3ข้อนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่1กันนะครับข้อที่1นะนักเรียนสามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดงได้นะครับและข้อที่2ลูกนักเรียนฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานนะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางก็จะได้ฝึกปฏิบัติอีกเช่นเคยนะอ่ะข้อที่3ลูกนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์และนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างจุดประสงค์ของคุณครูทั้ง3ข้อยากไหมไม่ยากนะครับถ้านักเรียนตั้งใจนักเรียนก็จะทำได้นะครับเอาละอ่ะดูกันต่อดูกันต่อนะครับเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันนะครับดูเลยนะครับวันนี้คุณครูมีเป็นคำถามเนาะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตอบว่าถูกหรือผิดแค่นั้นเองนะครับเลือกตอบถูกหรือผิดแค่นั้นนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1นะให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างซ้ายอีกครั้งนะให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างซ้ายนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียนครับตอบแบบมั่นใจ
1: ผ
0: ิดใช่ไหมต้นทางตอบว่าผิดนะครับปลายทางแล้วลูกนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกับต้นทางนะครับสำหรับข้อที่1นั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยผิดนั่นเองตบมือนะครับที่ถูกต้องคือลายเท้าข้างไหนข้างขวาเก่งมากนะครับอ่ะดูต่อข้อที่2นะครับกระทุ้งเท้าตรงเนื้อร้องคำว่าจันทร์อีก1ครั้งกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าจันทร์ข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับคิดดีๆนะถูกหรือผิดลูกผิดใช่ไหมผิดใช่ไหมอ่ะดูเฉลยพร้อมกันผิดตบมือนะครับข้อนี้ต้องตอบผิดนะครับจริงๆแล้วเราจะกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่า
1: ฟ
0: ้านั่นเองนะครับอ่ะข้อสุดท้ายลูกการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นอีก1ครั้งการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกหรือผิดลูกถูกใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยสำหรับข้อที่3นะครับถูกต้องตบมือนะเป็นยังไงง่ายไหมง่ายนะครับง่ายมากนะครับเอาละเราทบทวนเกี่ยวกับความรู้เดิมไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการร้องเพลงกันบ้างดูซิว่าลืมไปหรือยังนะครับสำหรับเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้านะครับจำได้อยู่ไหมจำได้ไหมลูกจำได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนร้องเพลงกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเอาละพร้อมนะนั่งหลังตรงวางมือหรือรวมมือนะครับพร้อมที่จะกระทบจังหวะด้วยในการฝึกร้องเพลงเนาะนะและที่สำคัญเลยเราจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะครับไม่ดังเกินจนถึงขั้นตะโกน เนาะอันนี้ก็จะรบกวนเพื่อนข้างๆและไม่ไพเราะด้วยนะครับหรือไม่เบาเกินจนร้องในคอจนไม่ได้ยินเสียงนะครับอันนี้คุณครูก็จะถือว่าเราไม่ได้ฝึกร้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะและไพเราะด้วยนะครับพร้อมนะพร้อมไหมลูกพร้อมนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูนับ1 2และ3มาครับ

คุณครูคิดว่ารอบนี้เสียงยังเบายังไม่รู้ว่าเบาจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้คุณครูขอแบ่งเลยนะคุณครูจะให้ผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงต้นทางและผู้หญิงปลายทางนะลูกเราจะทบทวนร้องเพลงนี้กันนะครับร้องให้ดังขึ้นอีกหน่อยนะพร้อมไหมพร้อมไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นนะครับครูนับ1 2และ3มาลูกดีมาก

ากตบมือนะครับเป็นยังไงลูกผู้หญิงร้อง10คะแนนให้กี่คะแนนให้10เลยใช่ไหมเพราะร้องดีนะเสียงก็ดีนะครับเอาล่ะทีนี้ผู้หญิงเดี๋ยวเรามาฟังผู้ชายกันบ้างนะอ่ะผู้ชายต้นทางและผู้ชายปลายทางพร้อมนะลูกถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นนะครับคุณครูนับ1 2และ3มาครับเสียงอีกนิดนึงดีมาก

0: เอาละเป็นอย่างไรบ้างผู้หญิงให้กี่คะแนนเต็ม10
1: 10
0: เท่าไหร่นะให้10เหมือนกันไอ้บางคนให้9ทำไมถึงให้9ลูกตัดตรงไหน1คะแนนตัดตรงไหนเสียงเบาเสียงเบานะคุณครูก็คิดว่าเสียงเบาเหมือนกันนะเอาละรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายพร้อมกันนะครับคุณครูนับ1 2และ3มา

ตบมือนะครับเอาละทุกคนร้องได้นะทุกคนร้องได้นะครับดูกันต่อนะเราทบทวนการร้องเพลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการปฏิบัติกันนะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้าจำได้ไหมจำได้ไหมลูกถอยย่ำก้าวกระทุ้งใช่ไหมจำได้ใช่ไหมลูกจำได้นะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะครับเอาละคุณครูให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นเลยนะครับแต่ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงเอาละเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะครับถอยย่ำก้าวกระทุ้งนะเมื่อยืนแล้วมือเท้าเอวเลยมือเท้าเอวนะครับมือเท้าเอวนะได้ไหมหลังตรงนะพร้อมนะลูกเราจะทบทวนการปฏิบัติการย่ำเท้าโดยการร้องเพลงรอบนี้นักเรียนต้องร้องเพลงด้วยนะครับร้องให้ดังๆหน่อยนะมือเท้าเอวพร้อมเราจะก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าอะไรลูกจันใช่ไหมเราจะก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าจันและกระทุ้งเท้าขวาตรงคำว่าฝาพร้อมนะ1 2และ3ไปครับ

อกราชอาทิตย์ปไตยถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยเอาหมดพื้นที่ถอยหลังถอยหลังนะครับอ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมลูกจำได้ไหมยังจำได้นะรอบนี้ทำเองนะรอบนี้จะทำเองนะอ่ะพร้อมอ่ะทีนี้ถอยอีกนิดนึงถอยนิดนึงพ่ออ่ะพร้อมทบทวนกันย้ำเท้าครูนับ1นับ2นับ3มาครับ

0: เอกราชอาธิปไตยถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยต้องพูดให้กับตัวเองหน่อยนะเอาแหละยังจำได้นะครับอ่ะทีนี้ดูแถวให้ตรงเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราทบทวนการย่ำเท้าไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนย้ำเท้าเข้ากับเพลงบ้างเนาะเราร้องเพลงเองไปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ากับเพลงนะอย่าลืมเลยว่าเราจะก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าอะไรลูก
1: จาน
0: กระทุ้งเท้าขวาตรงคำว่า
1: ฝา
0: อ่ะพร้อมรอบนี้คุณครูเปิดเพลงนะครับอ่ะถอยลองหลังนิดนึงนะอ่ะพร้อมนะ
2: เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง
0: มือเท้าเอวพร้อม

0: ำก้าวประพุงถอยย่ำก้าวประพุงถอยย่ำก้าวประพุงถอยพอหมดพื้นที่หมดพื้นที่นะครับเอาละทีนี้ลูกเราทบทวนกับเพลงไปแล้วนะดูแถวให้ตรงแถวยังคงตรงเหมือนเดิมนะครับระเบียบแถวยังต้องมีนะได้ไหมเข้ากับเพลงได้ไหมได้แล้วนะครับเอาละทีนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะมาฝึกนักเรียนกันต่อนะครับเกี่ยวกับรำวงมาทันส่วนมือของเพลงนี้ว่าทำอย่างไรนะครับเพลงนี้นะดูที่หน้าจอเลยนะครับเอาละเทคนิคการจำก็คือจีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยงอนะครับเราจะจำคำนี้นะเพื่อที่จะมาทำให้การรำของครูนั้นง่ายขึ้นนะครับอ่ะเอาใหม่นะท่องพร้อมกัน1 2และ3มาจีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยงออีก1ครั้ง1 2และ3มาจีบม้วนปล่อยเอาใหม่ลูก1 2 3มาลูกจีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยงอได้ไหมอ่ะท่องเอง1 2และ3เยี่ยมมากจำได้ไหมอ่ะหลับตาสิเอาลองไม่มองหน้าจอทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนะท่องคำนี้ดู1 2และ3อ่ะ
1: จีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยงอ
0: ลืมตาตบมือนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับเอาละทำอย่างไรนะครับมาอ่ะอย่างนี้นะลูกจีบเราจะเริ่มจากการจีบความนะจีบความนะจีบความนะครับอ่ะหลังจากนั้นมีคำอะไรต่อม้วนใช่ไหมอ่ะจีบม้วนค่อยๆม้วนเข้าหาตัวนิดนึงม้วนแล้วค่อยๆหงายใช่ไหมลูกค่อยๆหงายหงายเสร็จแล้วตึงไหมตึงเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอามือลงนะเอาใหม่นะจีบม้วนหงายตึงเอาแค่นี้ก่อนนะอ่ะมาพร้อมนะครับ1 2และ3มาลูกจีบม้วนหงายตึงได้ไหมเอามือลงอีก1ครั้ง1 2และ3มาจีบม้วนหงายตึงได้ไหมลูกได้ไหมเอามือลงนะครับเอาใหม่อีก1ครั้ง1 2และ3มาจีบม้วนหงายตึงนะครับให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าตึงแขนจะต้องตึงอย่างนี้เลยจะไม่อย่างนี้นะอย่างนี้ถือว่างออยู่ตึงอย่างนี้หลังจากนั้นหักข้อมือเข้าหาลำแขนด้วยอย่างนี้ก็ยังไม่ถูกนะครับหักข้อมือด้วยนะครับเอาใหม่อีก1ครั้งครูนับ1 2และ3มาจีบม้วนหงายตึงได้มั้ยลูกได้นะครูต่อเลยนะครูต่อเลยนะอ่ะหลังจากนั้นลูกมีอีก3คำคือม้วนปล่อยงอใช่ไหมอ่ะม้วนกลับเหมือนเดิมเลยม้วนกลับม้วนแล้วค่อยๆปล่อยจีบปล่อยงอนะคำว่างอคืององอลำแขนจะไม่ตึงเหมือนจีบจะงอลำแขนอย่างนี้นะครับแต่หักข้อมือเหมือนเดิมนะครับนะดูอีกหนึ่งครั้งดูคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะจีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยงอนะอ่ะทีนี้ทำพร้อมครูนะ1 2และ3อ่ะจีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยงอได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะทำเองสิ1 2และ3อ่ะจีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยงอ ได้ไหมอ่ะได้แล้วนะครับทีนี้เราจะใส่กับเพลงเราจะใส่กับเพลงนะเราจะใส่กับเพลงนะพร้อมไหมนะครับอ่ะเราจะฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานโดยการร้องเพลงนะอ่ะอย่างนี้นะลูกเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูก่อนนักเรียนช่วยกันร้องเพลงนะพร้อมนะ1 2และ3ร้องเลยดวงครูทำให้ดูก่อนนะหนูร้องเพลงนะอ่ะ1 2และ3มา

เอกราชอาทิตย์ปไตยถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้หนูทำเองนะครับมาพร้อมกันพร้อมนะร้องด้วยนะ1 2และ3มาลูกดู

0: อกราชอาทิตย์ปไตยถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมหืออ่ะทีนี้อันนี้เนื้อเพลงเราไม่ต้องดูแล้วนะครับเมื่อกี้เราร้องได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองปฏิบัติเข้ากับเพลงดูนะมือเข้ากับเพลงนะครับพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะดูแถวให้ตรงยืดหลังขึ้นนะครับอ่ะอ่ะพร้อมตั้งใจฟังเพลงดี
1: ขวัญฟ้าน
0: ะ
1: ท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง
0: ฟังเพลงดีๆนะดวงจันทร์นะพร้อมนะ

0: ได้ไหมได้ไหมลูกนะพอเข้าใจนะเอาละอ่ะทีนี้คุณครูจะให้รวมเท้าและมือเลยนะครับเท้าและมือนะทีนี้นะเราเริ่มยากขึ้นนะครับเพราะเราจะรวมกันแล้วเท้าและมือนะครับโดยการเข้าวงนะครับอ่ะทีนี้คุณครูขออนุญาตอย่างนี้นะผู้หญิง1วงผู้ชาย1วงอ่ะจับมือเลยนะครับปลายทางด้วยนะลูกถ้าจำนวนนักเรียนน้อยสามารถรวมได้เลยทั้งหญิงและชายนะครับอ่ะผู้ชายขยับมาตรงนี้ลูกผู้ชายขยับมาขยับมาด้านหน้าหน่อยอ่ะมันอาจจะวงรีได้อาจจะไม่ต้องกลมกลิกก็ได้เราฝึกซ้อมไว้เฉยๆนะครับอ่ะหลังจากนั้นปล่อยมือลงก้าวไปข้างหน้าครึ่งก้าวนิดเดียวอ๋อครึ่งก้าวนะถ้าก้าวเยอะเดี๋ยวก็แคบอีกอ่ะวงอ่ะนะอ่ะหลังจากนั้นเบี่ยงตัวเลยเราจะรำวงทวนเข็มนาฬิกานะครับได้ไหมอ่ะรอบนี้เอาเท้าก่อนไหมล่ะเอาเท้าก่อนนะเอาเท้าก่อนนะเอาเท้าก่อนนะพร้อมนะอ่ะมือเท้าเอคุณครูเปิดเพลงนะรอบนี้เท้าก่อนนะครับฟังเพลงดีๆ
1: ดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสาน
0: งา
1: และท่าจันทร์ทรงโปรดแปลง
0: ฟ้ามีสติฟังเพลงตั้งใจนะครับ

กระพุ้งถอยยันก้าวกระพุ้งถอยยันก้าวกระพุ้งถอยยันก้าวพุ้งถอยยันก้าวกระพุ้งถอยยัน

กระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมได้นะไม่มีปัญหานะอ่ะทีนี้เพลงจะเร็วนิดนึงจากที่เราซ้อมนะครับอ่ะดูวงให้ใหม่ดูวงขยายวงใหม่ผู้ชายลูกขยายวงใหม่นะครับอ่ะทีนี้รอบนี้ครูจะเอามือด้วยเอามือด้วยนะเอามือด้วยนะครับอ่ะโดยการร้องเพลงเองก่อนนะเดี๋ยวให้เข้าเพลงนะเอาร้องเพลงเองก่อนนะครับอ่ะพร้อมเวลาร้องเพลงร้องดังๆนะร้องดังๆนะอ่ะพร้อมมือวางแนบข้างลำตัวนะครับอ่ะเราจะเริ่มก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าจันใช่ไหมอ่ะดูนะปุ๊บเวลาเราจะเข้าซ้ายปุ๊บดวงจันได้ไหมลูกเอาใหม่เอาใหม่เวลาจีบแขนตึงเลยเอาใหม่หนึ่งสองและสามอ่ะดวงจันได้ไหมได้ไหมเอาดวงจันทร์ก่อนได้ไหมเอามือลง1 2และ3อ่ะดวงจันทร์คำว่าขวัญฟ้าค่อยๆม้วนมือขวัญฟ้าได้ไหมเอาใหม่แค่นี้นะครับอ่ะพร้อมมือแนบข้างลำตัวครูนับ1 2และ3อ่ะดวงจันทร์ขวัญฟ้าได้ไหมลูกได้ไหมหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยตามที่เราฝึกนะครับถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วก็เปลี่ยนมือเอาใหม่นะอ่ะรอบนี้เราจะรำต่อเลยจบเพลงพร้อมนะช่วยคุณครูร้องเพลงด้วยนะครับพร้อมนะลูกนะต้นทางพร้อมนะอ่ะมา1 2และ3มาลูกร้องเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าชื่นชีวาแล้วเปลี่ยนขวัญพีจันทร์ประจำราตรีแต่ขวัญพี่เปลี่ยนมือประจำใจที่เธอเทิดทูนคือชาติเอกราชอาทิตย์ปะไตถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยพอได้ไหมพอได้ไหมเราเดี๋ยวเราฝึกเดี๋ยวเราฝึกบ่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวเราฝึกอันนี้ครั้งแรกนะครับอ่ะทีนี้รอบนี้คุณครูดูผู้ชายหน่อยนะครับอ่ะอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบกระจายนิดนึงผู้ชายนิดนึงเวลาปฏิบัติช่วยคุณครูร้องเพลงด้วยนะอ่ะพร้อมผู้หญิงช่วยครูร้องเพลงด้วยนะอ่ะมือวางแนบข้างลำตัวนะครับอ่ะพร้อมครูนับหนึ่งสองและสามมาดวงจันทร์ขวัญฟ้าชื่นชีวาขวัญพี่ดังดังดังอีกผู้หญิงช่วยร้องดังดังไปจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนแขนงอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกนะครับนะอ่ะตั้งใจใจตั้งใจนะอ่ะทีนี้พร้อมกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายพร้อมกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะอ่ะพร้อมนะเบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวเลยนะลูกร้องดังๆคุณครูเข้าใจว่ามันยากนะแต่เราถ้าเราตั้งใจเราจะทำได้นะถือไม่ได้ในชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเราก็ได้เข้าใจไหมลูกแต่เราต้องตั้งใจก่อนนะครับอ่ะตัวตรงมือแนบข้างลำตัวช่วยกันร้องเพลงดังๆคุณครูนับหนึ่งนับสองคุณครูนับสามมาดวงจันทร์ขวัญฟ้าชื่นชีวาขวัญดีอ๋อยย่ำก้าวกระทุ้งม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนแขนงอจีบม้วนแขนตึง
ม้วนปล่อยงอได้ไหมได้ไหมได้ไหมหนูร้องเพลงเบาว่ะหนูร้องเพลงเบาหนูเลยไม่รู้เพลงอะไรเลยเพราะฉะนั้นร้องเพลงดังๆหน่อยเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะร้องเพลงดังๆนะลูกคุณครูยังไม่เปิดเพลงเพราะถ้าครูเปิดเพลงปุ๊บมันเร็วหนูก็จะทำไม่ทันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกแบบร้องเพลงก่อนหนูร้องเพลงกันได้แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นช่วยครูร้องด้วยนะครับพร้อมนะครูนับหนึ่งครูนับสองครูนับสามมา

0: ม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอเอาละไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวรอบนี้คุณครูเปิดเพลงเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูยังไงคุณครูจะมีเวลาให้หนูไปฝึกกันอยู่ดีนะครับอ่ะทำวงสวยๆรอบนี้คุณครูจะเปิดเพลงรอบนี้ครูเปิดเพลงเลยนะเปิดเพลงเลยนะเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนไปฝึกกันอีกอ่ะพร้อมตั้งสติฟังเพลงลูกเบี่ยงตัวให้เรียบร้อยจ้าครูเปิดเพลง
1: เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสานนาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง
0: ท่าเราได้แล้วแค่ใส่มือนะคำว่าจันทร์นะจีบเลยนะมาดวงจันทร์ขวัญฟ้าชื่นชีวาม้วนงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอได้ไหมเอาละอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาหนูไปฝึกนะเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้ไปฝึกนะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะครับสำหรับขั้นปฏิบัติของเรานะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะแบ่งกลุ่มในการฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้านะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนออกมาปฏิบัติให้เพื่อนดูหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับและคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนด้วยนะครับอ่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติไหมลูก
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

เอาล่ะนักเรียนลูกเป็นอย่างไรบ้างไปฝึกปฏิบัติมาลูกได้ไหมได้ไหมพอได้นะครับเอาล่ะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ดูที่หน้าจอของคุณครูเลยนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มหรือส่งตัวแทนก็ได้นะส่งตัวแทนก็ได้นะครับออกมาปฏิบัติรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์ฝันฟ้าให้เพื่อนดูหน้าชั้นเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยเอาล่ะต้นทางใครจะออกยกมือเลยยกมือเลยลูกเอาละเอามือลองเอามือลองเอาลุกขึ้นมาเลยนะครับอาที่เหลือปรบมือนะปลายทางเหมือนกันนะลูกเราหาพื้นที่ว่างนะครับนะในการปฏิบัติท่ารำนะครับทีนี้จับมือเป็นวงกลมนะเอาละผู้หญิงกับผู้ชายสลับกันสิผู้หญิงกับผู้ชายสลับกันนะมือลงมือลงมือลงนะครับผู้หญิงสลับผู้ชายนะผู้หญิงสลับผู้ชายอย่างนี้ลองดูอย่างนี้นะครับอันนี้แค่รำแค่ท่าให้ถูกต้องเฉยๆเนาะแต่ว่าการรำคู่จริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับในการรำคู่แต่ว่าเราแค่นี้ก่อนเนาะพอรู้นะครับเอาละปลายทางพร้อมไหมลูกปลายทางออกมาหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติการพร้อมกับต้นทางเนาะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราถือว่าเราเพิ่งฝึกนะลูกนะเรายังมีเวลาอีกมากที่เราจะกลับไปฝึกฝนถูกไหมนะครับ

0: พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูเปิดเพลงนะครับ
1: เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง

0: เป็นอย่างไรบ้างนะครับปรบมือให้เพื่อนก่อนเลยนะคะปรบมือให้กับตัวแทนของเรานะครับแค่นี้ก็เก่งมากแล้วใช่ไหมลูกเก่งมากแล้วเนาะเรายังมีเวลาฝึกฝนกันอีกเยอะนะครับเอาละอ่ะประจำที่ประจำที่นะครับมานั่งเลยหญิง3ชาย3มาเลยลูกเดี๋ยวเรามาสรุปการเรียนรู้กันนะครับเอาละอ่ะเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วดูที่หน้าจอนะครับดูที่หน้าจอนะเราจะมาสรุปการเรียนรู้กันนะครับวันนี้คุณครูมีเป็นคำถามเหมือนเดิมเลยตอบถูกหรือผิดนะครับนักเรียนนะอ่ะเรามาดูข้อที่1เลยดูข้อที่1เลยนะครับที่หน้าจอนะรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกหรือผิดนะถูกใช่ไหมเอาละต้นทางตอบว่าถูกปลายทางหนูสามารถตอบกับครูปลายทางได้เลยเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับข้อที่1นั้นครูเฉลยเลยถูกต้องตบมือรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนนั่นเองนะครับเอาดูข้อที่2ลูกโทนเป็นเครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดตอบแบบมั่นใจผิดใช่ไหมต้นทางตอบว่าผิดใช่ไหมอ่ะดูคำตอบนะครับดูเฉลยผิดถูกต้องตบมือนะครับข้อนี้จะต้องตอบผิดนะเพราะจริงๆแล้วโทนคืออะไรลูก
1: เครื
0: ่องดนตรีนะครับอ่ะดูข้อต่อไปนะข้อที่3นะครับรำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดนะผิดใช่ไหมอ่ะดูเฉลยเลยผิดครับตบมือนะจริงๆแล้วรำโทนไม่มีระเบียบแบบแผนเนาะเอาล่ะอ่ะดูต่อข้อที่4นะครับรำวงมาตรฐานมีการแต่งกายทั้งหมด4แบบข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกหรือผิดนะ
1: ถ
0: ูกใช่ไหมอ่ะดูเฉลยเลยถูกต้องตบมือนะครับการแต่งกายของรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด4แบบนะแบบที่1เลยคือแบบชาวบ้านนะครับแบบที่2แบบรัชกาลที่5นะครับแบบที่3แบบสากลนิยมนะและแบบสุดท้ายแบบที่4แบบราตรีสโมสรนั่นเองการแต่งกายรำวงมาตรฐานมี4แบบนะจำด้วยนะอ่ะดูข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับท่ารำของรำวงมาตรฐานนำมาจากเพลงแม่บทจำ17ท่ารำข้อนี้ตอบถูกหรือผิดลูกตอบแบบมั่นใจถูกหรือผิดมีเสียงแตกนะเอาล่ะเอาใครว่าถูกยกมือก่อน17ท่ารำปลายทางด้วยนะลูกยกมือตามได้เลยนะครับเอามือลงนะใครว่าผิดยกมือขึ้นลูกเอาและพอมีบ้างนะครับพอมีบ้างเอามือลงเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันนะถูกต้องนะครับตบมือนะเอาละสำหรับคนที่ตอบผิดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณครูมีข้อต่อไปให้แก้ตัวนะเอาละอ่ะดูข้อต่อไปเลยนะครับรำวงมาตรฐานเป็นการรำทวนเข็มนาฬิกาข้อนี้ถูกหรือผิดลูกดังๆ
1: ถ
0: ูกใช่ไหมเอาละเฉลยเลยถูกต้องตบมือนะครับเอาละทีนี้ลูกข้อที่7นะครับข้อที่7รำวงมาตรฐานมีทั้งหมด12เพลงถูกหรือผิดครับ
1: ผ
0: ิดใช่ไหมผิดใช่ไหมดูเฉลยผิดครับถูกต้องตบมือนะครับจริงๆมันมีแค่กี่เพลง10เพลงเท่านั้นนะครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเพลงดวงจันทร์ผันฟ้าใช้ท่ารำช้างประสานงานะครับและจันทร์ทรงกรดแปลงข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ดังๆเลย
1: ถ
0: ูกใช่ไหมดูเฉลยถูกต้องตบมือนะครับเอาละทีนี้คำถามแบบนี้หมดแล้วตอบถูกหรือผิดต่อไปคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะดูที่หน้าจอนะลูกครูจะให้นักเรียนนะครับบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดงนะครับสำหรับข้อนี้ลูกต้นทางใครจะตอบเอ่ยยกมือลูก สำหรับประโยชน์ที่ได้รับนะครับจากการชมการแสดงมีอะไรบ้าง
2: ได้รับความสนุกสนานครับ
0: ได้รับความสนุกสนานใช่ไหมมีอะไรอีกไหมลูก
2: ได้เห็นความงดงามครับ
0: ได้เห็นความงดงามนะครับใช่ไหมลูกใช่ไหมเพื่อนตอบถูกไหมถูกนะอ่ะตบมือนะครับอ่ะเก่งมากนะครับอ่ะมีอีกไหมลูกคะจะตอบมีอีกไหมอ่ะมาอีกหนึ่งคนมาเร็วอ่ะประโยชน์นะครับที่ได้รับจากการชมการแสดงมีอะไรอีกลูก
3: ได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยและได้ใครเครียดค่ะ
0: ได้เรียนรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยและได้คลายเครียดใช่ไหมผ่อนคลายความตึงเครียดอ่ะตบมือนะครับเป็นคำตอบที่ดีเลยนะเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับเอาละครับนักเรียนครับนะยังไงคุณครูก็ขอฝากนะลูกนะให้นักเรียนกลับไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับหาเวลาว่างในการฝึกปฏิบัตินะในเนื้อหาของรำวงมาตรฐานนะครับอ่ะนั่งหลังตรงนะครับและในภาคเรียนนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในภาคเรียนหน้าภาคเรียนนี้สวัสดีครับ

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5แล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

ตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อ

0: จกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะว่าแต่ท่านนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเมื่อเช้าทานข้าวมาไหมคะ
2: ทาน
1: นะคะทานอาหารเช้าใช่ไหมคะมาใช่ไหมทานอะไรมาเอ่ยทานข้าวมีใครที่ไม่ทานข้าวเป็นอย่างอื่นมีไหมคะอะไรครับ
2: ขนม
1: ขนมปังบางคนก็ดื่มนมมาใช่ไหมคะว่าแต่ขนมปังที่นักเรียนทานเป็นลักษณะแบบไหนคะเป็นแบบไหนขนมปังแบบไหนคะขนมปังทานเนยหรือเป็นขนมปังที่ไม่ได้ทานอะไรเลยแบบไหนทานเนยนะคะมีใครเคยทานขนมปังทานเนยบ้างคะยกมือเยี่ยมนะคะอ่ะเดี๋ยวลงมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะนำขนมปังนะคะไปปิ้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะคือการเปลี่ยนแปลงไหมลองคิดซิจากสิ่งที่เราเรียนมาจากที่เราสังเกตเวลาเรานำไปซื้อขนมปังที่เขาปิ้งมาแล้วหรือว่าแม้กระทั่งที่เราทำเองอะค่ะขนมปังไปปิ้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนคิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเป็นไงสุกขนมปังสุกทานได้อร่อยยังไงมีลักษณะเป็นยังไงคะขนมปังของหนู
2: กร
1: อบขึ้นมีอะไรอีก
2: ส
1: ีจะทำไมน่าทานขึ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคะที่นักเรียนทานทำไมถึงคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะอะไรหรือสังเกตจากตรงไหนอะไรนะคะโสดารัตน์จับไมค์เลยลูก
3: เพราะว่าไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ค
1: ่
3: ะ
1: เพราะว่าไม่สามารถกลับคืนไปเป็นเหมือนเดิมได้ใช่ไหมคะแล้วขนมปังที่ได้มาใหม่ที่หลังจากการปิ้งแล้วมีลักษณะเป็นยังไงสีก่อนสีเป็นยังไงสีน้ำตาลบางส่วนก็อาจจะมีสีดำด้วยนะคะอ่ะนั่นที่นักเรียนนั้นได้บอกมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะเกี่ยวกับมีขนมปังที่นักเรียนนั้นตอบมาสักครู่ด้วยนะคะซึ่งอยู่ในกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมปัญหาพาไปนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะการละลายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้มาออกแบบการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะและนักเรียนก็จะได้ลงความเห็นจากข้อมูลค่ะแล้วก็เลือกวิธีการแก้ปัญหานะคะสำหรับกิจกรรมจะอยู่ในหน้า159นะคะกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้จะมีด้วยกันกี่ข้อคะ
2: 4
1: ข้อนะคะ4ข้ออ่านนักเรียนเปิดได้เลยค่ะต้องตรวจสอบหน่อยว่าอยู่หน้าเดียวคุณครูไหม159มั้ยคะเจอแล้วนะเอาละค่ะมาเรียนพร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านทั้ง4ข้อนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาพูดคุยกันค่ะว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลย

0: เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะเดี๋ยวลงมาพูดคุยกันค่ะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยทำอะไรคะอ่านสถานการณ์นะคะอ่านสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดให้ใช่ไหมคะกี่สถานการณ์คะ
1: 4
0: สถานการณ์และหลังจากนั้นเมื่อเราอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วทั้ง4สถานการณ์เราต้องทำอะไรต่อไป
1: ร
0: ่วมกันปรึกษาหารือปรึกษาหารือไปเพื่ออะไรคะเพื่อ
1: เลือกหนึ
0: ่
1: งสถานการณ์
0: นะคะคือเลือกมา1สถานการณ์นะคะในกลุ่มที่เรานั้นต้องการร่วมกันแก้ไขนั่นเองนะคะแก้ไขอะไรร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะจาก4สถานการณ์นะหลังจากนั้นล่ะคะเมื่อเราเลือกมา1สถานการณ์แล้วนักเรียนต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปอภิปรายไปเพื่ออะไรคะ
1: ระบุสาเหตุของป
0: ั
1: ญหาน
0: อกจากระบุสาเหตุแล้วระบุอะไรอีก
1: ความต้องการ
0: มีความต้องการของอะไรนะในการแก้ปัญหาแค่นั้นไหมคะมีอะไรอีกคะ
1: เงื่อนไขของความต้องการ
0: รวมทั้งเงื่อนไขของความต้องการของปัญหานั้นด้วยนะคะปัญหาที่นักเรียนเลือกนะนะต่อไปนะคะแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องร่วมกันทำอะไรต่อไป
1: หาวิธีแก้ปัญหา
0: หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายแน่นอนเมื่อหนูอ่านสถานการณ์แล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าระบุจะต้องระบุปัญหาใช่ไหมคะว่าในสถานการณ์นั้นมีปัญหาอะไรบ้างแล้วหนูก็ต้องทำไมคะร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายก็คือมากกว่า1วิธีนะคะว่าจะมีวิธีไหนบ้างหลังจากนั้นให้ทำอะไรคะวิธีที่หนูเลือกเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคะ
1: ว
0: ิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของแต่ละวิธีเมื่อเราวิเคราะห์ข้อดีแล้วข้อจำกัดแต่ละวิธีแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปมาร่วมกันทำอะไรต่อไปคะปรึกษากับเพื่อนปรึกษาอะไรปรึกษาหารือจะต้องทำไมแล้วตัดสินใจใช่ไหมคะตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหามากี่วิธี1วิธีแล้ววิธีที่หนูเลือกนั้นจะต้องทำไมด้วย
1: ปฏ
0: ิบัติได้จริงด้วยนะคะต่อไปหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะร่วมกันทำอะไร
1: ออกแบบขั้นตอน
0: ออกแบบขั้นตอนแก้ปัญหาเมื่อร่วมกันออกแบบแล้วทำอะไรต่อไปคะ
1: เข
0: ียนขั้นตอนการแก้ปัญหาว่าเรานั้นมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งสถานการณ์ที่หนูเลือกนั้นเมื่อระบุปัญหาทราบปัญหาแล้วความต้องการของปัญหาเราหาวิธีแก้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัตินะคะปฏิบัติในสิ่งที่นักเรียนเลือกนั่นแหละในชั่วโมงต่อไปนะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้นะคะสถานการณ์จะมีทั้งหมดกี่สถานการณ์นะ4สถานการณ์นะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า160ถึง162ค่ะนะคะ4สถานการณ์เมื่อเปิดเจอแล้วก็ใครเปิดเจอแล้วก็หันหน้ามาทางคุณครูนะคะเปิดเจอหรือยังจะมี4สถานการณ์สถานการณ์แรกนะคะสถานการณ์ที่1นะคะขนมปังแสนอร่อยสถานการณ์ที่2ป้องกันสนิมนะคะสถานการณ์ที่3เสลปีที่ชอบและสถานการณ์ที่4ไข่กินไม่หมดนะคะซึ่งสถานการณ์ที่4ตรงนี้นะคะถ้าหนูมองถัดลงมาข้างล่างเขาจะมีคำถามด้วยใช่ไหมคะนะก็คือการอภิปรายเลือกปัญหานั่นเองเดี๋ยวมาดูว่าเมื่อเราร่วมกันคุยร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนแล้วหนูจะต้องบันทึกอะไรนะคะการอภิปรายเลือกปัญหาก็คือหนูอ่านแล้วทั้ง4สถานการณ์หนูทำไมคะเลือกสถานการณ์มาเลือกสถานการณ์มาแล้วก็ทำไมคะบันทึกลงไปหลังจากนั้นก็ดูว่าปัญหาสถานการณ์คืออะไรนะคะนอกจากปัญหาสถานการณ์แล้วดูสาเหตุด้วยว่าสาเหตุของปัญหาหรือความต้องการในการแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นคืออะไรและสุดท้ายคือเงื่อนไขของความต้องการนะคะเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างตรงนี้นักเรียนอ่านพ่วงพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็บันทึกลงไปตรงส่วนนี้ยากไหมคะทำได้ไหมเอ่ยมีใครสงสัยไหม มีใครสงสัยไหมคะสงสัยนะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะให้นักเรียนนั้นทำอะไรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางก็คือให้แต่ละกลุ่มอ่านสถานการณ์ปัญหาค่ะที่กำหนดให้จำนวน4สถานการณ์นะคะและร่วมกันเลือก1สถานการณ์ที่สมาชิกในกลุ่มต้องการร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปอ่านกันเลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะต้นทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังคะต้นทางบุญคุณเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมคะพยักหน้าว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะคิดว่าปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยเช่นกันเดี๋ยวครูขอฟังนิดนึงนะคะผลการอภิปรายเลือกปัญหาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวถามก่อนในห้องต้นทางสำหรับต้นทางนะคะ4สถานการณ์เลือกสถานการณ์ไหนกันบ้างกลุ่ม1เลือกสถานการณ์อะไรคะที่1ขนมปังแสนอร่อยกลุ่ม2

0: ต้องเลือกขนมปังแสนอร่อยกลุ่ม3
1: ขนมปังแสนอร่อย
0: ขนมปังแสนอร่อยกลุ่ม4
1: ขนมปังแสนอร่อย
0: และกลุ่ม5
1: ขนมปังแสนอร่อย
0: เอาล่ะกลุ่มต้นทางเลือกสถานการณ์ที่1หมดเลยทั้งห้องนะคะเป็นขนมปังแสนอร่อยแล้วปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก็เลือกตามที่นักเรียนนั้นได้คิดวางแผนกันเลยนะคะดังนั้นนักเรียนเขียนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวครูขอฟังนิดนึงค่ะปัญหาสถานการณ์ในสถานการณ์นะคะขนมปังแสนอร่อยปัญหามีว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูขอแต่ละกลุ่มนะคะที่จะนำเสนอเรื่องปัญหาลุกขึ้นยืนเลยค่ะครูอยากฟังทุกกลุ่มเลยใครพูดเหลือหัวข้อปัญหาลุกขึ้นยืนเลยค่ะปัญหาสถานการณ์คืออะไรนะคะเดี๋ยวรอไว้เลยกลุ่มหนึ่งพร้อมไหมคะกลุ่ม2ลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะใครรับปัญหากลุ่ม3กลุ่ม5ลุกขึ้นยืนได้เลยนะคะกลุ่มที่1ปัญหาสถานการณ์หนูเขียนว่ายังไงคะเอาเพื่อนๆช่วยฟังนะ
2: เมื่อนักเรียนรับประทานขนมปังหลายคนบอกว่าไม่อร่อยค่ะ
0: หนูคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาสถานการณ์ใช่มั้ยคะกลุ่ม2ล่ะคะปัญหาว่ายังไง
3: ขนมปังปิ้งไม่อร่อยครับ
0: ปัญหาคิดว่าขนมปังปิ้งไม่อร่อยนะคะกลุ่ม3ล่ะคะ
4: นักเรียนหลายคนไม่ชอบขนมปังทานเลยค่ะ
0: กลุ่ม4ล่ะคะ
5: ขนมปังไม่อร่อย
0: ขนมปังไม่อร่อยกลุ่ม5
6: ขนมปังทานเลยไม่อร่อยค่ะ
0: ขนมปังทานเลยไม่อร่อยนั่นก็คือหน้าที่นักเรียนตอบมาเป็นแนวทางคล้ายกันเหมือนกันแต่ว่าการเขียนทำไมคะอาจจะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวครูขอฟังสาเหตุค่ะนั่งลงใครรับผิดชอบสาเหตุอยากจะฟังสาเหตุของปัญหาสาเหตุปัญหาคืออะไรสาเหตุของปัญหาที่หนูเขียนสาเหตุของกลุ่มที่1เขียนว่าไงคะ
3: ขนมปังไม่มีกลิ่นหอมของเนยและเนยไม่ซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุปัญหาใช่ไหมคะกลุ่ม2ค่ะขอฟังสาเหตุของปัญหานิดนึงค่ะกลุ่ม2
7: ขนมปังไม่มีกลิ่นเนยและเนยไม่ซึมเข้าไปในขนมปังค่ะ
0: กลุ่ม3ค่ะ
8: โรงเรียนแห่งหนึ่งได้นำขนมปังทานเนยเป็นเมนูอาหารให้นักเรียนลองชิมครับ
0: อะไรนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะลุง
8: โรงเรียนแห่งหนึ่งได้นำขนมปังทานเนยเป็นเมนูอาหารให้นักเรียนลองชิมครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุใช่ไหม
8: ใช่ครับ
0: ต่อไปกลุ่ม4ค่ะ
9: นักเรียนหลายคนบอกว่าไม่อร่อยครับ
0: นักเรียนหลายคนว่าไม่อร่อยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนาะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
10: โรงเรียนทำขนมปังทานเนยไม่อร่อยค่ะ
0: นะคะคิดว่าสาเหตุเป็นยังไงมีความแตกต่างกับไม่แต่ละกลุ่มมีบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อไปความต้องการในการแก้ปัญหาค่ะสถานการณ์แล้วนะคะความต้องการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรกันบ้างความต้องการแก้ปัญหาพร้อมไหมคะกลุ่มที่1ค่ะ
11: อยากกินขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นความต้องการใช่ไหมครับต่อไปกลุ่ม2
12: อยากให้ขนมปังมีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังค่ะ
0: ค่ะกลุ่ม3ค่ะ
13: จะหาวิธีทำขนมปังปิ้งให้อร่อยตามที่นักเรียนต้องการครับ
0: ค่ะกลุ่ม4ค่ะ
14: อยากให้ขนมปังมีกลิ่นหอมเนยและอยากให้เนื้อเนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังค่ะ
0: ค่ะและกลุ่มสุดท้าย
15: ค่ะทำให้ขนมปังปิ้งทานเนยให้อร่อยค่ะ
0: อะไรนะคะ
15: ทำขนมปังปิ้งทานเนยให้อร่อยค่ะ
0: นั่นคือคิดว่าน่าจะเป็นความต้องการการแก้ปัญหาใช่ไหมคะต่อไปเงื่อนไขล่ะเงื่อนไขเขาว่ายังไงเงื่อนไขกลุ่ม1ใครตอบเงื่อนไขค่ะเงื่อนไข
16: ขนมปังต้องมีกลิ่นหอมเนยครับ
0: ขออีกครั้งดังๆค่ะลูก
16: ขนมปังต้องมีกลิ่นหอมเนยครับ
0: นั่นคือเงื่อนไขนะต่อไปกลุ่ม2ค่ะ
17: ต้องทำให้ขนมปังปิ้งอร่อยตาม

0: ความต้องการของนักเรียนค่ะ
1: กลุ่ม3ค่ะ
2: อยากกินขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังครับ
1: ครับต่อไปกลุ่ม4
3: ต้องนำขนมปังไปปิ้งและเนื้อของเนยต้องซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังครับ
1: และกลุ่ม5ค่ะ
4: นักเรียนต้องการรับประทานขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยค่ะ
1: ค่ะอ่ะปรบมือกับเพื่อนทั้งหมดค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนะอ่ะฟังของนักเรียนมาแล้วฟังกลุ่มเพื่อนมาแล้วเรามาฟังของครูกันบ้างนะคะว่าเอ๊ของเราตรงกับคุณครูไหมนะคะอ่ะปัญหาในสถานการณ์นี้คืออะไรคะขนมปังทาเนยที่รับประทานไม่อร่อยหรือใครจะเขียนว่านักเรียนไม่ชอบรับประทานขนมปังทาเนยก็ได้นะคะเป็นไงบ้างเหมือนครูไหมเหมือนไหมคะเหมือนบางคนบอกว่าเหมือนคล้ายๆนะคะอ้าวสาเหตุแล้วทราบไหมตกลงว่าสาเหตุของเขาคืออะไรคะสาเหตุปัญหาเลยก็คือรสชาติทำไมรสชาติขนมปังทาเนยที่นักเรียนชิมเนี่ยยังไม่ตรงกับความต้องการของนักเรียนนะคะก็คือไม่อร่อยนั่นเองนะสาเหตุของปัญหานะคะต่อไปความต้องการในการแก้ปัญหาเขาต้องการอะไรคืออยากรับประทานขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังนั่นคือความต้องการในการแก้ปัญหาแต่ก็มีเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขของความต้องการก็คือทำไมคะเราต้องทำอะไรหาวิธีทำขนมปังปิ้งให้อร่อยมีกลิ่นหอมเนยและเนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังปิ้งนี่คือเงื่อนไขนะคะทำยังไงให้อร่อยเราต้องหาวิธีนะเราก็ต้องหาวิธีนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนเลือกอันนี้ใช่ไหมนะคะครั้งต้นทางเนี่ยจะเลือกสถานการณ์ที่1นะคะตรงนี้ผ่านได้ไหมคะต่อไปไปดูสถานการณ์ที่2นะคะสถานการณ์ที่2เผื่อปลายทางเลือกสถานการณ์ที่2นะปัญหาในสถานการณ์คืออะไรคะป้องกันสนิมปัญหาก็คืออะไรนักเรียนอ่านแล้วจำได้ไหมปัญหาคืออะไรคะปัญหาเขาก็คือตะปูเหล็กทำไมเกิดสนิมจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินะคะนั่นคือปัญหาของเขาดังนั้นสาเหตุที่ตะปูเหล็กเกิดสนิมแล้วก็เสื่อมสภาพเร็วสาเหตุก็คือสนิมเกิดจากอะไร
5: จากน้ำออกซิเจน
1: ใช่สนิมเกิดจากน้ำออกซิเจนแล้วก็เหล็กนะคะรวมตัวกันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีดังนั้นความต้องการในการแก้ปัญหาของเขาต้องการอะไรคะต้องการหาวิธีป้องกันสนิมหาวิธีป้องกันการเกิดสนิมของตะปูเหล็กถูกต้องไหมคะบุญญนุชใช่ไหมลูกและเงื่อนไขน่าจะเป็นอะไรคะเงื่อนไขน่าจะเป็นอะไรเงื่อนไขความต้องการนี้คืออะไรเงื่อนไขหาวิธีป้องกันไม่ให้น้ำหรือออกซิเจนสัมผัสกับตะปูเหล็กหาได้ไหมทำยังไงดีไม่ให้ตะปูเหล็กนั้นสัมผัสกับน้ำออกซิเจนก็คือสัมผัสกับอากาศนั่นเองนะคะต่อไปเซเลปี้ที่ชอบเซเลปี้ที่ชอบนะคะปัญหาคืออะไรคะเซเลปี้ที่ชอบถึงจำได้ไหมทำไมนะเพราะอะไรจำได้ไหมคะทำไมนะมีน้ำผลไม้ทำไมคะเหลือจำนวนมากเลยนั่นสาเหตุทำไมมีน้ำผลไม้เหลือจำนวนมากสาเหตุของเขาคือ
5: นักเรียนไม่ชอบรับประทาน
1: โอ้เยี่ยมนักเรียนบางคนไม่ชอบดื่มน้ำผลไม้นะคะไม่ชอบดื่มน้ำผลไม้แล้วความต้องการของเขาในการแก้ปัญหานี้เขามีความต้องการอะไรคะ
5: อยากให้ทำอ
1: ะไรกล้องอยากให้ทำอะไรกล้องให้ทำอะไรอยากให้ทำอะไร
5: อยากให้ทำน้ำผลไม้กลายเป
1: ็
5: นน้ำ
1: แข็งนะคะอยากหาวิธีทำเซเลปี้จากน้ำผลไม้นะคะก็ทำนะให้น้ำผลไม้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนั่นแหละเพราะนั้นเงื่อนไขตรงนี้ก็คืออะไรคะเงื่อนไขความต้องการก็คือต้องทำน้ำผลไม้ที่มีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็งนั่นเองนะคะผ่านนะต่อไปสถานการณ์ที่4นะคะไข่กินไม่หมดนะไข่กินไม่หมดปัญหาสถานการณ์คืออะไรคะมีไข่เหลือจำนวนมากสาเหตุ ของการที่มีไข่จำนวนมากสาเหตุเกิด

อะไรอะไรนะมีอะไรนะคะผู้ปกครองทำไมนะอ๋อนะคะมีผู้ปกครองเขาบริจาคไข่จำนวนมากนะคะแล้วก็หลังจากนำมาทำอาหารแล้วก็ทำไมคะก็เหลือไข่จำนวนมากนั่นเองนะคะผู้ปกครองบริจาคไข่ที่จำนวนมากนั่นเองดังนั้นความต้องการในการแก้ปัญหาตรงนี้เขาจะมีความต้องการในการทำอะไรคะ

0: านแล้วเจอไหมความต้องการการแก้ปัญหาทำไงคะเขาต้องการทำอะไรทำอะไรคะต้องการนำไข่ที่เหลือมาทำอะไรมาทำอาหารนะคะก็คือมาแปรรูปให้เก็บได้นานขึ้นนั่นเองโดยที่ไข่นั้นไม่เสียนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขของความต้องการเช่นกันเงื่อนไขคืออะไรเอ่ยไข่ที่แปรรูปแล้วต้องทำไมด้วยต้องเก็บได้นานขึ้นแล้วก็สามารถเอามาทำอะไรได้ด้วยคะไม่ใช่ว่าเก็บได้นานแต่ว่าเอามาทำอาหารได้ไหมไม่ได้นะนั่นคือเงื่อนไขของเขาคือเก็บได้นานแล้วก็นำมาทำอาหารได้ด้วยนะประมาณนี้นั่นคือ4สถานการณ์นะคะไม่แน่ใจว่าปลายทางเลือกสถานการณ์ไหนแต่แน่นอนว่าต้นทางเลือกสถานการณ์ที่1ก็คือขนมปังแสนอร่อยนะคะต่อไปตรงนี้นักเรียนต้องมาทำอะไรแล้วต้องหาวิธีแก้ปัญหาแล้วค่ะว่าจะทำยังไงให้ขนมปังอร่อยนะคะแล้วเนยทำไมนะเนยต้องทำไมนะเนยต้องซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังจะหาวิธีไหนนะคะลองมาดูนะอยู่ในหน้า163ถึงหน้า164ค่ะนักเรียนเปิดได้เลยนะคะซึ่งจะเป็นตารางนะคะวิธีในการแก้ปัญหาข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีนะคะวิธีนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้มากกว่า1วิธีคิดกันในกลุ่มมีวิธีไหนได้บ้างที่จะทำให้ขนมปังอร่อยลองคุยกันว่าทำยังไงมากกว่า1วิธีนะคะในกลุ่มนะแล้วต้องทำไมด้วยลูกวิเคราะห์ข้อดีด้วยนะวิธีที่เราเลือกเนี่ยนะคะเดี๋ยวหนูฟังคุณครูก่อนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางวิธีที่หนูเลือกมันมีข้อดียังไงนะคะมีข้อดียังไงแล้ววิธีนั้นมีข้อจำกัดไหมสมมุติว่านักเรียนน่ะหาได้มากกว่า1วิธีอ่ะลองดูซิว่าข้อจำกัดอันไหนอ่ะน้อยกว่ากันมีสมมุติว่าหาได้2วิธีใช่มั้ยคะวิธีไหนข้อจำกัดน้อยแล้วก็เลือกวิธีนั้นเพราะเราทำง่ายใช่มั้ยคะทำง่ายเสร็จเร็วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนวิธีที่นักเรียนนั้นเลือกสถานการณ์ในการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาโดยจะแก้ปัญหายังไงวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดอ่ะสรุปแล้วนะคะช่วงต่อไปให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นสักถามค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะปรึกษากับเพื่อนได้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยกันแล้วหรือยังคะมาค่ะเดี๋ยวขอฟังนิดนึงนะคะว่านักเรียนนั้นมีวิธีนะคะในการแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดแต่ละวิธีด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้ครูขอฟังนิดนึงนะคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม5ละกันค่ะกลุ่มที่5นะคะถ้าหนูจำไม่ได้สามารถดูแบบฝึกหัดได้นะลูกเพื่อนๆช่วยฟังนะคะใช้วิธีไหนคะลูก
1: ทาเนยบนขนมปังครับ
0: ทาเนยบนขนมปังข้อดีคือ
1: เป็นขนมปังที่หอมครับ
0: เป็นขนมปังที่หอมนะหมดหรือยังข้อดีข้อจำกัดล่ะคะ
1: ใช้ระยะเวลานานครับ
0: ใช้ระยะเวลานานใช่ไหมคะอ่ะปรบมือกับเพื่อนก่อนมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะวิธีสำหรับห้องหนึ่งนี่คือเป็นขนมปังเนาะมีไหมคะอ่ะดีมากครับธนชาติใช้วิธีไหนลูก
2: ข้อดีครับ
0: อ๋อข้อดีอ่ะข้อดีนะคะ
2: มีขั้นตอนที่น้อยครับ
0: อ๋อจะเสนอเพิ่มเติมจากเพื่อนคือจะมีขั้นตอนที่น้อยแล้วข้อจำกัดล่ะคะ
2: กินของเนยมีน้อยลงครับ
0: อะไรนะคะ
2: กลิ่นของเนยมีน้อยลงครับ
0: กลิ่นของเนยมีน้อยลงเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราเรียกเป็นข้อดีไหมเป็นข้อดีไหมอ่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้ลองทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะลองทบทวนดูทบทวนนะคะดีมากที่นำเสนอดีแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการทาเนยมีทั้งเนยเป็นก้อนและเนยเหลวใช่ไหมใครเคยเห็นเนี่ยเนยเหลวบ้างมีทั้งเนยเป็นก้อนและเนยเหลวดังนั้นถ้าใครเลือกเนยเป็นเนยก้อนทาผิวบนขนมปังวิธีนะทาผิวทาบนผิวขนมปังข้อดีก็คือเนยจะซึมเข้าไปทำไมคะในขนมปังนะคะแต่ว่าทำไมด้วยความที่เขาเป็นก้อนใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ซึมเข้าไปทั้งหมดเขาก็จะมีความเป็นก้อนเกาะอยู่ตามผิวของขนมปังใช่ไหมคะพอไปให้ความร้อนนะคะที่เป็นก้อนนั่นน่ะก็จะทำไมคะเกิดการหลอมเหลวก็จะหยดออกมาจากก็จะหลุดออกมาจากผิวขนมปังได้อันนั้นคือกรณีของเนยเป็นก้อนเนาะที่เป็นเนยแข็งนะคะนั่นคือข้อจำกัดนะส่วนเนยเหลวเนยที่เหลวแล้วเป็นยังไงคะพอทาบนผิวขนมปังข้อดีก็คือจะซึมไปก่อนจะซึมเข้าไปในผิวของขนมปังไปก่อนละใช่ไหมคะมันซึมได้ทั้งหมดก่อนที่เราจะไปให้ความร้อนส่วนข้อจำกัดคืออะไรปกติเนยแข็งเนยจะเป็นก้อนๆใช่ไหมคะเราก็ต้องรอให้หลอมเหลวก่อนใช่ไหมแต่ถ้าใครบอกว่ารอไม่ทันจะไปให้ความร้อนโดยไปตั้งไฟให้เหลวไปเลยก็ได้แต่ระยะเวลาน่าจะทำไมนานขึ้นนั่นคือข้อจำกัดนั่นเลยเลือกเอาจะใช้วิธีไหนว่าจะใช้เนยก้อนหรือใช้เนยเหลวนะคะอ่ะสำหรับตรงนี้ผ่านได้ไหมนะคะผ่านได้ไหมคะเอาล่ะตรงนี้จะมีขั้นตอนนะคะการตัดสินใจเลือกว่าเนี่ยนักเรียนตัดสินใจเลือกอะไรนะคะตัดสินใจเลือกมี2วิธีเมื่อสักครู่ที่ครูแนะนําไปกับสิ่งที่หนูได้ทํามาลองคุยตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนนะคะแล้วก็สรุปขั้นตอนในการแก้ปัญหาก็คือเขียนขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะว่าเราจะขั้นตอนการแก้ปัญหาจะทํายังไงเอาเนยทาตอนไหนเบปปิ้งตอนไหนเธอทาฝั่งไหนบ้างหรือทาฝั่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้า164นะลูกนะคะก็คือวิธีการแก้ปัญหาที่ตัดสินใจเลือกตรงนี้ถ้าเกิดว่าหมดชั่วโมงนักเรียนพอมีเวลาลองคุยกันในกลุ่มว่าหนูจะตัดสินใจเลือกเนี่ยใช้วิธีไหนตรงนี้ผ่านไหมนะคะต่อไปก็คือสรุปขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะตรงส่วนนี้นะคะถ้าเรียนปลายทางนะคะมีเวลาทำตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้เลยนะคะก็คือปรึกษาหารือแล้วก็ตัดสินใจเลือกมาแก้ปัญหามา1วิธีซึ่งวิธีที่เลือกนั้นต้องเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะและแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาตามวิธีที่เลือกและเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ชัดเจนนะคะก็ต้องรบกวนครูปลายทางคอยช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยให้กับนักเรียนตรงส่วนนี้นะดังนั้นตรงนี้คุณครูขอมอบหมายนักเรียนกลับไปทำเวลาที่ทำไมคะว่างนะคะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับห้องต้นทางเราเลือกอะไรนะคะสถานการณ์ที่เท่าไหร่ที่1ขนมปังแสนอร่อยอย่าลืมภาระหน้าที่ที่ครูให้กลับไปทำเพิ่มเติมนะคะก็คือตัดสินใจเลือกใหม่นะคะถ้าจะทำในเรื่องของขนมปังแสนอร่อยเราใช้วิธีไหนดีแล้วก็ ขียนขั้นตอนให้ชัดเจนนะคะเพื่อในชั่วโมงหน้าเราก็จะกลับมาทำนะคะต่อไปนะคะต่อไปนักเรียนเปิดหน้า168ประเมินตนเองค่ะวันนี้เราได้มีการระบุปัญหาสถานการณ์ที่เรื่องไหมคะได้หาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลไหมคุยกับเพื่อนและมีเหตุผลนะคะเอาล่ะสรุปกิจกรรมในวันนี้เราทำอะไรไปบ้างทำอะไรบ้างอะวันนี้ให้เวลาคุยกับเพื่อน

0: มีกลุ่มไหนจะเสนอไหมคะมีไหมโอ้เยี่ยมปรบมือกลุ่ม3ก่อนอันดับแรกนะคะเยี่ยมอ่ะเชิญค่ะลูกกล้อง
1: ได้ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาในสถานการณ์ครับ
0: ค่ะมีอะไรอีกคะ
1: วิเคราะห์สถานการณ
0: ์วิเคราะห์อะไรบ้างคะ
1: วิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์เงื่อนไขในสถานการณ์สาเหตุในสถานการณ์ครับ
0: ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในแต่ละวิธีใช่ไหมคะเราได้มีการใช้ความรู้มาบ้างไหมที่เราเรียนมาเช่นพวกการละลายการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ผันกลับไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ใช้ความรู้ส่วนนี้ด้วยเนาะเอาประเมินให้กับกล้องค่ะเรามานะคะสรุปกิจกรรมวันนี้นะคะเราได้มีระบุปัญหาสถานการณ์ที่เลือกนะคะแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ออกแบบวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์โดยใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะคล้ายกับที่กล้องนั้นบอกเลยนะเอาล่ะสำหรับสิ่งต้องเรียนรู้ต่อไปนะคะก็ในเรื่องของปัญหาพาไปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องปัญหาพาไปอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมตามสถานการณ์ในใบงานยกตัวอย่างเช่นขนมปังเนยเครื่องปิ้งขนมปังช้อนน้ำผลไม้น้ำแข็งเกลือแล้วก็กะละมังค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะ

0: ตรงส่วนนี้ที่ครูมอบหมายงานเอาไว้ให้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทำอะไรคะทำให้เรียบร้อยนะคะเขียนขั้นตอนให้เรียบร้อยซึ่งในชั่วโมงต่อไปเราจะมาลงมือทำแก้ปัญหากันนะคะว่าแก้ได้หรือไม่ได้นั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ต้องพบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
1: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวไปไหนกันมาล่ะ
1: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
0: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
3: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์
4: ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่ตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได้อ
0: ย่างนี้เวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
3: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
1: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
4: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า

0: พาเรตกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเรตครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเรตกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: อ๋อสวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์อ๋อสวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โทร
0: ทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ฮะใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: อ๋อคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้ๆดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โถทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยอ่ะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: กีฬาวันนี
2: ้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีแต่ก่อนที่เราจะเรียนนั้นคุณครูขอทบทวนก่อนค่ะว่าบทเรียนครั้งที่ผ่านมานั้นเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูกนักเรียนปลายทางตอบคุณครูด้วยนะคะลองนักเรียนต้นทางลองตอบดูสิลูก
1: นามวลี
2: เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องนามวลีไปนักเรียนปลายทางคะลองตอบคุณครูดูสิคะว่านามวลีนั้นมีส่วนประกอบใดบ้างและทำหน้าที่ใดบ้างลองตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าส่วนประกอบของนามวลีนั้นมีอยู่กี่ส่วนลูก
1: 2ส่วน
2: มีด้วยประกอบก็คือ2ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะส่วนที่1คือ
1: ส่วนหลัก
2: ส่วนที่2คือ
1: ส่วนขยาย
2: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางตอบคำถามได้เหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าตอบได้เก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปคุณครูจะถามนั่นก็คือนามวลีนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างในประโยคคะ
3: เป็นประธานและเป็นการกับ
2: เป็นประธานและก็เป็นกรรมในประโยคนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบได้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าถ้าตอบได้ขอปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะถือว่าตัวเองเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองลูกเอาละค่ะเป็นการทบทวนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีนะคะแต่กริยาวลีนั้นจะเป็นอย่างไรคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงคำให้ได้ใจความคุณครูจะมีคำนะคะปรากฏขึ้นในหน้าจอนะคะหลายๆคำแล้วให้เด็กๆเนี่ยลองดูสิคะว่าเมื่อเรานำคำเหล่านั้นมาต่อกันแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อความว่าอย่างไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำแรกคำว่าลุกคำที่สองคำว่ากรุณาคำที่สามคำว่าขึ้นเอาละค่ะข้อความนี้มีใครตอบได้บ้างยกมือเกรซนะคะได้ก่อน
4: กรุณาลุกขึ้นค่ะ
2: คำว่ากรุณาลุกขึ้นนักเรียนจะได้ประโยคว่ากรุณาลุกขึ้นถูกไหมคะเอาละค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยคำแรกนะคะที่ขึ้นมาคือคำว่ากรุณาคำที่สองขึ้นมาก็คือคำว่าลุกคำที่สามก็คือคำว่าขึ้นดังนั้นข้อความนี้เราจะได้คำว่ากรุณาลุกขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเอารางวัลไปเลยลูกเด็กๆอย่าพึ่งท้อนะคะยังมีอีกค่ะอย่าพึ่งท้อนะลูกยังมีอีกลูกต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอ้หลายคนก็คือเตรียมยกมือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลายคนคือเตรียมยกมือเรียบร้อยแล้วนะลูกง่ายค่ะง่ายเอาละค่ะเรามาดูเอาไงเอามือจับหูเอามือจับหู1 2 3 ใช่ค่ะ
4: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำค่ะ
2: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำเราจะได้ข้อความนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสวมเสื้อแล้วก็ตามด้วยตัวใหญ่เป็นประจำถูกต้องไหมลูก
5: ถ
2: ู
5: กต
2: ้
5: อง
2: ถูกต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะรางวัลค่ะเอาละค่ะเด็กๆอีกหลายหลายคนนะคะที่อยากตอบคำถามยังไม่ต้องเสียดายไปนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมทำแล้วก็ร่วมตอบคำถามเยอะแยะเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากข้อความนะคะข้อความแรกคือข้อความอะไรนะลูกจำได้ไหมเอ่ยความแรกนั่นก็คือกรุณาลุกขึ้นข้อความที่สองนั่นก็คือ
1: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำ
2: เด็กๆคิดว่าหากเราพูดข้อความเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับข้อความเหล่านี้ได้ไหมคะถ้าหากเราพูดสื่อสารไปเนี่ยเกี่ยวกับคำว่ากรุณาลุกขึ้นกับคำว่าสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำเด็กๆคิดว่าเราจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมลูก
5: ม
2: ีหรือไม่มีคะ
5: ไม
2: ่อ่ะใครว่ามียกมือใครว่าไม่มียกมืออ่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่คุณครูขอเลขที่27ค่ะ27อยู่ไหนคะยี่สิบเจ็ดนะคะคุณครูขอสอบถามหน่อยค่ะลูกว่าทำไมหนูถึงคิดว่าการสื่อสารนะคะถึงไม่มีประสิทธิภาพคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
4: ไม่มีประธานค่ะ
2: ไม่มีประธานนั่นเองอ่ะเด็กๆคนอื่นมีใครอยากจะตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมคะเก่งมากลูกอ่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะคราวนี้คุณครูจะสอบถามนะคะว่าข้อความคำว่าข้อความนะคะกรุณาลุกขึ้นและข้อความที่ว่าสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำนั้นเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคลูก
5: ไม่เป็นประโยค
2: ไม่เป็นประโยคเพราะอะไร
5: ไม่มีประธาน
2: ไม่มีประธานเมื่อกี้เราทบทวนไปอะไรหน้าที่ทำหน้าที่เป็นประธานได้บ้างคำอะไรคะ
5: นามวลี
2: ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรานะคะจะให้ความสนใจเกี่ยวกับคำกริยาวลีนะลูกคำกริยาวลีนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายและลักษณะของกริยาวลีได้2นะคะนักเรียนจะต้องจำแนกกริยาวลีได้ข้อ3นะคะนักเรียนจะต้องบอกประโยคนะคะของกริยาวลีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของกริยาวลีว่ากริยาวลีนั้นคืออะไรเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ใบความรู้นะคะในหนังสือหน้าที่70ค่ะหรือเด็กๆจะดูบนหน้าจอและฟังคุณครูอธิบายไปด้วยก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะกริยาวลีคือวลีที่มีหน่วยกริยาเป็นส่วนประกอบหลักค่ะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของประโยคกล่าวคือประโยคจะขาดกริยาวลีไม่ได้อ่ะ เด็กๆมาดูเขาบอกว่ากริยาวลีทำไมลูกเป็นส่วนสำคัญที่สุดของอะไรของประโยคดังนั้นประโยคจะขาดกริยาวลีได้ไหม
5: ไม
2: ่ได้ถ้าประโยคขาดนามวลีได้ไหมลูกเขาบอกส่วนสำคัญเลยส่วนสำคัญประโยคจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรมีกริยาวลีเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆจำส่วนนี้ไว้นะคะว่าส่วนสำคัญที่สุดของประโยคนั่นก็คือจะต้องมีกริยาวลีและประโยคจะขาดกริยาวลีไม่ได้ให้เด็กๆจำให้ขึ้นใจเลยนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสำรวจคำสำรวจความเด็กๆรู้จักคำว่ากริยาไหมคะ
3: รู้จัก
2: กริยาอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างลูก
3: เดิน
2: วิ่ง
3: กระโดด
2: กินนอนมีหลายคำเลยใช่ไหมลูกแต่คำว่ากริยาวลีนั้นจะมีคำที่ยาวกว่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เจอกริยาวลีแสดงว่าเรานะคะก็จะเจอส่วนประกอบสำคัญของประโยคนั้นแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะหมาสีเทาเล่นในสวนไหนเด็กๆตอบคุณครูสิคะว่าส่วนใดเป็นส่วนของกริยาวลีใครตอบได้ยกมือตัวนี้ยกก่อนค่ะ
6: เล่นครับ
2: คำว่าเล่นเล่นอย่างเดียวเหรอลูก
6: เล่นในสวนครับ
2: คำว่าเล่นในสวนเป็น
6: กริยาครับ
2: เป็นกริยาอะไรลูก
6: กริยาวลี
2: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าหมาสีเทาเล่นในสวนคำว่าเล่นในสวนเป็นกริยาวลีดังนั้นวิธีการจำให้เด็กๆ ดูไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคำกริยาแสดงว่าเราเจออะไรแล้วคะเราเจอกริยาวลีแล้วนะลูกนะเอาละค่ะลูกอ่ะลงลึกๆลงลึกๆต่อไปยังมีอีกค่ะตั้งสติแม้แต่ละคนนะแต่ละคนนะคุณครูให้ทำท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะลูกคุณครูให้ทำท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกบางคนนะเกาหูบ้างอะเกาหัวบ้างละเอาละค่ะเอามือวางไว้บนตักเพื่อความเท่าเทียมเอามือวางไว้บนตักเพื่อความเท่าเทียม

0: พร้อมนะลูกนะอย่าแอบเรียมนะคะต่อไปน้องกินข้าวเก่งมากเดี๋ยวเอามือลงก่อนครูยังไม่ได้สั่งให้ยกเลย1 2 3จริงๆคนนี้ยกก่อนแต่ยกก่อนคำว่า3เอาละค่ะหนูค่ะกิยาวลีอยู่ไหนลูก
1: กินข้าวเก่งมากค่ะ
0: คำว่ากินข้าวเก่งมากจะถูกต้องไหมนะเรามาดูคำตอบกันเลยลูกคำว่ากินข้าวเก่งมากถูกต้องค่ะมารับของรางวัลไปเลยต่อไปค่ะลูกเดี๋ยวเราอ่านข้อความกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยยกมือนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยอ่านข้อความเสร็จปุ๊บแล้วครูหันไปเจอเด็กๆปรากฏว่าเด็กๆยกมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูดูไม่ทันลูกว่าใครยกมือก่อนหรือหลังนะคะใจเย็นๆนะคะลูกเอาละค่ะต่อไปพ่อนอนบนโซฟาพร้อมนะคะ1 2 ยังเอามือจับไหล่1 2 3พี่ว่าไงคะใครเอ่ยขออีกรอบนึง1 2 3ขออีกรอบนึง1 2 3อะไอ้เจ้าตัวน้อยใจเย็นๆมีอีกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆไหนหนูตอบดูสิลูกนั่นไหนเป็นกรีคะ
2: นอนบนโซฟาครับ
0: นอนบนโซฟาเด็กๆว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
3: ถ
0: ู
3: ก
0: ต้องรับของรางวัลไปเลยมาติดอะไรลูกเอาละค่ะต่อไปเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่ได้แล้วนะลูกคนที่ได้แล้ววางให้เพื่อนคนที่ยังไม่ได้บ้างคนที่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้เล่นรอบหน้าคนที่ได้แล้วก็คือไม่ต้องตอบแล้วนะลูกให้คนที่ยังไม่ได้เล่นบ้างนะลูกนะต่อไป1 2 3กล้องเร็วมากค่ะเร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตอบว่าอะไรลูกนางกำลังรดน้ำต้นไม้อุ๊ยข้อนี้ยากอยู่นะแอบยากอยู่นะ
1: กำลังรดน้ำต้นไม้ครับ
0: เด็กๆว่าถูกต้องไหมลูกถูกหรือไม่ถูกนะ
3: ถ
0: ู
3: ก
0: เรามาดูกำลังรดน้ำต้นไม้เป็นกริยาวลีเก่งมากค่ะใครที่ได้ของรางวัลแล้วห้ามยกมือแล้วนะห้ามยกมือแล้วนะต่อไป1 2 1 2 3กลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ครูเห็นกลุ่มที่4ก่อนกลุ่มที่4 ่มที่4นางวลีตอบอะไรลูก
1: นั่งเก้าอี้สีทองค่ะ
0: นั่งเก้าอี้สีทองเหรอลูกใจเย็นๆดูใหม่ใจเย็นๆดูใหม่ลูก
1: นั่งเก้าอี้ทองคำค่ะ
0: นั่งเก้าอี้ทองคำเก่งมากค่ะอ่ะจับได้เลยลูกนั่งเก้าอี้ทองคำนะคะเป็นกริยาวลีเอาละค่ะต่อไปจะมีอีกไหมนะกลุ่ม5คือเตรียมวอร์มร่างกายแล้วนะคะหมดหรือยังเอ่ยยัง1 2 3แล้วใช่เรายกมือเราได้อ่านข้อความหรือยังลูกยกก่อนค่อยอ่านอ่ะมามาด้านหน้านี่มาอ่ะยกก่อนยกก่อนค่อยอ่านนะลูกนะอ่ะเจ้าของบ้านหลังนี้ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นอ่ะไหนลองบอกครูซิว่าคำไหนข้อความไหนคะที่เป็นกริยาวลีลูก
1: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้น
0: ใช่ไหมอ๋อใจอย่าฟังเพื่อนฟังใจตัวเองฟังเสียงที่คุณครูสอนปิดหูไว้ลูกปิดหูไว้อะตอบใหม่ลูก
1: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นครับ
0: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นเก่งมากไปเลยค่ะอันนี้คือยกก่อนนะคะยกก่อนแล้วค่อยอ่านนะลูกนะต่อไปจะมีไหมนะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอ่ะคราวนี้ครูขอกลุ่ม2กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5ในการยกมือตอบคำถามไม่งอแงไม่งอแงถ้างอแงเดี๋ยวเอาคืนนะพร้อมนะคะเดี๋ยวพี่ๆช่วยดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3อัศจรรย์จ้ะยกก่อนใครเลย
3: ยืนเข้าแถวหน้าเสาธงครับ
0: คำว่าย
3: ืนเข้าแถวหน้าเสาธงครับ
0: เป็นกริยา
3: วลีครับ
0: เป็นกริยาวลีถูกไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากค่ะถือให้เพื่อนสุ่มเลยลูกถือให้เพื่อนสุ่มเลยมาเอาละค่ะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเอามือวางไว้บนโต๊ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมเสร็จเว้นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้ทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมกิจกรรมนะคะหรืองานให้เด็กๆไว้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือ 1. แจกใบงานที่8ค่ะ 2. สังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงาน

0: รวจและประเมินใบงานที่8ค่ะส่วนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะให้เด็กๆทำใบงานที่8ค่ะหน้าที่73นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมๆกันเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆทำเอางานนะคะส่งกับคุณครูประจำวิชาค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันเลยลูกคำชี้แจงเด็กๆดูคำชี้แจงลูกคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นกริยาวลีนะคะหนึ่งอย่างนะลูกนักเรียนยืนเข้าแถวนักเรียนยืนเข้าแถวคำว่ายืนเป็นยืนเข้าแถวเป็นอะไรลูก
1: เป็นกริยาวลี
0: เป็นกริยาวลีนั่นเองถ้าพร้อมแล้วขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

มดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการหากริยาวลีเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วไหนใครถูกทั้งหมดบ้างยกมือเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองลูกนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวนะคะปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกริยาวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูมีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากเรื่องเรียนนะคะจากการเรียนเรื่องกริยาวลีเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางมีใครอยากตอบบ้างอ่ะ2คนนะคะลุกขึ้นเลยลูกลุกขึ้นเลยลูกอ่ะไหนใครจะเป็นคนตอบก่อนคะ
1: ประโยคขาดกริยาวลีไม่ได้ค่ะ
0: ทำให้เราเรียนรู้นะคะความรู้ที่เราได้รับก็คือกริยาวลีนั้นเป็นส่วนสำคัญของประโยคใช่ไหมคะประโยคนั้นจะขาดกริยาวลีไม่ได้เอาแล้วค่ะแล้วหนูละจ๊ะ
2: กริยาวลีที่มีความสำคัญในประโยคถ้าเกิดขาดกริยาวลีไปประโยคจะไม่สมบูรณ์
0: เก่งมากค่ะกริยาวลีนะคะเป็นส่วนสำคัญของประโยคถ้าขาดกริยาวลีไปก็จะทำให้ประโยคนั้นไม่สมบูรณ์เด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนั่งลงได้ลูกเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้สรุปบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งถัดไปกันเลยนะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคหนึ่งค่ะเอาละค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่8เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคค่ะ 2. ใบงานที่9เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยค1ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนามวลีและกริยาวลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: นั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ะดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอ

0: 5ปริศนาแล้วแต่มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
1: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
0: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
1: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
0: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
0: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่สามแล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
1: ปลาไหลยังไงล่ะ
0: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: ปลาไหลใช้ไม้มะลายแบบนี้
0: ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: โหเจอภาพปริศนาภาพที่สี่แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: ร้องไห้ยังไงล่ะ
0: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: ร้องไห้ใช้ไม้มะลายแบบนี
0: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
1: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
0: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: น้ำแข็งใสใช้ไม้มะลายแบบนี
0: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มะลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
0: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
1: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มะลาย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้ทางไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

แมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างนึงอย่าลืมวาดปีกอีกข้างนึงให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ขั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านแผ่นภูมิแท่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเขียนแผ่นภูมิแท่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของแผ่นภูมิแท่งนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กันไปว่าเราจะใช้การนำเสนอข้อมูลนะครับโดยแผ่นภูมิแท่งเนี่ยเป็นข้อมูลในลักษณะใดนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็จะใช้นะครับความรู้ในเรื่องของการอ่านแผ่นภูมิแท่งเนี่ยมาอ่านนะครับเพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหาจากแผ่นภูมิแท่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูจะยกแผ่นภูมิแท่งอะไรแล้วก็จะมีคำอะไรบ้างนะครับมีวิธีการขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับก็คือการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองครับทีนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่งกันก่อนนี่นะครับแผนภูมิแท่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ

0: ช่แล้วครับแสดงข้อมูลนะครับของค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2559นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตนะครับในส่วนของตัวแผนภูมิกันเลยนะครับประกอบไปด้วยเส้นนะครับแนวนอนแสดงอะไรครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการนะครับก็คือแสดงเดือนใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับจนไปถึงเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีอยู่3เดือนนะครับจากแผนภูมินี้มีตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเส้นที่เป็นแนวตั้งเลยครับนักเรียนแสดงอะไรครับ
1: แสดง
0: เป็นเส้นแสดงปริมาณนะครับปริมาณขยะมูลฝอยนั่นเองนะครับหน่วยเป็นตันแล้วก็ต่ออะไรด้วยครับต่อวันด้วยนะครับนี่อย่างเดือนตุลาคมนะครับค่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ที่ 1,458.37 ตันโหเยอะไหมครับนักเรียน
1: เย
0: อะมากเลยครับ1ตันเท่ากับกี่กิโลกรัมครับ
1: 1,000
0: กิโลกรัมนะครับดังนั้นปริมาณขยะต่อ1วันเนี่ยนักเรียนครับเป็นหมื่นตันเลยหมื่นตันนี่ก็กี่กิโลได้ครับล้านไหมครับเป็นล้านนะครับนักเรียนเป็นล้านกิโลนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับก็ส่งผลต่ออะไรครับ
1: ส่งผลต่อระบบน
0: ิ
1: เวศ
0: โอ้หลายๆระบบเลยนะครับนักเรียนบอกว่าส่งผลต่อระบบนิเวศด้วยนะครับส่งผลต่อสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับรอบตัวเราทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเดือนพฤศจิกายนกันบ้างปริมาณขยะมูลฝอยนะครับต่อวันเนี่ยกี่ตันครับ10,000เท่าไหร่เอ่ย 1,273.48 ตันนะครับแล้วก็เดือนธันวาคม 9,923.22 ตันต่อวันนั่นเองนะครับสำหรับที่มาของข้อมูลนี้นะครับก็มาจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนะครับจากแผนภูมิแท่งนี้กันแผนภูมิแท่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ค่าเฉลี่ยขยะมูลฝอยตั้งแต่
0: เดือนตุลาคมจนไปถึงเดือนธันวาคมนะครับปี2559นั่นเองนี่นะครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2559นั่นเองครับต่อไปครับถามเมื่อเรียนว่าเส้นแนวนอนแสดงข้อมูลอะไรครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยจำนวนเดือนใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนอะไรครับ
1: เดือนตุลาคม
0: ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนแล้วเส้นแนวตั้งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
1: จำนวนปริมาณขยะมูลฝอย
0: เก่งมากครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนครับแสดงจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยนะครับมีหน่วยเป็นตันนะครับต่อวันนั่นเองนี่นะครับและข้อที่4ครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุดในเดือนอะไรครับ
1: ในเด
0: ือ
1: นต
0: ุ
1: ลาคม
0: ใช่ไหมครับมีจำนวนเท่าไหร่เอ่ย
1: 1,458.37
0: ตันต่อวันนั่นเองนี่นะครับแล้วข้อที่5ครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยต่ำสุดในเดือนอะไรครับ
1: เด
0: ือ
1: นธ
0: ัน
1: วาคม
0: มีจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: 9,923.22 ต
0: ันใช่แล้วครับ 9,923.22 ตันต่อวันนั่นเองนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อสุดท้ายครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนที่สูงสุดกับเดือนที่ต่ำสุดเนี่ยต่างกันเท่าไหร่เราก็ดูนะครับสูงสุดน่าจะเป็นเดือนอะไรครับ
1: เดือนตุลาคม
0: ตุลาคมนะครับต่ำสุดเดือนธันวาคมนำปริมาณขยะมาลบกันนะครับนำ 1,458.37 ลบด้วย 9,923.22 ครับวันนี้นักเรียนจำได้ไหมครับครูได้ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมอะไรครับเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับเปิดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับกดปุ่มออนได้เลยนี่แล้วครับแล้วก็กดไปครับพร้อมกันกับครูเลยนะครับ 1,458.37 ครับลบด้วยเท่าไหร่ครับ
1: ลบด
0: ้
1: วย
0: 9,923.22 นะครับได้เท่าไหร่ครับกดเครื่องหมายเท่ากับเลยครับกดเลยครับได้เท่าไหร่เอ่ย535.15นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนี่นะครับคุณครูก็ไม่ต้องที่จะให้นักเรียนนะครับดูแบบละเอียดแล้วเพราะว่าเราได้สอนการใช้เครื่องคิดเลขกันไปแล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็นักเรียนได้บอกนักเรียนให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับดังนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็สามารถกดเครื่องคิดเลขตามคุณครูไปได้เลยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันไปวันนี้นะครับวันนี้นักเรียนเนี่ยก็จะต้องใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเพื่อแก้โจทย์ปัญหาพร้อมแสดงแนวคิดในการหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองนะครับทีนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาแผนภูมิแท่งแล้วก็ตอบคำถามนะครับโดยเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับดูการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการแก้โจทย์ปัญหาก่อนนะครับเราอาจจะมีขั้นตอนในการพิจารณาดังนี้นะครับการแก้โจทย์ปัญหาทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีการอะไรครับวางแผนก่อนจำได้ไหมครับวางแผนในการแก้ปัญหานะครับต่อไปครับเราก็จะมีการทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะครับทำความเข้าใจปัญหาก็ต้องดูว่าที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะครับเราจะทราบได้อย่างไรก็ถ้าเป็นการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งก็อาจจะต้องสังเกตจากในตัวแผนภูมิแท่งถูกต้องไหมครับต่อไปครับวางแผนแก้ปัญหา

0: าเราก็มาดูว่าเอ๊ะเราสังเกตข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในส่วนใดนะครับที่จะนำมาตอบคำถามได้นั่นเองแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหานะครับหรือว่าดำเนินการตามแผนอาจจะใช้การบวกลบคูณหารนะครับกระบวนการทางคณิตศาสตร์แล้วก็อาจจะมีการตรวจสอบหรือมองย้อนกลับนั่นเองนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบคำตอบในที่นี้นะครับในวันนี้เนี่ยครูก็อนุญาตให้นักเรียนนะครับได้ใช้สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับในการตรวจสอบคำตอบนักเรียนก็อาจจะย้ำนะครับอีกทีหนึ่งนะครับในการกดเครื่องคิดเลขว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากดมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับหรือนักเรียนบางคนบอกว่าคุณครูครับถ้าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมเครื่องคิดเลขมาทำยังไงนักเรียนก็สามารถใช้ความรู้ที่เคยได้เรียนมาใช่ไหมครับอาจจะถ้าเป็นในเรื่องของทศนิยมนะครับก็เป็นการบวกลบคูณหารทศนิยมแล้วในการตรวจสอบคำตอบก็อาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณแล้วก็การหารหรืออาจจะถ้าเพื่อนข้างๆมีเครื่องคิดเลขเป็นไงครับก็ขอยืมเพื่อนได้ไหมเพื่อนเพื่อนเราขอยืมเครื่องคิดเลขในการตรวจสอบคำตอบหน่อยนะครับก็อาจจะยืมมากดในการตรวจสอบคำตอบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับแผนภูมิแท่งนี้จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าข้อมูลในส่วนของตัวแผนภูมิเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนปี2560ครับนักเรียนนี่เมื่อสักครู่นี้เป็นปีอะไรนะครับ2559ใช่ไหมครับแต่ที่ครูแสดงนี้นะครับเป็นของปี60นั่นเองนะครับโดยเรามาดูในส่วนของอันนี้ชื่อไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของตัวแผนภูมิบ้างเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนครับแสดงอะไรครับแสดงเดือนใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนอะไรเอ่ยตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนไปถึงเดือนเมษายนนั่นเองมี4เดือนครับแล้วก็เส้นที่เป็นแนวตั้งอะไรครับแสดงอะไรเอ่ยเส้นแนวตั้งนะครับแสดงปริมาณขยะมูลฝอยนะครับมีหน่วยเป็นตันต่อวันนั่นเองนะครับก็สังเกตดูมีการย่นระยะด้วยนะครับจาก0จนไปถึง 9,700 นี่นะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้เพิ่มทีละ200ใช่ไหมครับก็สังเกตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผนภูมิครับก็ยังมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่แสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการด้วยอย่างเดือนมกราคมครับมีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันนะครับก็เป็น 9,960.95 ตันต่อวันครับเดือนกุมภาพันธ์ครับ 9,996.12 ตันต่อวันเดือนมีนาคมครับ 1,472.60 ตันต่อวันและเดือนเมษายน 1,065.41 ตันต่อวันนั่นเองนะครับนี่และแผนภูมินี้ยังได้ระบุที่มามาด้วยไหมครับระบุที่มามาด้วยนะครับที่มาก็คือสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับครูก็ได้นำข้อมูลมาจากแหล่งที่มานี้นั่นเองนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะนักเรียนครับข้อที่1ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมวันละกี่ตันใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเขาถามว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมวันละกี่ตันดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนต่อไปนะครับนักเรียนอาจจะต้องไปดูข้อมูลในตัวแผนภูมิก่อนใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเราต้องไปดูข้อมูลจากในตัวแผนภูมิแท่งเนี่ยนะครับจากที่ในหน้าจอเนี่ยจะต้องไปดูของเดือนอะไรครับต้องดูของเดือนอะไรเอ่ยปริมาณขยะมูลฝอยของเดือนมกราคมแล้วก็เดือนอะไรครับเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนี่นะครับขั้นต่อไปครับเราจะวางแผนแล้วนักเรียนคิดว่าจะหาได้อย่างไรครับว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมวันละกี่ตันจากเดือนกุมภาพันธ์ นำมาอะไรครับนำมาลบกันนั่นเองนะครับนำจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนใดตั้งครับ
1: เด
0: ือ
1: นก
0: ุ
1: มภาพ
0: ันธ์นะครับก็คือ 9,996.12 ตั้งลบด้วย 9,960.95 ซึ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยของเดือนอะไรครับเดือนมกราคมนั่นเองนะครับนี่เลยเราก็วางแผนมาได้แล้วนะครับว่าเราจะหาคำตอบโดยนำมาลบกันนะครับต่อไปก็จะเป็นการดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับเราจะหาแล้วครับว่าลบกันได้เท่าไหร่เอาแล้วครับเรามีเครื่องคิดเลขถูกต้องไหมครับนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยครับวันนี้นี่อนุญาตให้ใช้ได้นะครับนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยหรือนักเรียนบางคนบอกว่าโอ้คุณครูครับคุณครูคะตัวเลขขนาดนี้ลบได้เลยนะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ดังนั้นตอนนี้นักเรียนลองคิดนะครับไปพร้อมๆกันนักเรียนที่มีเครื่องคิดเลขครับหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยกดไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะครับ9,996ครับจุด12ครับ9,996จุด12ลบด้วยเท่าไหร่ครับ 9,960 .95 ครับกดหรือยังครับแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับได้เลยครับกดเลยได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 35.17
0: หน่วยเป็นตันนั่นเองนะครับนี่เลยนักเรียนก็อาจจะกดเครื่องคิดเลขอีกครั้งนึงนะครับเพื่อตรวจสอบคำตอบอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ว่าที่เรากดเครื่องคิดเลขไปนั้นถูกต้องหรือไม่หรือว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับหรือนักเรียนบางคนที่ไม่มีเครื่องคิดเลขอาจจะใช้เป็นไงครับลองตรวจสอบคำตอบนะครับลองตั้งลบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะใช้ความสัมพันธ์ก็ได้นะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับทีนี้ครับข้อที่1ผ่านไหมครับนักเรียนผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อที่2ต่อเลยครับข้อที่2ถามว่าค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนมีนาคมเพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์วันละกี่ตันนี่นะครับนักเรียนคิดว่าเอาเรามาเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับโจทย์เนี่ยถามเราว่านะครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนอะไรครับเดือนมีนาคมนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์วันละกี่ตันดังนั้นเวลาเราไปสังเกตในแผนภูมิแท่งนักเรียนก็จะต้องสังเกตของเดือนอะไรครับเดือนเดือนมีนาแล้วก็เดือนกุมภานั่นเองนะครับเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนานี่เลยนะครับเดือนกุมภามีเท่าไหร่ครับเอาเดือนมีนาก่อนละครับเดือนมีนามีปริมาณขยะมูลฝอยเท่าไหร่ครับ
1: 1,472.60
0: ตันต่อวันนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์มีเท่าไหร่ครับ 9,996.12 ตันต่อวันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาวางแผนนะครับในการแก้โจทย์ในข้อนี้เราจะหาได้อย่างไรครับว่าเดือนมีนาคมเนี่ยเพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์วันละกี่ตันก็นำมาลบกันใช่ไหมครับนำจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนใดตั้งครับ
1: เด
0: ือนมีนาคมตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยปริมาณขยะมูลฝอยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนี่นะครับนักเรียนครับไปครับกดไปพร้อมๆกันครับ 10,000 ครับ 472 10,000 นะครับ 472.60 ครับลบด้วย 9,996.12 กดเรียบร้อยหรือยังครับกดแล้วนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับพร้อมกันเลยครับได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้นะครับได้เท่าไหร่ครับ 476.48ตันนั่นเองนี่นะครับบางเรียนอาจจะกดเครื่องคิดเลขสักครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบคำตอบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านไหมครับข้อที่2ผ่านเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3ต่อกันเลยนะครับข้อที่3ลองให้นักเรียนได้ลองคิดดูครับข้อนี้ครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนเมษายนลดจากเดือนมีนาคมวันละกี่ตันนี่นะครับดูนะครับลองทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับวางแผนในการแก้โจทย์ข้อนี้ครับขั้นของการวางแผนนักเรียนคิดว่าจะต้องใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์อะไรครับเข้ามาช่วย
1: การลบ
0: ไหมครับการลบนะครับน่าจะต้องเป็นการลบเราก็ต้องมาดูนะครับว่าค่าเฉลี่ยขยะนะครับปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเท่าใดถูกต้องไหมครับแล้วก็เดือนมีนาคมเป็นเท่าใดแล้วก็ดูว่าลดลงเท่าไหร่แล้วก็นำจำนวนที่มากกว่าตั้งนะครับลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านั่นเองได้หรือยังครับได้แล้วนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางได้หรือยังเอ่ยได้คำตอบแล้วเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับเราจะต้องมาดูก่อนว่าปริมาณขยะมูลฝอยครับในเดือนเมษายนเท่าไหร่ครับ 165.41 ตันต่อวันใช่ไหมครับแล้วก็เดือนมีนาคมนะครับเท่าไหร่เอ่ย
1: 1472.60
0: ตันต่อวันนะครับถามว่าเดือนเมษายนเนี่ยลดจากเดือนมีนาคมเท่าไหร่เรานำจำนวนใดตั้งครับ
1: เด
0: ือนมีนาคมตั้งนะครับก็คือ 1472.60 ลบด้วย 1065.41 นั่นเองไปครับกดเครื่องคิดเลขนะครับ 1472.60 ครับลบด้วย 1065.41 ไปครับได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 407.19
0: นั่นเองนะครับ 407.19 หน่วยเป็นตันครับเก่งมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับคำถามต่อไปกันเลยนะครับโดยคุณครูจะนำแผนภูมินะครับที่เป็นแผนภูมิแท่งเนี่ยที่แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี59เนี่ยมาประกอบด้วยนะครับแล้วถามนักเรียนว่าจำนวนวันนักเรียนดูคำถามดีๆนะครับจำนวนวันตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2559และนะครับจำนวนวันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี2560รวมทั้งหมดมีกี่วันถามจำนวนวันในเดือนตุลาคมมีกี่วันครับ
1: 1,458.37
0: วันนะครับจำนวนวันนะครับ
1: 31 วัน
0: นะครับมี31วันแล้วเดือนพฤศจิกายนอะไรครับ
1: 30 วัน
0: มี30วันเดือนธันวาคมมีกี่วันครับ
1: 31
0: วันนะครับเดือนมกราคมครับ31วันเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีนี้มี28วันนะครับบอกไปก่อนนะมี28วันแล้วเดือนมีนาคมมีกี่วันครับ
1: 31 ว
0: ันแล้วก็เดือนเมษายนมี
1: 30
0: วันนะครับครูจะรวมจำนวนวันทั้งหมดก็นำตัวเลขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนำมารวมกันนั่นเองนะครับช่วยครูด้วยครับ31กดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันเลยครับบวก30บวก31บวก31บวก28บวก31บวก30กดหรือยังครับเดี๋ยวกดเท่ากับไปพร้อมๆกันกดเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับเลยครับ

0: กดแล้วนะครับได้เท่าไหร่เอ่ย212วันนั่นเองนะครับดังนั้นจำนวนวันตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี259นะครับแล้วก็รวมไปถึงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี60เนี่ยมีจำนวนวันรวมกันทั้งหมด212วันให้นักเรียนจำไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ในการตอบคำถามในข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวจะดูว่าจะเป็นการตอบคำถามข้อไหนนั่นเองนะครับจำไว้นะเท่าไหร่นะครับ212วันนี่นะครับครับคำถามต่อไปครับปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2559ถึงเดือนเมษายนปี2560ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาถามทั้งหมดเลยดังนั้นนักเรียนก็อาจจะต้องคิดก่อนนะครับว่าทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยมีปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับก็คิดได้จากการนำจำนวนวันในเดือนตุลาคมครับไปคูณกับปริมาณขยะใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยที่มีหน่วยเป็นตันต่อวันนั่นเองนะครับถ้าอย่างเดือนตุลาคมนะครับก็สามารถคิดได้โดยการนำ31ไปคูณกับ 1,458.37 นั่นเองนะครับแล้วเดือนพฤศจิกายนน่าจะต้องอะไรครับได้มาจากอะไรครับ
1: ได
0: ้
1: มาจาก
0: นำอะไรเอ่ยต้องนำจำนวนวันใช่ไหมมีกี่วันครับ
1: 3
0: พฤศจิกายนนะครับมีกี่วันมี30วันนะครับมี30วันไปคูณกับ 1,273.48 นั่นเองนะครับนี่เราก็จะนำมาบวกกันนะครับของทุกๆเดือนนั่นเองต่อไปครับเดือนธันวาคมก็นำ
1: 31
0: ไปคูณกับ 9,923.22 ครับต่อไปครับเดือนมกราคมในปี60ครับนำ31ไปคูณกับ 9,960.95 ต่อไปครับยังไม่หมดนะมีอะไรอีกครับเดือนกุมภาพันธ์ก็นำ28นะครับไปคูณกับ 9,996.12 แล้วก็เดือนมีนาคมนะครับนำ31ไปคูณกับ 1,472.60 และสุดท้ายครับเดือนเมษายนนำ30ไปคูณกับ 1,065.41 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดเครื่องคิดเลขไปพร้อมๆกันนะครับช่วยครูหน่อยครับเริ่มจากในเดือนตุลาคมก่อนครับเท่าไหร่เอ่ย31ครับไปคูณกับ 1,458.37 ครับกดเครื่องหมายเท่ากับเลยครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้ 324,209.47 นั่นเองต่อไปครับช่วยครูหน่อยครับเดือนพฤศจิกายนนำ30ไปคูณกับ 1,273.48 ครับกดเครื่องหมายเท่ากับเลยได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 318,477.88
0: เท่าไหร่นะครับจุด88เหรอครับลองดูใหม่นะมีใครได้จุด4เหมือนครูไหมจุด4เหรอได้ประมาณ 308,204.4 มั้ยใช่ไหมครับน่าจะกดผิดนะครับลองกดใหม่ดูนะครับนี่นะครับได้ 308,204.4 นั่นเองต่อไปครับนักเรียน31คูณ 9,923.22 ได้เท่าไหร่ครับได้กดเครื่องคิดเลขพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับได้ 307,619.82ต่อไปครับในเดือนมกราคมเท่าไหร่เอ่ยมกราคมครับ 9,900 เก่งมากครับได้ 308,789.45 ครับและเดือนกุมภาพันธ์ครับได้ 279,891.36

0: นะครับเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมนี่นำ31นะครับไปคูณกับ 1472.60 ครับได้เป็น 324,000 เท่าไหร่ต่อครับ
1: 650.6
0: นั่นเองนะครับแล้วก็เดือนสุดท้ายเดือนเมษายนนะครับได้เป็น 311,962.3 ครับโอ้ยังไม่จบนะครับนักเรียนนำ1 2 3 4 5 6 7นำ7จำนวนนี้ครับนี่มาทำอะไรกันครับมาบวกกันครับเอาเลยครับตอนนี้จะต้องใช้ทักษะแล้วก็ใช้ความแม่นยำในการกดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีไหมครับเอานะครับคุณครูจะเริ่มกดนะครับไปครับไปครับแข่งกันนะครับระหว่างคุณครูกับนักเรียนนี่ว่าใครจะเสร็จก่อนกันใครเสร็จแล้วยกมือได้เลย

0: ครเสร็จแล้วยกมือเลยครูจะยกมือแล้วนะนี่ครูยกมือก่อนนะครับเอาใครยกมือก่อนเอากลุ่มนู้นยกมือก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับคุณครูได้แป๊บนึงนะครับได้2ล้านมั้ยครับ2ล้านมั้ย2ล้าน1แสนมั้ย
1: ได้
0: 2ล้าน 155,327.4 ได้เท่านี้มั้ยครับโอ้ได้เท่าคุณครูเลยปรบมือให้กลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มที่4นะครับคิดได้ก่อนคุณครูเลยนะครับแล้วก็ถูกต้องด้วยกลุ่มอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับคิดได้ตามหลังมานั่นเองได้เป็น2,155,327.4 ตันนั่นเองนี่นะครับข้อนี้ครับข้อที่5เนี่ยเราก็จะจำจำนวนนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะนำไปคำนวณในข้อต่อไปนั่นเองครับอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อที่6ครับถามนักเรียนว่าค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยจะหานะครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยวันละกี่ตันเนี่ยได้อย่างไรมีใครบอกครูได้บ้างสิ่งที่โจทย์ถามคือค่าเฉลี่ยขยะมูลฝอยใช่ไหมครับวันละกี่ตันจะหาได้อย่างไรนะครับทำยังไงเอ่ยนำปริมาณขยะมูลฝอยใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยมาทำไงครับมารวมกันก็คือจะต้องหาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: หารด้วยจำนวนว
0: ัน เก่งมากครับหารด้วยจำนวนวันขั้นตอนนี้ก็คือขั้นของการวางแผนแล้วนะครับแล้วจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดเราหามาหรือยังครับ
1: หาม
0: าแล้วได้เท่าไหร่ครับก็คือ2ล้านเท่าไหร่นะครับ
1: 2ล้าน
0: นำ2ล้านเท่าไหร่ครับ2,155,327.4 หารด้วย212นะครับซึ่งได้เป็นนะครับประมาณเท่าไหร่เอ่ยจะเป็นจุดทศนิยมนะครับนักเรียนประมาณ 1,166.63 ตันนะครับอันนี้ครูปัดขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนก็อาจจะได้เป็น 166.638 กว่าๆนะครับดังนั้นก็ตามนี้เลยนะครับเราทำถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณขยะมูลฝอยนะครับหาวันละกี่ตันเนี่ยนะครับถามว่าวันละกี่ตันเนี่ยก็ประมาณนะครับวันละ 1,166.639 ตันนะครับทีนี้นักเรียนก็ได้ทราบข้อมูลไปแล้วใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยของขยะเนี่ยประมาณ 12,000 กว่าตันนะครับ

ถ้าคิดเป็นกิโลกรัมเนี่ยก็ประมาณ1ล้านกิโลกรัมนักเรียนคิดว่าเป็นขยะที่ปริมาณสูงไหมครับสูงมากเลยนะครับ1ล้านกิโลกรัมดังนั้นถามนักเรียนว่าจากขยะที่มหาศาลขนาดนี้นะครับนักเรียนคิดว่าขยะมูลฝอยมีผลกระทบต่อชีวิต

ุขอนามัยถ้าสมมุติว่ามีขยะมากๆเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคได้ถูกต้องไหมครับนี่เลยนะครับเขาบอกว่าผลกระทบนะครับด้านสุขภาพอนามัยเนี่ยก็จะขยะมูลฝอยนี่นะครับก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่อไปได้นะครับและในส่วนผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะทำให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อดินอากาศและแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียนะครับนักเรียนลองคิดต่อไปครับถ้ามีปริมาณขยะที่มากๆไปอุดที่ท่อนะครับระบายน้ำเวลาฝนตกมานะครับหรือว่ามีน้ำมาเนี่ยในปริมาณที่มากๆเนี่ยระบายไม่ทันเกิดปัญหาไหมครับทำให้น้ำท่วมขังได้ถูกต้องไหมหรือสามารถน้ำท่วมได้เลยนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาต่อไปในอนาคตได้นะครับในเรื่องอื่นๆต่อไปด้วยนั่นเองทีนี้ถามต่อไปครับจากมลภาวะดังกล่าวนักเรียนคิดว่าเราจะควรทำอย่างไรดีครับควรทำอย่างไรดีควรทำอย่างไรครับทิ้งขยะให้เป็นที่ถูกต้องไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการคัดแยกขยะด้วยนะครับขยะนั้นก็จะมีขยะเปียกขยะแห้งนะครับขยะอันตรายขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะครับนักเรียนก็จะต้องทิ้งขยะให้เป็นที่ด้วยนะครับนี่เลยครับช่วยลดปริมาณขยะนะครับโดยการรับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้งครับและคัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งมีขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายซึ่งควรกำจัดให้ถูกวิธีนักเรียนสังเกตครับยุคนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีการรณรงค์ใช่ไหมครับให้มีการอะไรครับใช้กล่องที่เป็นกล่องอะไรเอ่ยที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับย่อยสลายเร็วเนี่ยแทนการใช้อะไรครับพวกพลาสติกใช่ไหมครับโฟมต่างๆใช่ไหมครับซึ่งการย่อยสลายเนี่ยโอ้เขาบอกว่าใช้มีการย่อยสลายเนี่ยที่นานมากๆเลยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดขยะล้นนั่นเองนะครับมีปริมาณขยะที่มากเกินไปครับทีนี้ครับเราก็ได้เรียนกันไปกับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วจากแผนภูมิแท่งดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมต่อไปนะครับโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับนักเรียนฟังคำสั่งนะครับให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิแท่งแล้วช่วยกันตั้งคำถามกลุ่มละ1ข้อนะครับเมื่อเดี๋ยวนักเรียนกลุ่มที่1ตั้งคำถามเนี่ยกลุ่มอื่นจะเป็นกลุ่มที่ตอบคำถามนะครับอย่างกลุ่มที่2เป็นคนตั้งคำถามกลุ่มที่อะไรบ้างครับ1 4 5 3ก็จะเป็นคนตอบคำถามเข้าใจไหมครับจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมต่อไปโดยให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิแท่งนี้ครับที่กำหนดให้เป็นแสดงข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยในปี60นั่นเองนะครับ2560ก็แสดงรายการนะครับมีอาหารวัตถุดิบเคมีภัณฑ์สินค้าทองคำนะครับหน่วยเป็นล้านบาทด้วยนะครับที่มาก็มาจากกรมศุลกากรนะครับประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลองตั้งคำถามออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้คิดคำถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านักเรียนต้นทางเนี่ยคิดคำถามมาได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะมีข้อที่1ครับในกลุ่มที่1คิดมาบอกว่าถามว่ามูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดในปี2560คือรายการใดครับข้อที่2ครับกลุ่มที่2นะครับถามว่าเคมีภัณฑ์นำมาใช้ในด้านใดบ้างโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคำถามที่3ครับในกลุ่มที่3ถามว่าเรียงลำดับมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยปี2560จากน้อยไปมากนี่นะครับและข้อที่4ในกลุ่มที่4นะครับถามเพื่อนกลุ่มอื่นว่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์มีมูลค่ามากกว่าทองคำกี่ล้านบาทนะครับและข้อสุดท้ายครับในกลุ่มที่5ตั้งคำถามบอกว่าการนำเข้าอาหารมีมูลค่าน้อยกว่าสินค้ากี่ล้านบาทนั่นเองนี่เลยนะครับก็เป็นคำถามจากทั้ง5กลุ่มครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่นึงเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับก็ได้หาคำตอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางก็ได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับจากข้อที่1นั้นมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดในปี2560คือรายการใดครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเคมีพันใช่ไหมครับเก่งมากครับข้อที่2ครับเคมีพันนำมาใช้ในด้านใดบ้างนี่เป็นความรู้รอบตัวนะครับเคมีพันนำมาใช้ในด้านใดบ้างครับเก่งมากครับก็มีพวกอุตสาหกรรมนะครับมีในการเกษตรด้วยนะครับและข้อต่อไปครับเรียงลำดับมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยปี2560จากน้อยไปมากครับน้อยสุดคืออะไรครับวัตถุดิบนะครับแล้วก็เป็น
1: ทองคำ
0: แล้วก็เป็นอาหารต่อไปสินค้าแล้วก็มากที่สุดคือเคมีพันนั่นเองนะครับข้อที่4การนำเข้าเคมีพันมีมูลค่ามากกว่าทองคำกี่ล้านบาทครับตอบพร้อมกันเลยเราก็นำอะไรครับ826,143ลบด้วยอะไรครับ377,680มีค่าเท่ากับ448,463ล้านบาทนั่นเองนะครับและข้อที่5ข้อสุดท้ายครับการนำเข้าอาหารมีมูลค่าน้อยกว่าสินค้ากี่ล้านบาทนะครับเราก็ดูนะครับอาหารเท่าไหร่สินค้าเท่าไหร่นะครับนำมาลบกันนั่นเองนะครับก็นำ 572,454 ลบด้วย 399,664 นะครับมีค่าเท่ากับ 172,790 ล้านบาทนั่นเองนี่เลยนะครับสังเกตก็นักเรียนจากที่ได้เดินดูนะครับนักเรียนต้นทางส่วนใหญ่ก็จะตอบถูกนะครับฝากในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 3.8 ครับให้นักเรียนได้ไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยก็เป็นการตอบคำถามนะครับจากแผนภูมิที่กำหนดให้นั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนวันนี้เราเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการแก้โจทย์ปัญหาครับโดยนักเรียนนะครับอาจจะต้องพิจารณาว่าคำถามคืออะไรแล้วนำข้อมูลจากแผนภูมิแท่งมาใช้ในการหาคำตอบครับโดยอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาดังนี้ครับ 1. ทำความเข้าใจปัญหา 2. วางแผนแก้ปัญหา 3. ดำเนินการตามแผนและ 4. ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับนั่นเองครับสำหรับบทเรียนขั้นต่อไปนะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการแก้โจทย์ปัญหากันบ้างโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.9 ครับแล้วก็เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่27ชัยชนะของการพัฒนา
1: พี่ร่มเย็นวาดอะไรคะเนี่ยยานอวกาศเหรอมีใบพัดด้วย
2: ไม่ใช่ยานอวกาศดูดีๆนี่อยู่ในน้ำนะทายถูกมีรางวัลให
1: ้ดูไม่ออกอะค่ะคุณตาขาช่วยดูหน่อย
3: เหมือนกังหันน้ำนะเนี่ยกังหันน้ำชัยพัฒนาเหรอร่มเย็น
1: กังหันน้ำชัยพัฒนางั้นเหรอคะเหมือนเคยเห็นตรงสระน้ำหน้าโรงเรียน
3: ก็นี่แหละหน้าที่ของกังหันน้ำชัยพัฒนาคือความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเป็นชัยชนะของการพัฒนาเหมือนหลักการทรงงานข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำเสียและทรงห่วงใยพระสกนิกรที่ต้องเผชิญปัญหานี้จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยกังหันน้ำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในนามกังหันน้ำชัยพัฒนาก
4: ังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลกกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
3: การเอาชนะน้ำเสียโดยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทำให้คนไทยรู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรของประเทศเพื่อความยั่งยืน
4: คนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประโยชน์สุขของพระสกนิกรเด็กๆควรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะจ๊ะ
3: เริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้หน้าที่ของตนเองทำสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของคุณธรรมตามหลักการทรงงานเพื่อให้ประเทศไทยของเราพบชัยชนะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะหลาน
5: ๆครับคุณตาคุณยาย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: อ สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรณ์ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
11: ์พระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรณ์เดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาภิเษกและเสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทั้งนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่หน้าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณฑลแห่งนี้ตกแต่งด้วยครึ่งเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะจะเรียนในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลครั้งที่2ค่ะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้ให้นักเรียนเนี่ยทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจและบันทึกข้อมูลลงในใบงานแบ่งออกเป็นสไลด์ต่างๆซึ่งในวันนี้เราจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นชิ้นงานนำเสนอกันค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติสร้างชิ้นงานคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอและสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วยความเพียรพยายามค่ะเอาล่ะนักเรียนคะจากจุดประสงค์เมื่อสักครู่นี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะได้สร้างงานนำเสนอที่มีความน่าสนใจโดยอิงจากข้อมูลที่นักเรียนได้ทำการสืบค้นในครั้งที่แล้วในหัวข้อที่นักเรียนเลือกกันนะคะแต่ว่าครูขอถามคำถามก่อนว่าในวันนี้นะคำถามของครูมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่านอกจากการใช้ข้อความแผนภูมิหรือแผนผังสามารถนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจด้วยวิธีใดได้อีกบ้างในการนำเสนอข้อมูลเราอาจจะมีการใส่รูปภาพประกอบใช่ไหมคะใส่แผนภูมิต่างๆแผนผังต่างๆให้มีความสวยงามทีนี้ครูอยากจะทราบว่านอกจากข้อมูลเหล่านี้เราสามารถใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกเพื่อทำให้งานนำเสนอของเรามีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นขอตัวแทน1คนตอบคำถามในข้อนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าควรจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างลองนึกถึงงานนำเสนอที่นักเรียนเคยพบเจอก็ได้นอกจากข้อมูลเหล่านี้ที่ครูได้ถามไปนักเรียนคิดว่ามีเทคนิคอะไรที่สามารถทำให้งานนำเสนอน่าสนใจได้บ้าง
1: สีครับ
0: จะเป็นในเรื่องของการใส่สีสันใช่ไหมคะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสีใช่ไหมลูกเก่งมากๆขอบคุณนะคะขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมมีใครคิดเห็นนอกเหนือจากเพื่อนอีกไหมคะเพื่อนบอกว่ามีการเพิ่มสีสันที่หลากหลายให้มีความดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้นรู้ขออีกสักหนึ่งคนนอกจากใส่สีเพิ่มเติมแล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรที่ควรจะใส่ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นบ้างขอเป็นผู้หญิงหนึ่งคนก็ได้ค่ะเชิญค่ะ
2: ใส่เอฟเฟกต์ค่ะ
0: มีการใส่เอฟเฟกต์สำหรับภาพเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนรูปแบบต่างๆใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนทั้งสองคนค่ะเก่งทั้งคู่เลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างในการสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจนักเรียนคิดว่าควรจะเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปเพื่อทำให้งานของเราสมบูรณ์แบบแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนตอบกันมาได้เลยนะคะและที่นักเรียนทั้งสองคนได้ตอบมานี้ก็ถูกต้องทั้งสองคนเลยนะคะการใส่สีสันที่หลากหลายทำให้งานนำเสนอของเรามีความสวยงามแล้วก็การเพิ่มเอฟเฟกต์หรือรูปแบบภาพเคลื่อนไหวต่างๆก็ทำให้ดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นด้วยนะคะเอาล่ะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูนะคะก็คือการทำให้ภาพหรือข้อความในสไลด์เคลื่อนที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับของเพื่อนเลยถูกไหมคะคือปกติแล้วถ้าเรานำเสนอเพียงข้อความอย่างเดียวหรือรูปภาพแบบนิ่งเฉยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้งานนำเสนอของเราไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีการเพิ่มเติมในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือมีการเคลื่อนที่ของข้อความหรือรูปภาพต่างๆอาจจะทำให้งานนำเสนอของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติในส่วนของการสร้างงานนำเสนอโดยการเพิ่มข้อความแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเอาล่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนตอบคำถามกันไปแล้วคุณครูมีในเรื่องของการสร้างงานนำเสนอมาให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจกันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆในเรื่องของการสร้างงานนำเสนอนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

ถูกต้องแล้วค่ะจากการสร้างงานนำเสนอนะคะนักเรียนสามารถเพิ่มลูกเล่นหรือการตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแทรกวัตถุใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นการแทรกภาพข้อความหรือการทำให้ข้อความต่างๆเคลื่อนที่ได้ซึ่งเทคนิคเหล่านี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะโดยเราจะใช้เครื่องมือทั้งหมดในโปรแกรมสร้างงานนำเสนอนั่นเองนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างงานนำเสนอว่าควรจะทำอย่างไรสามารถใส่อะไรเพิ่มเติมลงไปได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นในลำดับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้กันก่อนนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมเลยค่ะในชุดกิจกรรมในเรื่องนี้นะคะจะมีใบความรู้ด้วยกัน2ใบความรู้ในวันนี้นักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้แรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแทรกวัตถุนะคะในใบความรู้นี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการแทรกวัตถุต่างๆอาทิเช่นการแทรกข้อความนะคะการแทรกรูปภาพการแทรกตารางรวมไปถึงการแทรกรูปร่างต่างๆในระหว่างนี้นักเรียนศึกษาใบความรู้คร่าวๆไปก่อนเลยว่าวันนี้เราจะต้องได้มีการแทรกอะไรบ้างนี่คือใบรู้แรกในวันนี้นะคะในเรื่องของการแทรกวัตถุและอีกหนึ่งใบความรู้นะคะจะเป็นใบความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุและการเปลี่ยนสไลด์ซึ่ง2ใบความรู้นี้จะอยู่ติดกันเลยต่อเนื่องกันเลยนะคะโดยในใบความรู้ที่2นี้เมื่อเราทำการแทรกวัตถุแทรกข้อความหรือรูปภาพอื่นๆเรียบร้อยแล้วคุณครูจะสอนให้นักเรียนนะคะใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมทำให้รูปภาพหรือข้อความสามารถเคลื่อนที่ได้ก่อนที่จะแสดงผลรวมไปถึงเมื่อนักเรียนทำการเปลี่ยนสไลด์ต่างๆจะทำให้สไลด์นั้นมีลูกเล่นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ครูจะสอนเทคนิคทั้งหมดที่อยู่ในใบความรู้ให้นักเรียนนำมาใช้สร้างงานนำเสนอตามหัวข้อที่นักเรียนได้เลือกกันไว้ในครั้งที่แล้วนะคะเอาล่ะนักเรียนอ่านใบความรู้ไปคร่าวๆได้เลยนะคะในระหว่างที่นักเรียนกำลังศึกษาใบความรู้อยู่เดี๋ยวครูขอพานักเรียนนะคะมาชมสิ่งที่เราจะได้ปฏิบัติกันในวันนี้ก็คือใบงานที่2นั่นเองนะคะใบงานที่2มีชื่อว่าสร้างงานนำเสนอค่ะโดยใบงานนี้นะคะเช่นเคยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4-6 คนร่วมกันทำใบงานที่2สร้างงานนำเสนอค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่2สร้างงานนำเสนอนั่นเองในระหว่างนี้ที่นักเรียนกำลังศึกษาใบความรู้อยู่ใครที่พออ่านแล้วเข้าใจแล้วคร่าวๆเรามาดูใบงานไปพร้อมๆกันนะคะในใบงานสร้างงานนำเสนอในวันนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนสร้างงานนำเสนอตามที่ออกแบบในใบงานที่1และใช้โปรแกรมในการนำเสนอนะจากนั้นบันทึกไฟล์ชื่อว่าหัวข้อแล้วก็ขีดตามด้วยชื่อกลุ่มนะคะโดยมีข้อกำหนดดังนี้คำว่าชื่อกลุ่มก็คือให้นักเรียนใส่หมายเลขกลุ่มได้เลยนะที่ครูได้แบ่งไว้นะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2เรียงไปเรื่อยๆนะคะโดยในงานนำเสนอของนักเรียนจะต้องมีหัวข้อหรือว่าองค์ประกอบที่กำหนดให้ดังนี้เลยส่วนที่1 นะคะข้อกำหนดที่1ก็คือแทรกข้อความศิลป์เพราะฉะนั้นในงานนำเสนอของนักเรียนจะต้องมีข้อความศิลป์อยู่ด้วยข้อกำหนดที่2ก็คือแทรกรูปภาพข้อกำหนดที่3ก็คือการกำหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุและข้อกำหนดที่4ก็คือการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ตอนนี้คุณครูกำลังมองหน้านักเรียนหลายๆคนกำลังตกใจแล้วก็สับสนว่าหนูจะแทรกข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรถูกไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะเดี๋ยวครูจะมีการสาธิตให้นักเรียนชมก่อนแล้วนักเรียนก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันว่าในข้อกำหนดทั้ง4ข้อนี้จะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะโดยเราจะใช้ข้อมูลจากที่นักเรียนได้สืบค้นกันไว้แล้วนะซึ่งข้อมูลขั้นตอนในการแทรกตามข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ในใบความรู้นะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หลังจากที่ครูนำเสนอแล้วก็สาธิตไปแล้วนะคะทีนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำงานนำเสนอเสร็จสิ้นเรียบร้อยหลังจากที่บันทึกชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูต้องการให้นักเรียนส่งไฟล์งานผ่าน padlet.comรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยบันทึกไฟล์เสร็จแล้วก็ส่งมาที่ช่องทาง padlet.com ได้เลยนะคะคุณครูอยากจะเห็นเหมือนกันว่าผลงานของนักเรียนปลายทางจะน่ารักแล้วก็สวยงามมีความน่าสนใจเพียงใดโดยใช้เทคนิคจากที่คุณครูสอนในวันนี้นะคะ
โดย padlet.com นี้นะคะคุณครูได้เตรียมไว้ให้นักเรียนทุกคนแล้วเป็นลิงก์เว็บไซต์เดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมๆกันโดยวิธีการบันทึกไฟล์คุณครูก็จะสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของงานที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้เดี๋ยวครูย้อนกลับไปให้ดูว่าเราจะต้องสร้างอะไรบ้างนะจำไว้นะอันดับแรกข้อความศิลป์นะคะสองคือแทรกรูปภาพแล้วก็กำหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วก็จบที่กำแบบการเปลี่ยนสไลด์นะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้นักเรียนชมว่าจะมีวิธีการทำได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะในระหว่างนี้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์รอไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันว่าวิธีการสร้างงานนำเสนอโดยใช้เทคนิคต่างๆเหล่านี้จะทำได้อย่างไรบ้างนะคะนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ได้เลยนะในอันดับแรกนะคะให้นักเรียนสังเกตบนหน้าจอของตัวเองก่อนคุณครูจะให้นักเรียนทำการเปิดเว็บไซต์ของ padlet.com รอไว้เลยเวลานักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้นำงานไปส่งได้ทันเวลานะคะอันดับแรกนักเรียนดูบนหน้าจอเดสก์ท็อปของตัวเองจะมีไฟล์ที่ชื่อว่าลิงก์ส่งงานสร้างงานนำเสนอป.5นะคะเป็นไฟล์ของ Microsoft Word ให้นักเรียนเปิดไฟล์นี้เข้าไปได้เลยค่ะวิธีการเปิดไฟล์ก็คือการคลิกซ้าย2ครั้งติดกันหรือที่เราเรียกกันว่าดับเบิลคลิกนะคะเป็นการเปิดไฟล์งานขึ้นมาในไฟล์งานนะคะครูจะมีการแนบลิงก์ของ padlet.com ไว้ให้แล้วก็นี่จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่นักเรียนจะได้เข้าไปชมนะคะอันดับแรกให้นักเรียนทำการคลิกซ้ายค้างไว้ตรงหน้าตัว H ตัวนี้นะคะแล้วก็ขยับเมาส์ไปทางขวามือให้เกิดเป็นแรงเงาสีดำๆหรือสีเทาแบบนี้เป็นการคลุมดำเพื่อเลือกข้อความนะคะแบบนี้เราเรียกว่าการคลุมดำเลือกข้อความนะทำพร้อมกันนะคะคลุมดำเลือกข้อความที่เป็นเว็บไซต์ตรงส่วนนี้ไม่ต้องใช้บรรทัดข้างบนนะเราเอาแค่ตรงที่เป็น URL นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิกขวา1ครั้งหรือใครจะกดคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ที่เป็นคอนโทรลบวกด้วยตัว4ก็ได้นะคะใครที่คลิกขวาแล้วให้เลือกคำว่าคัดลอกค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น copy copy นะคะภาษาไทยก็คัดลอกคลิกซ้ายตรงคำว่าคัดลอกได้เลยหลังจากนั้นนักเรียนเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมาค่ะเปิดเว็บไซต์ของ Google ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงที่อยู่ของเว็บไซต์ทางด้านบนนะคะตรงส่วนนี้นะให้นักเรียนนำเว็บไซต์ที่เป็น URL ที่เราคัดลอกเมื่อสักครู่นี้คลิกขวาแล้วก็กดวางได้เลยหรือใครจะใช้คีย์ลัดคอนโทรลบวกด้วยตัว V ก็ได้กดวางได้เลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนกด Enter ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนวางลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกด Enter ได้เลยนะคะเราก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของpadlet.com ในเรื่องของสร้างงานนำเสนอป.5นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตรงส่วนนี้เป็นการส่งงานนะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการส่งงานครูจะสอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะตอนนี้หลายคนเข้า Padlet ได้แล้วนะคะเว็บ Padlet ของเรานะคะจะเป็นในเรื่องของสร้างงานนำเสนอป.5นะคะตอนนี้นักเรียนส่วนใหญ่นะคะเข้าสู่เว็บไซต์ของ padlet.com ได้แล้วเพราะว่าเราจะใช้เว็บไซต์นี้ในการส่งงานนำเสนอของนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะให้ตัวแทนกลุ่ม1คนเป็นคนส่งงานก็ได้ลำดับต่อไปนะนักเรียนเราจะทำการเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะเพื่อจะใช้ในการสร้างงานนำเสนอโดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์เป็นวงกลมสีแดงแล้วก็มีตัว P อยู่ตรงกลางให้นักเรียนสังเกตบนหน้าจอของนักเรียนเองนะคะหาสัญลักษณ์ของโปรแกรม PowerPoint แต่ถ้าใครไม่มีโปรแกรมอยู่บนหน้าจอให้นักเรียนมาที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอเห็นไหมลูกที่เป็นสัญลักษณ์ของรูปธงปุ่ม Start ตรงนี้ให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งที่ปุ่ม Start แล้วก็พิมพ์ตัว P ลงไปพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว P นะคะจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นให้นักเรียนกดเปิดโปรแกรม PowerPoint ได้เลย
นะคะกดเปิดโปรแกรม PowerPoint ได้เลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะคะและอันดับแรกให้นักเรียนเลือกที่งานนำเสนอเปล่างานนำเสนอเปล่าตรงนี้นะที่อยู่บนข้อมูลนะคะที่เป็นสวัสดีตอนบ่ายแล้วก็มีคำว่าใหม่ให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งที่งานนำเสนอเปล่าตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรมนะคะหน้าตานี้คือหน้าตาของโปรแกรมการสร้างงานนำเสนอที่เราเรียกกันว่า PowerPoint นะคะระหว่างนี้นักเรียนหลายๆคนกำลังเข้าโปรแกรมอยู่แล้วก็หลายคนที่เข้าสู่โปรแกรมได้เรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยนะคะลำดับแรกในใบความรู้นะคะเราจะเริ่มด้วยการแทรกข้อความแต่ก่อนที่เราจะแทรกข้อความได้นักเรียนจะเห็นว่าบนหน้าสไลด์ของนักเรียนจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่2กรอบใช่ไหมคะเป็นกรอบที่เป็นคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องแล้วก็คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องรองตรงส่วนนี้คุณครูอยากให้นักเรียนทำการลบกรอบนี้ออกไปวิธีการลบกรอบนะคะให้นักเรียนนำเมาส์นะมาวางตรงเส้นประของกรอบนี้แล้วคลิกซ้าย1ครั้งจากที่เป็นเส้นประจะกลายเป็นเส้นทึบแบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็กดปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์ปุ่ม delete จะอยู่บนของสัญลักษณ์ลูกศรนักเรียนก้มลงไปบนแป้นพิมพ์นะคะให้สังเกตตรงปุ่มลูกศรซ้ายขวาบนล่างขยับขึ้นไปทางด้านบนจะมีปุ่ม delete อยู่ delete delete นะคะปุ่ม delete นักเรียนกด delete ได้เลยเป็นการลบกรอบที่1กรอบที่2กรอบข้อความที่2เช่นเดียวกันคลิกซ้ายตรงเส้นประแล้วก็กด delete แบบนี้นะคะกรอบข้อความทั้ง2ก็จะหายไปเราจะได้หน้าสไลด์ว่างเปล่าแบบนี้ขึ้นมานะคะนี่คือขั้นตอนในการลบกรอบข้อความหรือวิธีการลบอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนหน้าสไลด์ที่นักเรียนไม่ต้องการนักเรียนจะต้องนำเมาส์ไปคลิกที่วัตถุนั้นๆแล้วก็กด delete ได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนเตรียมหน้าสไลด์ว่างเปล่าเรียบร้อยแล้วในสัปดาห์ที่แล้วสไลด์แรกของนักเรียนเป็นสไลด์เกี่ยวกับชื่อเรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสไลด์แรกโดยการพิมพ์ชื่อเรื่องของนักเรียนลงไปเลยและเราจะใช้หัวข้อแรกก็คือการแทรกข้อความศิลป์นะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนไปที่คำสั่งตรงนี้เลยค่ะคำสั่งคำว่าแทรกไปที่คำสั่งแทรกนะนักเรียนหาคำสั่งแทรกนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า insert นะ insert นะคะ insert ภาษาไทยจะเป็นคำว่าแทรกคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่าแทรกแล้วหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนสังเกตคำสั่งในส่วนที่เป็นข้อความดูบนหน้าจอไปพร้อมๆกันนะจะอยู่ประมาณกึ่งกลางนะคะค่อนไปทางขวาแล้วหาคำว่าอักษรศิลป์ที่เป็นสัญลักษณ์ตัว A แบบเอียงข้างแบบนี้นะคะอักษรศิลป์แล้วนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งหลังจากนั้นนักเรียนเลือกอักษรศิลป์ที่นักเรียนชอบเลยค่ะสมมุติว่าคุณครูชอบในลักษณะสีส้มตรงส่วนนี้คุณครูก็คลิกซ้าย1ครั้งเลือกรูปแบบอักษรศิลป์เลยนักเรียนชอบรูปแบบไหนคลิกซ้าย1ครั้งได้เลยแล้วข้อความของนักเรียนจะแสดงขึ้นมาตรงนี้กลางหน้ากระดาษให้นักเรียนใส่ชื่อเรื่องของตัวเองลงไปเลยค่ะชื่อเรื่องของนักเรียนมีชื่อเรื่องว่าอะไรใส่ลงไปเลยเดี๋ยวคุณครูจะขอใส่เรื่องของคุณครูเองนะคะนักเรียนก็ใส่ชื่อเรื่องที่นักเรียนได้เตรียมไว้ครั้งที่แล้วเลยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นคนทำบันทึกในส่วนนี้ก็ได้ส่วนคนอื่นๆก็ร่วมออกแบบไปพร้อมๆกันจะได้ฝึกทักษะไปด้วยนะคะคุณครูใส่ชื่อเรื่องของคุณครูเลยแล้วกันนะในระหว่างนี้นักเรียนใส่ชื่อเรื่องของตัวเองเลยนะคะที่ได้เลือกกันไว้นะคะ

เอาล่ะคุณครูขอใส่เป็นชื่อเรื่องนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบนี้นะคุณครูเลือกเป็นเทคโนโลยีน่ารู้นะคะของนักเรียนเป็นเรื่องอะไรก็ใส่ชื่อเรื่องลงไปเลยนี่คือขั้นตอนแรกในการแทรกข้อความศิลป์นะคะใครต้องการให้ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่ขึ้นนักเรียนก็นำเมาส์มาคลิกตรงกรอบสี่เหลี่ยมของข้อความแล้วตรงที่เมนูหน้าแรกตรงเมนูหน้าแรกนะคะจะมีตัวเลขตรงส่วนนี้เดี๋ยวคุณครูขยายหน้าจอให้นะคะคลิกที่ข้อความก่อนนะแล้วตรงเมนูคำสั่งหน้าแรกจะมีการเพิ่มขนาดของตัวอักษรอยู่ตรงนี้นักเรียนสามารถเพิ่มขนาดลงไปได้เลยใครต้องการใหญ่เท่าไหร่พิมพ์ลงไปได้นะคะบางคนบอกว่าอยากได้ขนาด120แบบนี้ก็ได้แล้วก็กด Enter นะคะแล้วข้อความของนักเรียนก็จะใหญ่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกครั้งนึงจะได้เห็นข้อแตกต่างนะคะนี่เป็นการเพิ่มข้อความลงไปแบบนี้นะคะอ่ะนี่คือส่วนแรกในการเพิ่มเกี่ยวกับข้อความศิลป์ใครอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้นักเรียนสังเกตคำสั่งคำว่ารูปแบบรูปร่างทำไปพร้อมๆกันนะเมื่อนักเรียนแทรกข้อความศิลป์เสร็จแล้วจะมีคำสั่งรูปแบบรูปร่างแสดงผลขึ้นมาและจะมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยเมนูเติมสีรูปร่างเส้นกรอบรูปร่างอ่ะลองเล่นดูสินี่คือเส้นกรอบรูปร่างเห็นไหมคะข้อความของครูก็จะมีกรอบแสดงขึ้นมาเติมสีรูปร่างล่ะเป็นการแรงเงาสีพื้นหลังนะคะเติมสีรูปร่างจะเป็นการแรงเงาสีพื้นหลังเติมสีข้อความจะเป็นการเปลี่ยนสีให้กับข้อความของนักเรียนเองเห็นไหมอยากได้สีแบบไหนก็เปลี่ยนได้ตามชอบนะคะเส้นกรอบข้อความเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะเส้นกรอบข้อความมีในเรื่องของความหนาด้วยนะอยากได้ความหนาเท่าไหร่เห็นไหมคะนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อนักเรียนเลือกคำสั่งต่างๆให้ดีด้วยนะลองเลือกดูนะคะอยากได้แบบไหนมีการใส่เอฟเฟครูปร่างก็มีเห็นไหมคะมีการเรืองแสงอยากให้เรืองแสงแบบไหนเอฟเฟคข้อความก็มีนะคะให้ข้อความเรืองแสงได้เหมือนกันนักเรียนลองตกแต่งดูได้นะคะนี่จะเป็นส่วนแรกในเรื่องของการแทรกข้อความศิลป์เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการตกแต่งนะตอนนี้เราแทรกข้อความศิลป์เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาแทรกรูปภาพกันค่ะนักเรียนนักเรียนพักการตกแต่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาแทรกรูปภาพไปพร้อมกันก่อนอย่างน้อยนักเรียนจะได้ทำงานได้เดี๋ยวครูจะปล่อยเวลาให้นักเรียนตกแต่งนะวิธีการแทรกรูปภาพเหมือนเดิมค่ะไปที่เมนูแทรกเลยค่ะนักเรียนไปที่เมนูแทรกค่ะคุณครูไปต่อแล้วนะในเรื่องของการตกแต่งเราพักไว้ก่อนได้เรามาแทรกองค์ประกอบต่อไปนะคะแทรกรูปภาพไปที่เมนูแทรกแล้วหาคำว่ารูปภาพเลยค่ะเมนูแทรกแล้วไปที่คำว่ารูปภาพนะคะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วเลือกคำว่าอุปกรณ์นี้คำว่าอุปกรณ์นี้หมายความว่ารูปภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพในคลังก็จะเป็นรูปภาพที่อยู่ในโปรแกรม PowerPoint ส่วนรูปภาพออนไลน์จะเป็นรูปภาพที่ได้จากการค้นหาออนไลน์นักเรียนเลือกอุปกรณ์นี้ได้เลยไปที่เมนูแทรกเลือกคำว่ารูปภาพแล้วก็อุปกรณ์นี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนสามารถหารูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้หรือใครจะใช้รูปภาพในโฟลเดอร์ที่เป็นรูปประกอบงานป.5ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองเลือกมาซะ1รูปนะคะสมมุติคุณครูเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันแล้วคุณครูก็กดที่คำว่าแทรกได้เลยนักเรียนเลือกรูปที่สนใจนะคะ
หนึ่งรูปแล้วกดที่คำว่าแทรกได้เลยเป็นการแทรกรูปภาพเข้ามาแล้วนักเรียนก็สามารถขยับรูปภาพได้เลยโดยการคลิกซ้ายค้างไว้ที่รูปภาพแล้วก็ขยับไปมาแบบนี้ได้เลยนะคะและเหมือนเดิมเมื่อเราทำการแทรกรูปภาพเราจะมีเมนูทางด้านบนที่เป็นคำว่ารูปแบบรูปภาพตรงรูปแบบรูปภาพนะเดี๋ยวสมมติคุณครูทำให้ดูนักเรียนจะเห็นว่าการใส่เอฟเฟคให้กับรูปภาพมีเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะเป็นแบบแรงเงาเป็นเงาสะท้อนเป็นแบบใส่กรอบให้รูปภาพตรงนี้เป็นในเรื่องของรูปแบบรูปภาพนักเรียนลองเล่นดูได้เส้นขอบรูปก็เป็นการใส่กรอบให้กับรูปภาพแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเอฟเฟคต่างๆที่นักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยเหมือนกับข้อความเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนสามารถลองใช้ลูกเล่นที่ทาง PowerPoint มีให้นอกเหนือจากนี้ยังมีเมนูทางด้านซ้ายที่เป็นในเรื่องของการแก้ไขตรงส่วนนี้จะมีการปรับความคมชัดปรับความคมชัดให้กับรูปภาพนะบางรูปภาพอาจจะไม่คมชัดมากพอตรงการแก้ไขปรับได้เลยสีล่ะอยากได้สีแบบไหนอยากได้เป็นลายเส้นไหมหรือว่าอยากได้สีสะท้อนอย่างไรนะคะนักเรียนลองเล่นดูได้ตรงเมนูทางด้านบนมีเยอะแยะมากมายถ้าหากรูปภาพใดที่มีพื้นหลังโปรแกรมนี้สามารถนำพื้นหลังออกได้นะคะจะอยู่ในหัวข้อของเอาพื้นหลังออกตรงนี้ตอนนี้เราได้หัวข้อแล้วก็แทรกรูปภาพแล้วถูกไหมคะได้หัวข้อกับแทรกรูปภาพได้แล้วนักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้องเลยที่ครูได้ชมอยู่นะคะลำดับต่อไปตอนนี้สไลด์ที่1จะเป็นหัวข้อเรื่องใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำสไลด์ที่2เลยเป็นสไลด์ในเรื่องของรายชื่อสมาชิกกลุ่มพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมเสียงไม่ดังเลยขออีกรอบได้ไหมลูกพร้อมไหมคะเราไปพร้อมๆกันนะลูกในเรื่องของการตกแต่งนักเรียนไม่ต้องตกใจเดี๋ยวให้นักเรียนไปตกแต่งทีหลังได้แต่วันนี้ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยทำในเรื่องของการแทรกต่างๆตามโจทย์ที่กำหนดให้ครบเสียก่อนตอนนี้เรามีแทรกข้อมูลใช่ไหมข้อความใส่รูปภาพไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทำในเรื่องของการขึ้นสไลด์ใหม่การขึ้นสไลด์ใหม่นะสไลด์ที่2เป็นรายชื่อสมาชิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนักเรียนไปที่เมนูคำว่าแทรกอีกหนึ่งครั้งเหมือนเดิมเลยคำสั่งคำว่าแทรกนะแล้วคำสั่งแรกเลยสไลด์ใหม่ที่มีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเครื่องหมายบวกสีเขียวสไลด์ใหม่ตรงนี้นะให้เด็กๆกดตรงลูกศรตรงเล็กๆตรงนี้นะคะกดซ้ายหนึ่งคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วสไลด์ใหม่มีเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่สไลด์ชื่อเรื่องและเนื้อหาตรงส่วนนี้จะเป็นเทมเพลตของ PowerPoint ที่เขาได้เตรียมไว้ให้แต่นักเรียนถ้าหากว่านักเรียนจะใส่ข้อมูลด้วยตัวเองให้นักเรียนเลือกเป็นสไลด์ว่างเปล่าได้เลยเราจะได้พิมพ์ข้อมูลด้วยตัวเองแล้วก็ตกแต่งด้วยตัวเองได้นะคะให้นักเรียนเลือกที่สไลด์ว่างเปล่าได้เลยค่ะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่าว่างเปล่าตรงนี้จะได้สไลด์ที่2ขึ้นมาเห็นไหมเป็นสไลด์ที่2แล้วนะในสไลด์นี้เราจะทำการใส่ชื่อสมาชิกนักเรียนบอกว่าพื้นหลังที่มีอยู่เป็นสีขาวไม่ชอบเลยอันดับแรกเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนใช้รูปร่างในการใส่พื้นหลังก่อนวันนี้เราจะใช้เมนูแทรกทั้งหมดเลยนะใช้เมนูแทรกกันก่อนให้เด็กๆไปที่แทรกเหมือนเดิมนะคะแล้วหาคำว่ารูปร่างรูปร่างทำไปพร้อมๆกันนะให้เลือกเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมทับลงไปแบบนี้เลยให้เต็มหน้าสไลด์เลยแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีตามที่นักเรียนชื่นชอบเติมสีรูปร่างเห็นไหมตอนนี้พื้นหลังของนักเรียนก็เป็นสีอื่นแล้วและนักเรียนหลายคนก็งงว่าคุณครูคะ
พื้นหลังบังข้อความหนูเมื่อสักครู่นี้หมดเลยทำอย่างไรจำได้ไหมทุกครั้ง

ที่เราแทรกอะไรก็แล้วแต่จะมีเมนูคำสั่งพิเศษเพิ่มขึ้นมาเมื่อนักเรียนแทรกรูปภาพก็จะมีรูปแบบรูปภาพใช่ไหมแทรกข้อความศิลป์ก็จะมีรูปแบบข้อความเพราะฉะนั้นแทรกรูปร่างก็จะมีรูปแบบของรูปร่างเช่นเดียวกันรูปแบบรูปร่างเห็นไหมเป็นเมนูพิเศษเพิ่มขึ้นมาตรงส่วนนี้และตรงส่วนของเมนูรูปแบบรูปร่างนักเรียนสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของพื้นหลังนี้ให้อยู่ทางด้านหลังหรือจะให้อยู่ทางด้านหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตรงรูปแบบรูปร่างนี้จะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาตรงส่วนของคำว่าเดี๋ยวครูขอนำพื้นหลังนี้มาใส่ในสไลด์แรกให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดขึ้นเห็นไหมพอแทรกพื้นหลังแล้วมันบังตัวหนังสือใช่ไหมคะให้นักเรียนไปที่รูปแบบรูปร่างแล้วหาคำว่านำไปข้างหน้าย้ายไปข้างหลังเห็นไหมคะจะมีข้อความจัดเรียงนำไปข้างหน้าย้ายไปข้างหลังแบบนี้นักเรียนลองคลิกซ้ายดูคุณครูเลือกที่ย้ายไปข้างหลังตอนนี้ข้อมูลที่เป็นรูปภาพขึ้นมาด้านบนแล้วคุณครูลองคลิกอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมคะหัวข้อเราขึ้นมาแล้วเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเมนูตรงส่วนนี้สามารถใช้จัดตำแหน่งข้อความรูปภาพหรือรูปร่างได้หมดเลยถ้าอยากจะให้รูปภาพไปอยู่ข้างหลังล่ะก็ทำได้เหมือนกันนะคะคลิกที่รูปภาพแล้วหาคำว่าจัดเรียงตรงรูปแบบรูปภาพก็ได้แล้วเหมือนเดิมนำไปไว้ข้างหน้าหรือย้ายไปข้างหลังแบบนี้ย้ายไปเรื่อยๆเห็นไหมคะหายไปแล้วหรือจะนำมาไว้ข้างหน้าก็ได้นี่เป็นการขยับตำแหน่งนะคะนี่จะเป็นในเรื่องของการแทรกข้อความแล้วนะแทรกรูปภาพแทรกรูปร่างสุดท้ายเราจะมีการแทรกข้อมูลที่เป็นข้อความปกติใช่ไหมคะตอนแรกเราแทรกข้อความศิลป์ไปแล้วแต่เราต้องการจะแทรกข้อความที่เป็นข้อความปกติทำได้อย่างไรเหมือนเดิมค่ะไปที่เมนูแทรกค่ะไปพร้อมๆกันเลยใกล้ๆกับอักษรศิลป์จะมีคำว่ากล่องข้อความใกล้ๆกับอักษรศิลป์นะจะมีกล่องข้อความให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งแล้วนำกล่องข้อความนี้มาวาดบนพื้นที่ที่เราต้องการจะให้มีข้อความวิธีการวาดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากกล่องข้อความแบบนี้เลยค่ะคลิกซ้ายตรงจุดไหนก็ได้ที่นักเรียนต้องการแล้วลากกล่องข้อความแบบนี้หลังจากนั้นจะมีเคอร์เซอร์กระพริบนักเรียนพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยสวัสดีค่ะอย่างนี้สมมตินะสวัสดีค่ะแบบนี้ค่ะในหน้าแรกเราเป็นแค่ชื่อเรื่องในหน้าที่2ลองแทรกกล่องข้อความในหน้าที่2ไปที่เมนูแทรกกล่องข้อความนะคะแล้วก็สร้างกล่องข้อความโดยการคลิกซ้ายค้างไว้หัวข้อก็คือสมาชิกกลุ่มที่แล้วก็ตามด้วยเลขที่กลุ่มของนักเรียนสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้เลยเห็นไหมอย่างที่ครูบอกใช้ขนาดที่ใหญ่ที่สุดก็ได้นะคะเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวหนาทำอย่างไรกดตรงนี้นะคะตรงเมนูของคำว่าฟอนต์ตรงนี้นักเรียนลองคลิกเล่นดูได้เลยนะคะจะมีเอฟเฟกต์มากมายขีดเส้นใต้แรงเงานะคะตัวเอียงตัวหนานักเรียนลองเล่นลองใช้ลูกเล่นดูนะคะสมาชิกกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วก็จัดให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้แล้วก็เวลาพิมพ์ชื่อสมาชิกนะคะก็แทรกกล่องข้อความเหมือนเดิมแบบนี้เลยแล้วก็เริ่มจากคนที่1คือใครใช่ไหมเด็กชายอะไรเด็กคุณครูขอใส่ชื่อคุณครูนะคนที่1นะคะของกลุ่มคุณครูก็คือชื่อคุณครูเองนะคะแล้วคนที่2นักเรียนก็พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะพิมพ์เรียงไปเลยเด็กชายอะไรก็ว่าไปนะคะเด็กชายแล้วก็ตามไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนเองนะคะเพิ่มขนาดตัวหนังสือได้เลยตามที่นักเรียนต้องการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำ2สไลด์นี้ก่อนแล้วกันนะคะและเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาทำต่อนะให้นักเรียนทำสไลด์ที่1ที่เป็นในเรื่องของชื่อเรื่องสไลด์ที่2ที่เป็นเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่มนะคะเพื่อที่จะได้ทำการตกแต่งให้เรียบร้อยแต่ทีนี้ในใบงานคุณครูจำได้ว่าจะมีการใส่เอฟเฟกต์แล้วก็การเปลี่ยนสไลด์ใช่ไหมคุณครูขออีกนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้หนู

งมือทำด้วยตัวเองและนะขออีกนิดนึงให้นักเรียนคลิกที่สไลด์แรกค่ะคลิกที่สไลด์แรกเด็กๆทำพร้อมๆกันเด็กๆคลิกสไลด์แรกนะคะแล้วไปที่เมนูของคำว่าภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวเด็กๆไปที่คำสั่งภาพเคลื่อนไหวหลังจากนั้นนำเมาส์มาคลิกที่หัวข้อเรื่องค่ะนำเมาส์มาคลิกที่ชื่อเรื่องแล้วตรงเมนูภาพเคลื่อนไหวจะเป็นสีขึ้นมาแบบนี้ให้นักเรียนลองเลือกเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวสักหนึ่งอย่างคุณครูขอเลือกเป็นแยกแบบนี้ละกันลองกดดูค่ะนี่คือการใส่เอฟเฟกต์ให้กับข้อความใครที่ยังไม่ได้ทำลงมือทำไปพร้อมๆกันนะคลิกที่สไลด์ที่หนึ่งเลือกหัวข้อชื่อเรื่องราวไปที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ลองใส่เอฟเฟกต์ดูว่าเด็กๆอยากให้หัวข้อเรื่องมีภาพเคลื่อนไหวหรือเอฟเฟกต์ในการแสดงผลอย่างไรนี่คือการใส่เอฟเฟกต์ในการแสดงผลในหัวข้อนะคะใส่รูปภาพได้ไหมใส่ได้นะคลิกที่รูปภาพเหมือนกันแล้วก็เลือกภาพเคลื่อนไหวเหมือนเดิมเห็นไหมคะใส่ได้หมดเลยทั้งรูปภาพและข้อความนะคะหลายๆคนกำลังสนุกแล้วและสุดท้ายคือการใส่การเปลี่ยนรูปแบบสไลด์เรายังอยู่ในสไลด์ที่หนึ่งนะข้างๆภาพเคลื่อนไหวจะมีคำว่าการเปลี่ยนเห็นไหมคะข้างๆกับคำสั่งภาพเคลื่อนไหวจะมีคำว่าการเปลี่ยนให้นักเรียนลองเลือกการเปลี่ยนสักหนึ่งอย่างคุณครูขอเลือกเป็นแท็บซูมแบบนี้ในคำสั่งการเปลี่ยนนะคะจะเป็นการใส่เอฟเฟกต์ให้กับการเปลี่ยนสไลด์ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวจะเป็นการใส่เอฟเฟกต์ให้กับข้อความหรือวัตถุต่างๆบนสไลด์ลองเล่นดูนะเห็นไหมอย่าลืมมาใส่ในสไลด์ที่2ด้วยนะสไลด์ที่2ก็ใส่ได้นะคะสไลด์ที่2ใส่ตรงรายชื่อสมาชิกภาพเคลื่อนไหวนะคะเลือกได้เลยจะเป็นแบบไหนแล้วก็ตรงการเปลี่ยนคุณครูก็เลือกเป็นแบบอะไรก็ได้ตามที่นักเรียนสนใจนะอาจจะเป็นแบบดันแบบคลี่แบบแยกได้หมดเลยนักเรียนลองใช้เอฟเฟกต์ตามที่นักเรียนชื่นชอบดูได้เลยนะคะเปลี่ยนสีพื้นหลังได้นะเอาล่ะตอนนี้ครูสอนในเรื่องของเทคนิคที่นักเรียนจะได้ใช้ไปหมดแล้วนะคะในวันนี้ครูขอให้นักเรียนลงมือสร้างสไลด์ในสไลด์ที่1และ2ก่อนเลยสไลด์ที่1จะเป็นชื่อเรื่องซึ่งหลายๆคนทำเกือบเสร็จแล้วสไลด์ที่2จะเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะวันนี้ขอ2สไลด์ก่อนและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะเพิ่มเทคนิคเพิ่มเติมและให้นักเรียนทำงานสไลด์ของตัวเองให้เรียบร้อยต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลงมือปฏิบัติในการสร้างสไลด์ของตัวเองได้เลยนักเรียนปลายทางสามารถใช้เทคนิคที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้ลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรืออาจจะมีลืมกระบวนการบางช่วงให้สอบถามกับคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างงานนำเสนอใน2สไลด์แรกได้เลยค่ะ

ในระหว่างที่ทำงานนะคะครูจะเห็นว่ามีนักเรียนหลายกลุ่มที่ทำสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะสอนให้นักเรียนบันทึกไฟล์งานก่อนเพื่อที่จะเตรียมนำส่งนะคะแล้วก็ใครที่ยังทำไม่เสร็จก็ทำต่อไปเรื่อยๆได้ส่วนคนที่เสร็จแล้วจะได้มีไฟล์งานส่งนะคะวิธีการบันทึกไฟล์งานนะนักเรียนอันดับแรกเลยค่ะอันดับแรกนะให้นักเรียนไปที่คำสั่งคำว่าไฟล์ไปที่คำว่าไฟล์เลยนะคะแล้วหาคำว่าบันทึกเป็นบันทึกเป็นนะคะแล้วก็เลือก PC เครื่องนี้PC เครื่องนี้นะก็คือเป็นการเลือกตำแหน่งบันทึกไว้ที่เครื่องนี้เลยหลังจากนั้นให้เลือกเดสก์ท็อปเลยค่ะให้นักเรียนหาโฟลเดอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปนะเดี๋ยวของครูจะเป็นคำว่าตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะครูจะเลือกไว้ที่เดสก์ท็อปนะแล้วจำได้ไหมว่าชื่องานในหนังสือให้นักเรียน

0: ึกฝ่ายงานว่าอะไรคะฝ่ายงานว่าอะไรลูกงานนำเสนอไหมใช่ไหมตรงชื่อไฟล์ตรงนี้นะเด็กๆพิมพ์พร้อมครูเลยนะคะเลือกเดสก์ท็อปเลยเดสก์ท็อปแล้วก็งานนำเสนอตรงส่วนนี้ที่เป็นชื่อไฟล์นะให้เป็นงานนำเสนอแล้วก็ตามด้วยกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่1ไหม2 3 4 5 6เรียงไปเลยนะคะเป็นชื่อกลุ่มตัวเองนะตามด้วยหมายเลขกลุ่มแล้วนักเรียนก็กดบันทึกได้เลยค่ะตั้งชื่อไฟล์งานนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อกลุ่มนะแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะตอนนี้ไฟล์งานของนักเรียนบันทึกเป็นที่เรียบร้อยและต่อไปจะให้นักเรียนทำการนำมาส่งใน padlet.com หลายๆคนบันทึกแล้วกำลังพิมพ์ชื่อไฟล์อยู่เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขที่ของกลุ่มตัวเองกลุ่มที่เท่าไหร่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เปิด padlet.com ได้เลยแล้วก็ให้ไปที่มุมขวาล่างที่มีเครื่องหมายบวกเลยค่ะมุมขวาล่างนะคลิกที่เครื่องหมายบวกและไปที่สัญลักษณ์ตัวแรกเลยค่ะที่เป็นเอกสารพับมุมขวาบนแล้วนักเรียนก็คลิกซ้าย1ครั้งหลังจากนั้นเลือกไฟล์ของตัวเองเลยที่บันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะครูหาไฟล์ครูก่อนนะนี่งานนำเสนอเจอแล้วแล้วก็กด Open ได้เลยค่ะรอดาวน์โหลดรออัปโหลดสักหนึ่งรออัปโหลดแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนสามารถกดเผยแพร่ได้เลยแบบนี้ตอนนี้งานครูมาแล้วนะกดเผยแพร่ปุ่มสีชมพูได้เลยนะคะอ้าวมีมาแล้ว1กลุ่มงานนำเสนอกลุ่มที่4นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลุ่มที่4สร้างงานนำเสนอเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยคุณครูขอให้กลุ่มที่4ออกมานำเสนอเลยได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างงานนำเสนอของกลุ่มที่4กันเลยนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างการนำเสนองานนำเสนอของกลุ่มที่4นะนี่มีการใส่เอฟเฟคเมื่อคลิกแล้วนะคะเมื่อคลิกแล้วข้อความส้มตำที่เราชอบแสดงผลขึ้นมาในหน้าที่2เป็นการใส่ข้อความเรียบร้อยเก่งมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างผลงานของกลุ่มที่4นะใน2สไลด์แรกทำออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะคะอาจจะมีการใส่เอฟเฟคน้อยไปสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมได้นะคะในระหว่างนี้กลุ่มอื่นๆสามารถส่งงานเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางก็ส่งเข้ามาพร้อมๆกันได้เลยนะเอาล่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้ครูเห็นแล้วว่าหลายๆคนก็กำลังตกแต่งกันอยู่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้นักเรียนอาจจะยังทำไม่สมบูรณ์แต่อย่าลืมว่าเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของ padlet.com ได้เลยนะคะแล้วครั้งหน้าคุณครูจะรอดูผลงานของนักเรียนทุกคนเลยนะว่าหลังจากที่กลับไปทำมาแล้วนะคะได้ผลงานออกมาในรูปแบบใดกันบ้างนะคะเอาล่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะจบกันไปในวันนี้นะคะคุณครูขอเข้าสู่ในเรื่องของการสรุปบทเรียนกันก่อนเลยค่ะบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการใช้โปรแกรมนำเสนอช่วยในการทำให้งานนำเสนอน่าสนใจกิจกรรมนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการใช้โปรแกรมนำเสนอช่วยในการทำให้งานนำเสนอน่าสนใจนั่นเองเอาล่ะนักเรียนคะในวันนี้หลายๆกลุ่มใกล้เคียงที่จะเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราต้องส่งไปในแพดเล็ตนะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันสรุปเสียงดังๆเลยวันนี้เราได้สร้างงานนำเสนอโดยมีการแทรกอะไรลงไปบ้างคะตอบเสียงดังๆเลยลูกมีการแทรกรูปภาพแล้วมีอะไรอีกคะงั้นขอตัวแทนกลุ่มนี้เลยตอบเลยดีกว่าว่ามีการแทรกอะไรลงไปบ้างจากที่นักเรียนได้ทำงานนำเสนอมามีการแทรกอะไรบ้างคะในวันนี
1: ้อักษรศิลป์ครับ
0: มีอักษรศิลป์มีอะไรอีกลูก
1: รูปภาพ
0: มีรูปภาพมีอะไรอีกไหม
1: เอฟเฟกต์เคลื่อนที
0: ่เอฟเฟกต์การเคลื่อนที่ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีการแทรกพื้นหลังที่ใช้รูปร่างใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆขอบคุณนะคะพี่นักเรียนต่อมาก็ถูกต้องแล้วนะคะวันนี้เราได้มีการแทรกวัตถุหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความข้อความศิลป์รูปภาพรูปร่างต่างๆแล้วก็มีการใส่เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวของข้อความแล้วก็พื้นหลังต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนักเรียนหลายๆกลุ่มนะคะกำลังลงมือสร้างสรรค์รังสรรค์ชิ้นงานกันอย่างสวยงามเลยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะถ้านักเรียนทำในวันนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรนะให้นักเรียนทำต่อให้เสร็จแล้วก็ส่งมาในแพดเล็ตได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาลงมือปฏิบัติในการสร้างงานกันต่อนักเรียนสามารถทำต่อเนื่องจากวันนี้ได้เลยแล้วก็หากนักเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ส่งมาใน padlet.com และครั้งหน้าเราจะมาทำงานนำเสนอที่น่าสนใจและใช้เทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของสรุปเพิ่มเติมของคุณครูค่ะการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจสามารถทำได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายการใช้โปรแกรมนำเสนอเป็นอีกวิธีการหนึ่งโดยการทำให้งานนำเสนอน่าสนใจมากขึ้นด้วยภาพหรือข้อความเคลื่อนที่ได้และการเปลี่ยนสไลด์ในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นการสรุปโดยรวมเมื่อเรามีการใส่วัตถุหรือเอฟเฟกต์ต่างๆก็จะทำให้งานนำเสนอของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะในส่วนของบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลครั้งที่3ก็คือการสร้างงานนำเสนอต่อเนื่องจากในวันนี้นะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ใบความรู้ที่1เรื่องเทคนิคการสร้างงานนำเสนอค่ะแล้วก็ใบงานที่3นะคะเพิ่มเทคนิคนำเสนอซึ่งในครั้งหน้านะคะเราจะมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อที่ทำให้งานนำเสนอของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นส่วนงานนำเสนอในวันนี้นะคะใครที่ยังทำไม่เรียบร้อยนักเรียนกลับไปทำเพิ่มเติมต่อให้สมบูรณ์แล้วก็ส่งในแพดเล็ตที่ครูได้กำหนดไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้จะมีตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มแล้วที่เพื่อนได้ทำออกมาก็ถือว่าถูกต้องสวยงามอย่าลืมกลับไปทำต่อที่บ้านให้เรียบร้อยในสไลด์อื่นๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้มาร่วมสนุกกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่10 ตุลาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศลาวตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ขอบด้านตอนล่างของทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศลาวซึ่งลักษณะของฝนกลุ่มนี้นะคะมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งทําให้ในวันนี้นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีโอกาสเกิดเรื่องของลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนค่อนข้างมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70-80ของพื้นที่กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะการกระจายของฝนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะเริ่มมีลักษณะของเมฆชั้นต่ำนะคะก่อตัวขึ้นมาซึ่งมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะส่วนแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศจีนนะคะจะเห็นว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะแผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่เวียดนามตอนบนแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะหรือว่าบริเวณของร่องความกดอากาศต่ำนะคะที่พาดผ่านอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้เห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีลักษณะที่มีโอกาสเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนฝนตกหนักก็มีได้บ้างบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีนะคะกรุงเทพในบางพื้นที่รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนนะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะที่จะมีลักษณะของแนวลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมนะคะก็จะทําให้มีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านตอนล่างของภาคนะคะจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะภาพรวมเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว15-30 กม/ชม.คลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะลักษณะของลมนะคะค่อนข้างแปรปรวนความเร็วลม15-30 กม/ชม.คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ฉบับที่7 253/2569ในช่วงวันที่10ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13มีผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ข
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยคาดการณ์นะคะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่11ตุลาคมถึงวันที่13ตุลาคมนะคะเริ่มจากแผนที่เสี่ยงภัยในช่วงวันที่11ตุลาคมนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนนะคะมีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากมีบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่12ตุลาคมนะคะโอกาสที่จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะคะโดยภาพรวมก็แทบจะทั่วจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่13

ลาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะก็จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากวันนี้นะคะก็จะเน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือที่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแทบจะทั่วทุกจังหวัดนะคะซึ่งมีโอกาสที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณพื้นที่สงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือรวมถึงภาคกลางนะคะส่วนเรื่องของฝนตกหนักก็เน้นในทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th นะคะหรือโทร02-399-4012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
3: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วยจับ
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
3: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
3: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ

แล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
2: ย้
4: าย
1: โอ้ย
3: จริงด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
5: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ไม่
1: ข้าขอก่อนเลยแล้ว
2: ข้าก่อน
6: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
6: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
5: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
6: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
6: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
6: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
6: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
6: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
6: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
3: ้
1: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
5: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
7: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
6: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ

0: ำทำคำไทย
1: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
1: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
1: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
1: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
1: ดีแล้วดีแล้ว
0: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่

0: ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ

0: ไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ

0: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายในวันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
2: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
2: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
2: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
2: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
2: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกา

0: ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10 บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบมาแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3.รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยมักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวย

0: พื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ

0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเต่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:00 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 นถึงเวลา 6

นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: เรามาเรียนเรื่องอะไรที่นี่กันหรอคะครู
0: วันนี้นะครับคุณครูจะพาน้องชีต้าแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านทุกคนนะครับไปขี่จักรยานรอบชุมชนกันเพราะว่าชุมชนบางกอบัวเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นผืนป่าผืนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดผืนหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นปอดของคนจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับชุมชนนี้นะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆคุณครูอยากจะให้น้องชีต้าแล้วก็อยากให้เด็กๆทางบ้านทุกคนได้ไปชมพร้อมกันพร้อมหรือยังครับชีต้า
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยเย้ไป

0: ชีต้าสังเกตไหมครับว่าถนนที่นี่นะครับทั้งสะอาดทั้งสวยงามบรรยากาศก็ร่มรื่นน่าขี่จักรยานมากๆเลย
1: ถนนสวยแบบนี้ต้องมีคนดูแลไหมคะ
0: มีสิครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลเนี่ยจะกระจายอำนาจมาให้กับส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ดูแลใกล้ชิดกับประชาชนส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่รู้จักประชาชนแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยมากกว่ารัฐบาลเวลาเกิดปัญหาอะไรหรือว่าจะมีโครงการพัฒนาอะไรก็ตามแต่เนี่ยส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะเข้าใจและสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับชิต้าทราบไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเราเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทแล้วมีอะไรบ้าง
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปซึ่งก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.เราจะมีเทศบาลครับผมนะฮะซึ่งเทศบาลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก3ประเภทคือเทศบาลนครเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลแล้วก็อันที่3นะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.นั่นเองสรุปแล้วเนี่ยนะครับองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันคืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ครับแล้วเราก็มีองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีก2แห่งนะครับ1ก็คือกรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยเรานั่นเองแล้วก็2ก็คือเมืองพัทยาเป็นองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งต้องอาศัยการจัดการและการบริหารที่เป็นรูปแบบเฉพาะครับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ดูแลรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ฝึกอาชีพให้คนในชุมชนตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น 3. ดูแลรักษาความสะอาดบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาและ 5. มีส่วนร่วมในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของท้องถิ่นครับ

0: ชิต้ารู้ไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับประชาชนที่สุดใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดคุณครูจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีเมืองนึงชื่อว่าเมืองอาตามิเมืองอาตามิเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครไปเที่ยวเลยทั้งที่เมืองอาตามิเนี่ยนะครับมีอาหารที่อร่อยแล้วก็มีน้ำพุร้อนให้คนสามารถไปแช่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้จักเมืองอาตามิเลยครับจนกระทั่งมีอยู่วันนึงนะครับมีข้าราชการท่านนึงนะครับของเมืองอาตามิเนี่ยเขาก็อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้คนมาสนใจเมืองอาตามิมากขึ้นนะครับข้าราชการท่านนี้นะครับก็เลยเริ่มไปติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่นๆไปติดต่อร้านค้าไปติดต่อประชาชนนะครับให้มามีส่วนร่วมกันในการที่จะได้ช่วยให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับกลายเป็นเมืองที่มีคนสนใจรู้ไหมว่าข้าราชการคนนี้เพียงคนเดียวเลยนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มความสามารถเขาทุ่มเททุกอย่างเลยเพื่อที่จะทำให้เมืองอาตามิเนี่ยจากเมืองที่ไม่มีคนรู้จักให้กลายเป็นเมืองที่มีคนรู้จักแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในที่สุดชิต้าอยากรู้ไหมครับว่าข้าราชการคนนี้เนี่ยเขาทำยังไงจนทำให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจจนถึงทุกวันนี้
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: ผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอาตามินะครับเรานัดกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยสร้างเมืองให้กลับมานะฮะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแบบนี้ครับแล้วท่านเป็นใครเรานัดกันไว้แล้วครับให้ท่านเซนวิ
3: ชเ
2: จอเจ้าหน้าที่แล้ว
3: ให้ยามานะซังยาเวเนชิชิอาโช
2: ท่านเป็นคนสร้างเมืองที่ซบเซามาเป็นเมืองที่มีความสุขใหม่แล้วก็มีคนกลับมาเที่ยวเยอะแยะมากมายเนี่ย

0: รู้วิธีกันว่าเขาทำกันยังไงดีกว่าอยากให้ชมสักทีสิครับ
1: ก็วิดีโอว่า3ปีไม
2: ่ก่อนจะไปเที่ยวเราไปดูสถานที่ทำงานของท่านที่ว่าการอำเภออาตามิกันก่อนค่ะ
3: 観光イベントやったり、はい、あとは産業振興って言って、まあ、あの町の、
0: はい、あ、これはパネクね、パネクね、แนะนำการท่องเที่ยวทำให้เมืองเนี่ยเป็นที่รู้จักในการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวอะไรครับทำยังไงให้นะครับเมืองเนี่ยมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เกี่ยวกับมีเดียนะครับมีเดียโปรโมชั่นนะฮะเป็นการโปรโมชั่นของนะสื่อให้ออกสื่อเยอะ
3: これはあの厚尾くんって言って熱海のゆるキャラキャラクター
0: はいอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของประจำนะอาตามินะครับชื่ออัตสึโอะกุนนะครับน้องคุณอัตสึโอะเป็นลูกของลุงนะฮะซึ่งมีผมบางๆนะครับก็คือเป็นเมืองออนเซ็นครับคุณลุงคนนี้ชอบอาบออนเซ็นมากๆเลยครับ
3: โอเ
0: ค
3: มาเลย
0: โอเคอันเดนส์ครับ
3: โอเคโอเคมาติด
2: เพราะเหตุใดท่านจึงสามารถทำให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งทั้งๆที่ท่านเป็นข้าราชการตัวเล็กๆไม่ใช่นักธุรกิจแต่อย่างใดซึ่งคำตอบของท่านน่าจะเป็นตัวอย่างได้ว่าไม่ต้องใช้เงินก็พลิกฟื้นเมืองได้ให้ใจเท่านั้นเองค่ะ
0: เคล็ดลับอีกอย่างก็คือนะครับท่านนะฮะลงในอินเทอร์เน็ตเขียนว่า365วันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนจะรับช่วยนะฮะให้คนที่อยากถ่ายรายการเนี่ยโดยนะครับเจ้าหน้าที่1คนเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการจะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่
2: นะคะยอมทำงาน365วันเลยขอแค่ให้มีคนมาอยากถ่ายทำรายการเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของเมืองทุ่มเทสุดตัวจริงๆค่ะตอนนี้ปากปลาหมึกย่างเสร็จแล้วมาลองกันเลยค่ะ
0: ผมก็เคยอาตามินี่ใ
4: จโอ้อ๋อใ
0: ช่ใช่ใ
4: ช่ใช
0: ่นี่ก็คือปากปลาหมึกนะนี่เราเข้ามาไม่ได้ขออนุญาตจริงๆถ่ายนะแบบนี้ห้ามถ่ายแต่ที่เนี่ยท่านบอกว่าพามาบ่อยๆจนนะชินแล้วเพราะว่า3วันจะมีคนมาถ่ายรายการครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นชิงกันมากเลยมากินกันเลยอร่อยมากเลยคือเขาเขียนอย่างเงี้ยว่าสามารถนะครับเอาไปให้เขาเนี่ยย่างแล้วถือกินได้เลยธรรมดาแล้วถ้าเป็นร้านแบบนี้เขาจะไม่ชอบให้ถือกินเพราะว่าจะทำให้เมืองสกปรกแต่เมืองนี้ก็คือแบบว่านะสามารถให้เดินกินไปด้วยเลยนะครับรณรงค์ให้เดินกินเลยคือไม่มีกำแพงกั้นในการตีกรอบว่าเอ้ยห้ามนู่นห้ามนี่นี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งครับเมื่อ6ปีก่อน7ปีก่อนนะฮะทีวีจะมาตอนแรกเนี่ยต้องมาขออนุญาตทีละที่แต่ตอนนี้บอกว่าทุกที่ร่วมมือกันหมดเลยนะเราจะไม่มีการนะฮะเซโนนะต้องเซเยสแล้วยิ้มแย้มนะประชุมกันแล้วตอนนี้ทุกท่านนะถ้าขอถ่ายเนี่ยโอเคหมดเลยและสิ่งสำคัญก็คือท่านใช้ความเป็นข้าราชการเนี่ยให้เป็นประโยชน์งงไหมฮะใช้ความเป็นข้าราชการให้เป็นประโยชน์ยังไงคือท่านบอกว่าท่านเป็นข้าราชการดังนั้นนะฮะมีความเชื่อถือต้องการให้เมืองอ่ะนะฮะมียอดขายที่ดีมีเสน่ห์ไม่ได้ได้รับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยร่วมมือกัน
2: เราดูได้ง่ายๆเลยค่ะว่าการถ่ายทำในตลาดที่นี่เจ้าของร้านค้าจะให้ความร่วมมือมากจริงๆต่างกับบางย่านที่เราเคยไปถ่ายทำมาถ้าไม่ติดต่อมาก่อนอย่าหวังจะได้ถ่ายนะคะบางที่มีคนมาเดินตามให้ถ่ายเฉพาะจุดที่เขาอนุญาตจริงๆค่ะ
0: แล้วพี่ดูนี่จากสถานีรถไฟทางด้านนู้นนะออกมาเนี่ยนะฮะเอาขาแช่ออนเซ็นได้ฟรีอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นออนเซ็นที่มาจากนะครับภูเขาหรือมาจากข้างใต้ดินออกมามันออกมาไม่อั้นเลยเนี่ย
2: สถานที่ต่อมาที่ท่านขับรถพาเราไปเที่ยวก็คือริมทะเลค่ะจะบอกว่าทีมงานดูให้รู้ทำงานกับท่านรู้เลยว่าท่านทำงานมาเยอะจริงๆค่ะคือรู้มุมรู้จุดว่าช่างภาพควรจะถ่ายไปทางไหนบ้างพิธีกรควรนั่งมุมไหนอย่างที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ค่ะ
3: そうですね。そこはこれですね。じゃあ畳場ってお城がありますね。
0: หน้าล้อเนี่ยตรงนี้จะมีหนองไม้ไฟขึ้นนะฮะตรงนี้เป็นที่ที่ต้องจองกันเลยแล้วก็ทางด้านนู้นก็เป็นนะฮะปราสาทอาตามินะฮะเนี่ยวิวสวยมากเลยตรงนี้นะครับเป็นที่จอดเรือยอทนะครับเรือยอทคนโตเกียวเนี่ยจะมาเอาเรือมาฝากไว้ที่นี่ครับในนะวันเสาร์ที่นี่เขาจะมานะมาขับเรือแล้วก็ออกไปเมืองต่างๆออกไปเที่ยวนะถามว่าเป็นข้าราชการมากี่ปีแล้วท่านบอกว่าเป็นข้าราชการมา17ปีแล้วก่อนหน้านั้นอยู่แผนกอะไรบ้างครับย้ายมาอยู่เรื่อยๆอยู่แผนกนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอีกอันนึงคือแผนกนะฮะผลผลิตนะฮะผลผลิตในเมืองนะแล้วก็กลับมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการท่องเที่ยวอีกทีนึงครับตอนนี้โดดเด่นขนาดไหนไม่มีใครย้ายท่านแล้วเพราะว่าใครๆก็อยากให้ท่านทำ
2: วิธีการฟื้นฟูเมืองต้องทำอย่างไรท่านลองมาแล้วหลายอย่างค่ะทั้งจัดอีเวนต์ต่างๆงานวิ่งงานเดินกิจกรรมพิเศษก็ยังไม่ค่อยสำเร็จจนท่านมาพบว่าการอนุญาตให้รายการทีวีมาถ่ายทำเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเลยแค่เงินเดือนของท่านคนเดียวเท่านั้นก็เปลี่ยนเมืองได้แล้วล่ะค่ะ
3: อีไวหรือบางมีกาวง่า
0: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ว่าการอำเภอเนี่ยเวลาลงใน Google แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นที่1เสิร์ชคำว่าถ่ายทำรายการถ่ายทำหนังแล้วก็เสิร์ชคำว่าอัตมิปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นมาที่1เลยแล้วท่านบอกว่าสิ่งสำคัญคือนะต้องให้อำนวยความสะดวกด้วยความเต็มใจกับลูกค้าในปีแรกนะฮะมีคนมาเพิ่ม2เท่านะปีที่2เพิ่มอีก2เท่าและปีที่3เพิ่มมาเป็น3เท่าครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาแล้วติดใจขอมาอีก
3: ก็帰ればまた戻れると思ったんですね僕は
0: เมื่อ100ปีก่อนนะครับที่เนี่ยครับเป็นรีสอร์ทที่ดังมากๆใน100ปีก่อนนะครับเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับของนะครับเชื้อพระวงศ์นะฮะเป็นเมืองที่ราคาแพงนะครับก็ทำให้คนในเมืองอ่ะมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านมาท่องเที่ยวแถวนี้ครับก็เลยมีคนหลั่งไหลมาเทมาเที่ยวนะครับแต่ผู้คนก็อยากพอมาไปเรื่อยๆก็นะครับเป็นการค้าขายทำให้อิมเมจเนี่ยเริ่มตกเมื่อ50ปีก่อนเป็นเหมือนสถานที่เรืองลมนะแต่มันก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านบอกว่ามันมีเสน่ห์ก็คือนะมีออนเซ็นนะครับมีเมืองที่สวยงามมีวิวที่ดีนะครับก็แค่เปลี่ยนอิมเมจให้ดีขึ้นทำให้คนนะกลับขึ้นมาได้นะครับท่านบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็คือท่านเป็นข้าราชการก็เลยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเมืองได้ถ้าไม่ใช่ข้าราชการแล้วใครจะแก้ได้ครับ
2: ชมวิวหน้าอ่าวแบบนี้ดูไปดูมาก็เหมือนอยู่ในยุโรปเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยน่าเที่ยวมากเลยค่ะ
0: ก็เวลาเราไปที่ต่างๆเนี่ยถามว่านะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยนะฮะจะไปติดต่อนะครับขออนุญาตสถานที่ขออนุญาตที่ต่างๆเนี่ยทำยังไงท่านก็บอกว่าต้องเดินไปด้วยตัวเองเลยยื่นนำบัตรบอกว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการนะแต่ว่าอยากสร้างเมืองนะฮะมีรายการไงพระเอกเนี่ยแหละเป็นตัวตลกนะฮะอาบน้ำออนเซนปุ๊บว่ายไปว่ายมามีจระเข้โผล่มาจระเข้โผล่มาจากออนเซนเนี่ยเอามาใส่เลยได้เลยธรรมดาถ้าเป็นอิมเมจโรงแรมหรูๆดังๆเขาไม่ยอมแกนะมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ท่านบอกว่านะครับก็ไปยื่นใบบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะแต่ว่าเรามาสร้างเมืองกันแล้วในแต่ละตอนเนี่ยที่ออกอากาศแล้วเนี่ยจะมีคนดูนะหลายแสนหลายล้านแล้วนะเมืองก็จะพัฒนาด้วยช่วยร่วมมือหน่อยได้ไหมนะอยู่ที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะอธิบายถ้าเราอธิบายแล้วเนี่ยเจ้าของสถานที่จะโอเคหมดครับแล้วก็มีการถ่ายทำแบบที่น่าสนใจอีกอันนะครับก็คือที่เมืองอื่นไม่รับทำนะฮะลองจินตนาการดูครับดาราตลกเนี่ยครับหลับๆอยู่นะตื่นมาอีกทีนะอยู่บนเตียงแล้วที่นะครับกำลังลอยอยู่บนฟ้าแล้วเรือกำลังดึงนะเหมือนกับเราอยู่บนฟ้าแล้วก็ตื่นมาอ้ออะไรเนี่ยอยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นปีใหม่เริ่มกับวันใหม่ธรรมดาแล้วที่อื่นเขาไม่รับทำเพราะว่ามันอันตรายมากแต่ที่นี่ทำครับก็เลยนะครับเป็นที่ที่โด่งดังขึ้นมาเลยครับ
2: เล่ามาถึงตรงนี้เราก็เลยอยากให้ท่านเล่าว่ามีการถ่ายทำรายการเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ท่านประทับใจลองฟังดูค่ะ
0: มีตอนสนุกสนุกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่ามีต้องถ่ายมา700ตอนนะครับที่มันก็คือครับเป็นรายการนึงเอานะนักวิ่งชาวแอฟริกาที่ได้รับเหรียญทองจริงๆจากมาราธอนนะเอามาวิ่งแข่งกับรถประจำทางของที่นี่นะครับบอกว่าให้เซตติ้งกันว่านะตัวเองเนี่ยกำลังวิ่งตามหาแฟนแข่งกันไปจนถึงนะสถานีอาตามิวิ่งแข่งกับรถประจำทางตกลงแล้วเนี่ยก็คือถึงพอๆกันนะฮะก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ทำให้คนอยากมาดูว่าเมืองเป็นยังไง
3: โอบีอัสไกเดสุกันนี้วันนั้นก็ให้เจ็ดเจ้มาตาโดโรนิโอจิดัสสุดๆยาลิมัส
0: เขามีแบบแปลกๆมากมายนะครับเช่นนะฮะตีกอล์ฟในหมู่บ้านนะครับไม่ได้หมายถึงว่าตีกอล์ฟในสนามหญ้านะตีแบบว่าใช้กอล์ฟลูกนิ่มๆนะตีจริงๆเลยโดนกำแพงไหนหรือข้ามไปในรั้วไหนเข้าไปในบ้านไหนโดนกระจกไหนเอาจริงๆพอเข้าไปแล้วก็คือหรือว่าเป็น OV นะก็คือข้ามรั้วเข้าไปตีต่อก็คือขออนุญาตบ้านละแวกนั้นครับหมู่บ้านลูกไหนที่บินไปตรงไหนนะครับก็ไปตีต่อนั้นเลยนะเราลองคิดดูว่าดาราตลกเนี่ยเข้าไปในบ้านของคุณแล้วปีนเข้าไปตีต่อปีนเข้าไปตีต่อจะเป็นไงโอ้โหสนุกมากเลย
2: อนนี้เราจะตามไปดูตอนท่านไปประสานงานตามสถานที่ต่างๆเพื่อขอถ่ายทำรายการนะคะมาดูสิคะว่าท่านต้องใช้พลังภายในอะไรบ้างกว่าจะให้กองถ่ายรายการหนึ่งถ่ายทำสำเร็จจนได้ค่ะ
5: เมลยอครุนเดสโคยูโฮเทลเดสยอตตี
0: ก่อนอื่นครับก็คือทางรายการทีวีก็จะติดต่อมาหาท่านท่านก็จะเอาเอกสารอย่างเงี้ยนะฮะมาเอาเอกสารมาแบบเนี้ยนะฮะแล้วเอาเอกสารพวกเนี้ยนะฮะไปยื่นให้กับนะฮะเจ้าของสถานที่แล้วไปคุยกันหน่อยว่านะฮะมีรายการจากที่นู่นที่นี่มานะฮะช่วยนะครับร่วมมือหน่อยได้ไหมผมขอไปถ่ายรูปในร้านในโรงแรมแล้วเอารูปเนี้ยส่งไปหาผู้กำกับขอแค่นี้ก่อนได้ไหมนะครับผมก็ถามต่อว่าเรื่องราวพวกเนี้ยเป็นเรื่องราวที่ฟรีใช่ไหมท่านบอกว่าฟรีหมดเลยนะครับอาจารย์ชอสใช
6: ่ฟรีจ้ะ
2: ตามเข้าไปดูการทำงานของท่านกันเลยค่ะ
0: นี่มาโอเคมาเดี๋ยว
6: ใ
0: ช่ครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วโทรติดต่อกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันเลยนะครับชอส
2: จะว่าไปแล้วท่านก็ทำมามากกว่าแค่ประสานงานนะคะคือทำหน้าที่เป็นฝ่ายข้อมูลให้กับกองถ่ายไปด้วยเลยคือดูสถานที่ให้ถ่ายรูปส่งให้ดูเล่ารายละเอียดสถานที่ที่มีสรุปว่ากองถ่ายก็จะทำงานง่ายขึ้นไปอีกค่ะ
0: ปัจจุบันนี้นะครับท่านจะพาเราให้ไปดูในมุมที่สวยที่สุดในอาตามินะครับแล้วตอนนี้ท่านกำลังติดต่อโทรติดต่อไปนะครับที่ศูนย์
3: 市役所の韓国の山田です。おさらいます。タイのテレビ番組さんの、はい、はい。で、今、熱海のお宮の松の辺にいるんですけど、そのままスルーして行きますので、受付から、はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。
5: どっか先の方で待ってる。
2: ท่านออกหน้าประสานงานให้ขนาดนี้เราก็ต้องได้ไปถ่ายทำสิคะตามไปกันเลยค่ะ
5: はい、熱海で番組のロケを、まあ、ロケを行う番組は
0: い。แล้วรู้ไหมว่ารายการที่ถ่ายทำเริ่มต้นครับจะเริ่มถ่ายที่ไหนเปิดโอเพนนิ่งก็คือจากมุมนี้เลยครับก็คือมุมนี้ให้เห็นอ่าวอาตามิเนี่ยพอถ่ายปุ๊บอ้ออาตามิเลยครับนี่คือมุมตรงนี้เลยครับคำถามว่านะครับการถ่ายทำเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็มีรายการอาหารนะผมก็ถามต่อว่ามาถ่ายรายการอาหารไม่เบื่อเหรอนะออกอากาศมาตั้ง700ตอนแล้วบอกว่าไม่เบื่อนะในร้านอาหารก็มีนะวาไรตี้เยอะแยะมากมายที่แตกต่างครับโดยเฉพาะที่ท่านบอกว่าเขียนว่านะอาตามิเนี่ยครับคนดูก็จะดูว่าโอ้ดูปุ๊บเนี่ยมาได้เพราะมันใกล้มากเลย
2: กว่า700รายการที่ท่านประสานงานให้รายการทีวีมาถ่ายทำเราอยากรู้ว่าผลของการประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก่อนห
0: น้านี้2ล้าน5แสนคนเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น3ล้านคนคนเพิ่มมา5แสนคนต่อปีเลยเยอะไหมครับความภูมิใจของท่านที่ทำนะแล้วได้ผลลัพธ์ก็คือนะครับภาพลักษณ์ของเมืองเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จมากแล้วก็สวยงามมากนะครับลองดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองเป็นสถานที่เรืองลมแต่ตอนนี้เป็นสถานที่ที่มาแล้วต้องมาติดอันดับนะฮะการมาออนเซ็นคืออันดับหนึ่งเลยแล้วใกล้อย่างโตเกียวด้วยลองคิดดูครับว่าญาติญาติที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงนะฮะติดต่อมาว่าอาตามิออกทีวีแล้วนะอาตามิออกทีวีแล้วเขาจะมีความภูมิใจมากนะ
2: เรารู้ได้เลยนะคะว่าท่านต้องทำงานเป็นเวลานานมากถึงจะเป็นลักษณ์ของเมืองจากเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์สถานเริงรมย์ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อทุกคนในครอบครัวจนทำให้รายการทีวีอยากจะมาถ่ายทำกันอยู่เรื่อยๆดูสิคะแม้แต่ดูให้รู้รายการจากเมืองไทยยังอยากมาถ่ายทำเลยค่ะ
3: そういったなんていうんですかねものが街の中に増えていくといいかなと思ってます
0: อนาคตเนี่ยนะฮะมีแผนการยังไงบ้างนะครับท่านบอกว่าตอนนี้นะครับที่อาตามิเนี่ยนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนต้องมาให้ได้ทุกคนอยากมากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทำไงต่อก็คือสร้างเมืองที่เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นมาแล้วเนี่ยจะมีความสุขตั้งแต่ขึ้นรถเลย
2: เราก็ขอให้การทำงานของท่านประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นะคะ
7: คีต้าเห็นความสำคัญขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไหมครับถ้าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งมีนโยบายที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่พร้อมที่จะอุทิศตนนะครับในการทำทุกอย่างเพื่อให้ส่วนท้องถิ่นนั้นมันดีขึ้นแน่นอนเลยครับว่าประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนแล้วก็ชุมชนทั้งหมดนะครับแต่ว่าลำพังเนี่ยเราพึ่งพาแต่นโยบายของ ข้าราชการแล้วก็องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พอนะครับเราต้องอาศัยความร่วมมือความร่วมใจของคนในชุมชนด้วยหรือคนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่านโยบายดีแต่ว่าคนในชุมชนไม่ปฏิบัติตามคนในท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือแน่นอนครับว่าความเจริญการพัฒนามันก็จะไม่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างดีนะครับทั้งหน่วยงานราชการก็ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเวลามีนโยบายอะไรออกมาแล้วเนี่ยชุมชนคนในชุมชนประชาชนทั่วไปก็ให้ความร่วมมือกับทางการนะครับถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างดีสามารถที่จะทำงานสอดประสานกันได้ก็จะทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยนะครับหรือท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

0: คุณอิชิต้าเคยขี่จักรยานเที่ยวชุมชนแบบนี้ไหมครับ
1: ก็ไม่เคยค่ะเคยแต่ขี่ที่แบบพวกสวนสาธารณะ
0: อ๋อแต่ว่าไม่เคยเข้ามาขี่ในชุมชนไม่เคยเข้ามาขี่ในหมู่บ้านมาก่อนเลยเพราะว่าการขี่จักรยานในชุมชนหรือว่าการขี่จักรยานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะต้องใช้ทางจักรยานเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นถนนสายเดียวกันกับพวกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับหรือว่ารถยนต์ต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้ทักษะมากเป็นพิเศษชีต้าเริ่มฝึกขี่จักรยานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 6ขวบค่ะ
0: แล้วใครเป็นคนสอน
1: คุณพ่อกับคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอน
1: ค
0: ุณครูก็เหมือนกันคุณครูก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนสอนขี่จักรยานเหมือนกันชิต้าครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการฝึกให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกับกฎจราจรผ่านการขี่จักรยานตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลเลยนะครับชิต้าทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: เหรอครับถ้างั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเด็กๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการเรียนรู้กฎจราจรผ่านการขี่จักรยานได้ยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: นี่ก็คือกิจกรรมนะฮะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องกฎจราจรครับก็เรียนรู้เรื่องอะไรครับนี่ครับการข้ามทางรถไฟมาตรงนี้ต้องใครต้องมาก่อนใครต้องหยุดก่อนตรงไหนเป็นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆควรจะเบรกตรงไหนควรจะต้องวิ่งตรงไหนควรจะขับเร็วนะครับต้องขับยังไงความเร็วประมาณไหนคุณครูจะอธิบายครับว่ากรณีนี้ห้ามขับเร็วเพราะถ้าขับเร็วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะบาดเจ็บขนาดไหนถือเป็นการเรียนรู้แบบภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนแบบทฤษฎีอย่างเดียวนะครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้มาชั้นเรานะครับตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะครับตั้งแต่เป็นเด็กประถมโตขึ้นเนี่ยเขาจะช่วยรักษาชีวิตผู้อื่นและรักษาชีวิตตัวเองด้วยครับดีมาก
0: ชิต้าครับกฎของการขี่จักรยานเนี่ยนะครับเรามีกฎอยู่ทั้งหมด12ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักเคารพกฎจราจรครับข้อที่2นะครับเราจะต้องขับขี่จักรยานในทิศทางเดียวกันกับยานพาหนะอื่นๆและ3นะครับเราจะต้องมีไฟส่องสว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวจักรยานเวลาที่เราขับขี่จักรยานในยามค่ำคืนครับและข้อ4นะครับจะต้องมีอุปกรณ์ในการให้สัญญาณที่เหมาะสมเช่นแตรหรือว่ากระดิ่งครับข้อ5ครับจะต้องให้สิทธิ์กับคนเดินเท้านะครับแล้วก็ข้อ6เนี่ยระหว่างที่เราขี่จักรยานอยู่เราจะต้องระมัดระวังรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางด้วยครับ7ครับเราจะต้องไม่เกาะยานพาหนะที่แล่นอยู่ข้างหน้าเรานะครับและข้อ8เราจะต้องไม่บรรทุกน้ำหนักบนจักรยาน1คันที่มากเกินไปและข้อ9ครับเราจะต้องตรวจเบรกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอครับข้อ10ครับเราจะต้องระวังเมื่อขี่จักรยานมาถึงทางแยกข้อ11ครับเราจะต้องเรียนรู้การให้สัญญาณมืออย่างถูกวิธีและข้อ12สำคัญมากเลยนะครับเราต้องขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ขับขี่ฉวัดเฉวียนหรือขับขี่แบบหน้าหวาดเสียวครับและในตอนต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆนะครับไปทำกิจกรรมสนุกๆ กันที่ไหนอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมกองกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ฝนจะตกแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะ

0: าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
0: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2547 นะ
0: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี 2547 มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
3: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
3: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนอะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV

0: นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมั้ย
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพ

0: ตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
0: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
2: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
2: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
2: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
2: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
4: ทราบครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรง

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: จะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนมงและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ถ้าให้เปรียบโนราครับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรันการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7 สิงหาคม 2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามด้วยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามจากนั้นทรงพระดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรเทศกาลภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการบูรณิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น
ซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจะทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be Number 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและ Skywalk เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.หอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท CGL จำกัดนางละดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายกิตติศักดิ์เพชรพาและพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์แช่มช้อยนางระดารัตน์จันทร์อ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวะภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเซา4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 นถึง20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบท ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เช่นถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน100ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารและสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรผู้ประสบภัยมีความต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพ่อปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก

0: าะกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
1: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
2: ช่วยจับ
1: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
0: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
1: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
0: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
3: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
0: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
2: ์มีเรื่องอันใดหรือ
1: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
2: เอ็งมานี่มาไป
0: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
2: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
0: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
4: อ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
5: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมกไม่กินแล้ว
4: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
5: ครับ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
4: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
5: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
4: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
5: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวง

เรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับ

0: การศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูแล้วก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใ

0: ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
1: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
2: เรียนดีมีความสุข
3: เรียนดีมีความสุขครับ
4: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นนะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้นั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
0: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
1: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับ คุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
2: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกๆมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
3: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจะได้มีรางวัลมากมาย และรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัล

0: วันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
1: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
2: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั่นน่ะ
0: ย็อบกระดาษย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

ุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าเรายังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าเขาจะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติแล้วกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยแหละต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับเราสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะ

มันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวล์ในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคหนองภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาก็ทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วยจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนนึง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองอะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเงี้ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุ่มด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเข้ามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะแล้วอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขา

สามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้มันเป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงมาช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดนี้แล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นนะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงมาทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลยสองเขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับ
เพราะนั้นอย่างที่บอกเก็บพลังดาวไว้บ้างแล้วก็หา

0: พลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านเนี่ยมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: ตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในอดีตเมื่อประมาณ 1,000 กว่าปีมาแล้วมีการก่อสร้างโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ในปัจจุบันเรียกกันว่าปราสาทแท้จริงแล้วคือศาสนสถานซึ่งเปรียบเสมือนทิพยวิมานของเทพเจ้าอาจจะเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูคือพระศิวะหรือพระวิษณุหรือที่เรามักจะรู้จักกันในนามพระอิศวรและพระนารายณ์หรือปราสาทอาจจะถูกสร้างสำหรับพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศไทยมีสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าปราสาทเป็นจำนวนมากกว่า100แห่งโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาในการก่อสร้างปราสาทจึงเป็นการสร้างสิ่งที่สวยงามที่สุดเพื่อถวายแด่เทพเจ้าที่เคารพโบราณสถานเหล่านี้จึงประดับตกแต่งด้วยภาพสลักบนส่วนต่างๆของปราสาทตั้งแต่ส่วนบนสุดลงมาจนถึงส่วนฐานลวดลายและภาพสลักเล่าเรื่องที่ตกแต่งสถาปัตยกรรมของปราสาทแบบเขมรมักจะนิยมสลักประดับตามส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่นทับหลังหน้าบันเสาประดับผนังเสาประดับกรอบประตูกลีบขนุนปรางภาพสลักเหล่านี้นอกจากจะมีความสวยงามประณีตแล้วในแต่ละยุคสมัยล้วนมีวิวัฒนาการของลวดลายที่แตกต่างกันไปการศึกษาลวดลายโดยละเอียดจึงทำให้สามารถกำหนดอายุของโบราณสถานได้อีกด้วยภาพที่นิยมนำมาเป็นภาพแกะสลักประดับศาสนสถานคือภาพที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะพระศิวะและพระนารายณ์ภาพที่เกี่ยวกับองค์พระนารายณ์นอกจากจะสลักเป็นภาพพระนารายณ์สี่กรในท่าทางต่างๆแล้วยังนิยมสลักภาพพระนารายณ์อวตารปางต่างๆอีกด้วยเช่นกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะและที่นิยมกันมากอีกปางหนึ่งก็คือปางรามอวตารหรือพระนารายณ์อวตารเป็นพระรามซึ่งเป็นเรื่องราวในมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดียเรื่องรามายณะนั่นเอง
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีต

0: กันและกันทวนอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์คูณพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

0: ทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหน่อไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในส่วนเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่อยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติตำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพระยากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพระยากุมารเนี่ยสร้าง

0: ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นขนาดเจดีย์ทรงละกองก้อมแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระก็มีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
1: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่2ช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปวัฒนธรรมเลือดขาวคนยุคหลังน่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าจีดีโอเนี่ยก็นางเป็นผู้สร้าง
0: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือการเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถววัดเขียน
1: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นน่ะแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงในสมัยโบราณ
0: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพระยากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะเพราะหน้านี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
2: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ส่งมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างประเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับพระกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับเลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือ วังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทรรศวงศ์นะครับลักษณะ

อาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นออกไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมแล้วก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงแล้วก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับอาคารวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ชานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะแล้วก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำจะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทธสิงห์พัทตะลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน ครโบราณแห่งนี้ยัง
1: สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3

0: องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
1: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเรศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสถิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงอยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
2: ทีนี้หนังของเราในเวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควรแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
1: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กลอนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายๆด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
2: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันด้วยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเออเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเรียวงาน
3: ย่างเก่าของนั่นเด็กเ
4: ย็นยากใจอาจุนเอาวันสิบแปดนายนั้น
2: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิจจานเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปก็กวางโกรนเขา

0: รู้ทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนื้อเพลงดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
0: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังเท่ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลื้อตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนัง
1: ก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูกี่วาในการพูดต้องเปิดปากเปิดเนตรเปิดวาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็ในหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังถ่ายฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมนุษย
3: ์หนึ่งในตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองของอัมภัยนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวจนเป็นเอกลักษณ์

0: านโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิ
1: ลปศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำ

0: ว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นขนพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเถาส่วนมากก็จะทำหนุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบว่านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเต้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็หนังหมีหนังเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่ใจตั้งไม่ใจตั้งควยตั้งอะไรใจกาตานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันได้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคม

0: วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้น
1: ยิ่งหลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ปีวัตที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบวชพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
2: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็สวดบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไป
3: ติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับน
4: ั้
3: น
4: ลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่า
5: เรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุง
4: เพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
6: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
7: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
3: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
4: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณ

ชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: ทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ

0: มนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พลังทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญ

กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพ

0: ภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว้
1: อยากให้เราเริ่มไล่จากเหตุผลใดตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่
2: หมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
1: มีต้นนึงที่คิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
2: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้
3: คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความ
4: เราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะข้าวหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
2: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
5: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาข้าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
0: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมาย

0: ไม่ใช่เป็นขยายไปตรงสี่เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
1: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
2: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
3: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
4: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
5: มาเลยว่า
6: ตีแม็กเลยครับ
5: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
7: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
5: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอะ

กว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็น

17มีนาคม2558พรรคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับบอกว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องเรื่องทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คน

0: เดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
0: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดนึงเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
2: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน

ียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในการศึกการสงครามประเทศไทยของเรานั้นนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานและมีเรื่องราวของกษัตริย์ผู้นำและเหล่าไพร่พลที่ต่างได้เสียสละอดทนและตรากตรำกรรมศึกสงครามต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับดินแดนสยามประเทศการได้มาซึ่งชัยชนะนั้นไม่ใช่เพียงแต่กรีธาทัพเหล่าทหารและไพร่พลเป็นจำนวนมากเท่านั้นหากแต่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์การวางแผนการจัดทัพและการเตรียมการทั้งอาวุธและสิ่งป้องกันที่ใช้ในการทำศึกสงครามนั้นด้วย
1: ถึงอาวุธแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกแต่ว่ารายการคลายฉงนวันนี้ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมินนั่งอยู่ในห้องทำงานของเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาสัญญาเดชนั่นเองค่ะก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์ก่อน
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: ทีนี้อยากถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการที่อาจารย์ทำพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกหรือแม้กระทั่งห้องทำงานนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกเนี่ยก็เริ่มจากความสนใจในเรื่องอาวุธแต่ก็เป็นลักษณะของการสนใจแบบเชิงลึกหมายว่าต้องการที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ศึกษาประวัติในเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรผสมอย่างไรคือทั้งเป็นเรื่องของคติชนแล้วก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยจัดเก็บรวบรวมของต่างๆ
1: อันนี้คืออาจารย์เริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
3: จริงๆความสนใจเนี่ยสนใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนชั้นประถม
1: มีจุดอะไรเริ่มที่เป็นแบบว่าทำให้อาจารย์รู้สึกว่าสนใจอาวุธ
3: จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเห็นจากพิพิธภัณฑ
1: ์
3: ด้วยว่ามันมีการจัดแสดงหลายห้องเสื้อผ้ามีเครื่องพระราชพิธีมีต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็สนใจในเรื่องของห้องที่จัดแสดงเรื่องอาวุธแล้วก็ดูศึกษามันเหมือนมันไม่พออยากต่อยอดไปอีกว่ามันมีอะไรแบบไหนรูปแบบไหนบ้างก็ค้นคว้าศึกษารวบรวมต่อ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่เป็นระยะเวลากว่ากี่ปีแล้วคะเนี่ยอาจารย์
3: ผมว่าประมาณสัก30ปีได้แล้วฮะ
1: 30ปีคือตลอด30ปีนี่คืออาจารย์ตามหาแล้วก็รวบรวมอาวุธทุกอย่างเท่าที่จะหาได้มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้
3: ครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อขอมันเป็นหมวดหมู่มันรวบรวมนะฮะหมายว่าคำว่ารวบรวมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปซื้อไปหาไปเก็บอย่างเดียวคำว่ารวบรวมบางครั้งมันก็เกิดแบบทางอ้อมเช่นเจอผู้คนเจอเอกสารค้นหาแหล่งจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยมันเป็นตัวรองลงมาแต่เมื่อมันเยอะเข้าเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็คิดว่าแบบฟอร์มของพิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าจะเหมาะเนื่องว่ามันก็จะได้ช่วยต่อเติมช่วยที่จะหาระบบวิธีการคิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้อาจารย์บอกว่าสนใจมาตั้งแต่ประถมชิ้นแรกที่ได้มาตอนอายุเท่าไหร่คะ
3: ผมไล่อายุไม่ถูกแต่ก็จำได้ว่าอยู่ประมาณประถมป.4อะไรเงี้ยฮะ
1: ป.4
3: ใช่ใช่ใช
1: ่มีอาวุธชิ้นแรก
3: ใช่ชิ้นแรก
1: มีอยู่ที่นี่ไหมคะ
3: นี่ไง
1: ม
3: ี
1: ม
3: ี
1: เลยอ๋อมีหน้าเอามาวางไว้ตรงนี้นี่คือชิ้นแรกที่อาจารย์ได้มาครอบครอง
3: ใช่
1: ไปเจอที่ไหนคะเนี่ย

0: อันนี้ไปอยุธยานะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาเอามาใช้งานนะ
1: ฮะคือใช้งานเหรอคะ
0: คือตอนนั้นเนี่ยสนใจคำว่าสนใจอาวุธเนี่ยคือทุกอย่างที่เป็นโลหะเป็นอะไรที่มันดูมีความเก่าข้าวของเครื่องใช้นี่ก็สนใจนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามองเห็นเขาเอามาใช้งานมาใส่ท่อ PC เราก็เริ่มได้พูดคุยกันว่าคุณลุงมันใช้ยังไงได้ไหนก็บอกขุดได้แถวเนี้ยตอนแรกมอมแมมกว่านี้เยอะนะเขากำลังจะใช้เราก็ไปเจอก่อนก็ขอก็แหละแต่ว่าพูดแบบเด็กๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่ได้ต้องซื้อเราก็จำได้ว่าประมาณ20 บาทอะก็คือเป็นเครดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือไม่ได้จะแบบทำเป็นการค้าขายกันหรือว่าต้องเป็นเครดหรอ
0: ใช่ใช่ครับเป็นเครดอันนี้เขาได้จากที่ทุ่งภูเขาทองที่อยุธยานะฮะ
1: จับได้ป่ะ
0: เอาเลยไม่มีปัญหา
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นดาบที่ใช้ในรัชกาลไทยในสมัยโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ดาบแบบชาวบ้านทั่วไปใช้นะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอคะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป
1: ็นอันนี้ไม่มีด้ามแล้ว
0: ด้ามไม่มีละ
1: อ๋อนี่คือถือว่าเป็นระดับข้าราชการสมัย
0: ต้องบอกว่าเป็นดาบของทหารขุนศึกเลยพวกนี้ครับที่จะใช้ดาบลักษณะนี้

0: ค้นคว้าวิจัยแล้วก็ดูมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิวัฒนาการของอาวุธไทยหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีวิวัฒนาการอะไรบ้าง
1: สำหรับวิวัฒนาการของอาวุธไทยเนี่ยคือเราพูดถึงอาวุธไทยเนี่ยเราพูดในเชิงของขอบเขตประเทศเราวัฒนธรรมผสมไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาวุธไทยแบบมีแบบไหนบ้างเนี่ยเราก็ตอบง่ายๆเลยว่ามันมีความหลากหลาย
0: ค
1: ือเราจะมองจากศูนย์กลางไหนเช่นอย่างผมเนี่ยจะเน้นในเชิงของอยุธยาอาวุธเพราะว่าด้วยความที่อยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ต่อเนื่องยาวนานนะฮะตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมาเนี่ย417ปีเนี่ยเป็นเมืองท่าเพราะอยู่ใกล้ทะเลผู้คนทั้งหลายเนี่ยลงมารวมกันอยู่ในพื้นที่นี้คือผมมองจากจุดของอยุธยาก่อนในอาณาจักรในเมืองต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไหลมาแล้วดาบไทยเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยก็บอกว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่ต้องดูในหลายๆระดับเช่นตั้งแต่ศิลปะรูปแบบสัดส่วนความสอดคล้องกันต่างๆนะฮะ
0: อย่างในห้องนี้ค่ะอาจารย์มิ้นเห็นมีอันนี้เป็นดาบ
1: ครับผมครับ
0: มีดอยู่ตรงนั้นข้างหลังนี่อันนี้เป็นง้าวเป็นทวน
1: นี้ก็คืออาวุธยาว
0: เป็นหอกคือมันใช้ร่วมกันในการรบคือทุกเหมือนกับว่าทหารในแต่ละหน่วยนี้ถือทวนหน่วยนี้ถือหอกหน่วยนี้ถือดาบแบบนั้นนะคะหรือว่าม ันเป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนเราเริ่มจากการใช้หอกก่อนใช้ทวนก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นมีดเป็นดาบเป็นอะไรแบบนั้น
1: อ๋อจริงๆครับเราต้องมอง2ลักษณะ1ก็คืออาวุธประจํากายก่อนจะใช้แบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรานึกโดยลักษณะของการใช้งานเนี่ยก็ทุกคนก็มีดาบอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาวุธที่เป็นไปโดยการฝึกใช้ทักษะมันง่ายนะครับ
0: อันนี้ถือเป็นอาวุธประจำกาย
1: ประจำไปโดยพื้นฐานคือหลักของการแบ่งอาวุธเนี่ยนะฮะก็มีในดาบก็แบ่งเป็นดาบประเภทไหนอีกใช่ไหมครับทีนี้แต่โดยถ้าเราคุยกันแบบดังง่ายๆแบ่งแบบกว้างที่สุดเนี่ยหนึ่งเราก็พูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นอาวุธยิงนะครับเช่นธนูเครื่องยิงปืนทั้งหลายแต่อันนี้คือเราพูดถึงอาวุธในเชิงของจับต้องได้ขนาดในเชิงของไสยศาสตร์เวทมนต์ก็ยังเป็นอาวุธได้ตามไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีแบ่งแต่ทีนี้ที่เรา
0: จะไม่ได้สะสมไสยศาสตร์ใช่ไหม
1: โอ้อยากนะแต่มันเก็บยาก ทีนี้เนี่ยที่เราแบ่งเอาอย่างคุยกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราแบ่งพูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นและเครื่องยิงทั้งหลาย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าพูดถึงอาวุธไทยจริงๆที่แบบว่าเป็นอาวุธไทยแท้ๆที่ไม่ใช่ของชาติอื่นเข้ามาผสมกลมกลืนเนี่ยมีไหมคะอาจารย
1: ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าก็มีหมายความว่ามีในที่นี้เนี่ยจะบอกว่าแบบกลุ่มอื่นไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นเหล็กแผ่นๆเหมือนกันเนี่ยตีไปตีมาเนี่ยมันก็ใกล้รูปทรงใกล้เคียงกันแต่มันมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นสัดส่วนเฉพาะงานศิลปะที่มันไม่ปรากฏที่อื่นและที่เนี่ยทำกันอย่างมีวิวัฒนาการต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงคำว่าไทยในที่นี้หมายถึงว่าอยุธยาเนี่ยอยากเห็นดาบอยุธยาแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็จะมีรูปแบบที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ส่วนใหญ่เอกลักษณ์ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใบมีดอยู่ที่ด้ามหรือว่าอยู่ที่รูปทรง
1: ทั้งหมดเลย
0: รวมหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย
0: คือแปลว่าแต่ละยุคแต่ละรัชสมัยมันก็จะต่างกันไป
1: ต่างกันไปครับแต่เบ็ดเสร็จเอาพอมาดูเรียงกันแล้วมันต่างกันเพราะแถบนั้นไม่ใช่เทคนิคนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคบางอย่างที่แตกต่างกันในกระบวนการด้วย
0: อย่างอันนี้เนี่ยจำดูออกเลยไหมคะ
1: อันนี้เนี่ยถ้าถามว่าอันนี้เป็นถามว่าเป็นดาบไทยไหม อันนี้คือดาบไทยภาคกลาง
0: ดาบไทยภาคกลาง
1: ดาบไทยภาคกลางฮะ
0: อาจารย์ดูจากตรงไหนจากที
1: ่คือหนึ่งแหละเรามีสถิติในเชิงของสัญลักษณ์ที่อย่างเนี้ย

0: ที่อื่นที่ไม่ใช้กันตัวนี้ชิ้นส่วนนี้เนี่ยตามชื่อเรียกเนี่ยนะก็คือโบราณเรียกว่าประกันดาบนะฮะ
1: ประกันดาบ
0: เราเห็นวิธีการขีดวิธีการสร้างสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันแฝงคติในเชิงเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัชระเรื่องของสายฟ้าเรื่องต่างๆอยู่ในนี
1: ้ครับอย่างนี้แล้วเท่ากับว่าพวกอาวุธเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นคือมีแยกประเภทรูปแบบสำหรับแต่ละตำแหน่งหรือว่ากลุ่มคนด้วยไหมคะ
0: ก็แยกแน่นอนฮะคือหนึ่งแหละคุณภาพของเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยเป็นทหารอาชีพเลยเนี่ยหรือคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยมันสะท้อนถึงว่ามันใช้ของที่พิเศษกว่าคนอื่น
1: คือเหมือนเหล็กจะดีกว
0: ่
1: า
0: เหล็กดีกว่าช่างดีกว่าคุณสมบัติเนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยจมดินจมโคลนมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยฮะ
1: 200-300 ปี
0: ใช่ครับก็ยังคงเหลือสภาพที่ดีอยู่นะฮะ
1: สนิมมันก็ไม่เกาะใช่ไหม
0: ก็เข้าไปไม่ถึงเนื้อข้างในพอเราทำดูในระดับมาโครเนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่าใช้กล้องจุลทรรศน์ดูต่างๆเนี่ยเหล็กค่อนข้างจะมีมลทินน้อยหรือเรียกว่าเหล็กค่อนข้างมีความบริสุทธิ์มากๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็ด้วยการหลอมหล่อต่างๆเนี่ยก็พิเศษว่าดาบชาวบ้านทั่วไปนะฮะกับอีกประเภทนึงเนี่ยที่คนเนี่ยอาจจะลืมไปเลยก็คือของที่เราเรียกว่าของเฉลยคำว่าเฉลยเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยอธิบายต้องอธิบายลึกมากเลยเพราะว่ามันต้องดูบริบทอย่างอื่นเราจะนึกว่าโอ้ยไปยึดมาไปตีมาแต่จริงๆแล้วคำว่าเฉลยเนี่ยมองแบบนั้นก็ได้แต่อีกแบบนึงคือคำว่าเฉลยเนี่ยหมายถึงนอกสังกัดนอกการควบคุมนอกหมวดหมู่เช่นผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทหารหลวงทีนี้ผมก็ทำอาวุธขึ้นมาผมมีดาบ
1: ทำเองอันนี้คืออนุญาตให้ชาวบ้านทำ
0: ก็ทำทำปุ๊บแต่ขณะเดียวกันของแบบนี้ของเฉลยเนี่ยก็ต้องไปบอกกับส่วนกลางว่าผมมีดาบนะเล่มหนึ่ง
1: อ๋อมันไปลงทะเบียนเอาไว้
0: ไปลงทะเบียนนั้นเวลาหลวงก็จะรู้เองนะว่าในย่านนี้ชุมชนนี้เนี่ยเพื่อต้องเกณฑ์กำลังเนี่ยไม่ใช่คนมาเฉพาะตัวเปล่าคนคนนี้มีดาบคนนี้มีปืนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเฉลยนั้นเวลาที่ขบวนคนพยุหะทั้งหลายหรือกษัตริย์เนี่ยเสด็จทางสถนละมาศหรือทางชุลมาศต่างๆที่เดินทัพไปเนี่ยบางครั้งต้องการผู้คนมาช่วยกันล้อมวงคืออารักขาป้องกันที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าชาวบ้านเอาไปเกณฑ์หมู่นี้เอาแหลนชาวบ้านถือแหลนถือหลาวถือดาบก็ต้องรู้ว่ามีนะ
1: คือไม่ได้คือเอาไปเองส่วนนึงแต่ว
0: ่
1: าค
0: ือ
1: เกณฑ์ชาวบ้านในระหว่างทางมาช่วยด้วย
0: ใช่ครับก็คือถือเป็นอาสาสมัครแหละหมายถึงว่าโอเคคุณจะต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนี่คือสมมติฐานนี่คือการสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานมันก็ด้วยหลักฐานที่มันหายากมากในเรื่องอาวุธไทย
1: นั่นสิคะ ผู้ชมสุดยอดมากในห้องนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกถูกไหมคะนี่ขนาดส่วนหนึ่งในห้องนี้นี่มีอาวุธอยู่รวมๆแล้วประมาณสักกี่ชิ้นคะเนี่ย
0: ประมาณสัก200ฮะ
1: 200ชิ้นแล้วพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกจะเยอะขนาดไหนแต่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่มาได้คุยได้ความรู้จากอาจารย์ปริญญามากแต่พาชงนทั้งทีต้องไปให้สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปตีดาบกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ามิ้นจะได้ทำอะไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญามากๆเลยนะคะอุตส่าห์เปิดห้องทำงานให้มาว่าพาชงนถึงที่แถมได้ตื่นตาตื่นใจกับอาวุธที่อาจารย์รวบรวมสะสมเอาไว้ถ้างั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปดูดีกว่าค่ะว่ามิ้นจะได้ทำอาวุธอะไรบ้างในวันนี้ถึงที่หมู่บ้านอรัญยิกเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆรวมถึงยังขึ้นชื่อเรื่องของการตีอาวุธด้วยไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างค่ะตามมาเลย

0: มิ้นก็เจอคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนแล้วล่ะค่ะนี่คือช่างเอกค่ะสวัสดีค่ะคือมิ้นได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธมากๆแล้วพอเมื่อกี้ได้เดินดูเห็นว่ามีตั้งแต่มีดดาบแล้วก็ลามไปจนถึงเครื่องครัวด้วยเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่มิ้นเข้าใจและหลายคนเข้าใจมีดไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวจะมีทั้งหมด4ตระกูล
0: ค่ะ
1: 1ตระกูลเกษตรกรรม2ตระกูลคหกรรม3มีดตระกูลอาวุธ4และมีดตระกูลอื่น
0: ๆ
1: ซึ่งรวมทั้งหมด274ชนิด
0: 200กว่าชนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้า200กว่าชนิดวันนี้วันเดียวคงไม่พอถ้างั้นมิ้นขอเจาะเรื่องอาวุธละกันนะคะเพราะวันนี้มีความสงวนเรื่องอาวุธมากๆ
1: ได้ครับ
0: ก่อนอื่นขอถามเรื่องที่มาของหมู่บ้านอรัญยิกนี้ก่อนว่าเป็นมายังไง
1: ตั้งแต่รัชกาลที่2สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวลาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาที่หมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไผ่หนองจากนี้อุดมด้วย

0: สมบูรณ์ด้วยต้นไม้ไผ่ซึ่งต้นไม้ไผ่นี้เขาเอามาทำด้ามมีดด้ามค้อนที่อพยพมาก็จะมีช่างทองช่างทำมีด
1: ก็คือเท่ากับว่าคือเริ่มต้นมาจากช่วงรัตนโกสินทร์ต้นๆคือพอเขาอพยพมาก็คือมีช่างเข้ามาด้วย
0: ใช
1: ่ก็คือเริ่มเป็นเรียกว่าคือบริเวณนี้เลยเริ่มมีช่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการตีดาบตีพวกมีดเครื่องใช้แบบนี้เหรอคะและทีนี้ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆมากๆเลยก็คือมีดอรัญยิกมีดอรัญยิกนี่เป็นยังไงคะ
0: สมัยก่อนชาวบ้านเขาทำขึ้นมาขายแล้วไปแลกเปลี่ยนสินค้าจากหมู่บ้านต่าง
1: ๆ
0: พอแลกเปลี่ยนกันปุ๊บสินค้าเริ่มเยอะขึ้นที่หมู่บ้านอรัญยิกจะมีบ่อนอยู่สมัยก่อนชาวบ้านได้พายเรือไปจำหน่ายที่โน่นจึงติดปากว่าเป็นมีดอรัญยิกแต่จริงๆแล้วที่ผลิตคือหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไทนอง
1: อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าคือเขามาขายกันตรงนั้นเลยเรียกว่าเป็นมีดมันมีความพิเศษอะไรไหมคะช่างเอก
0: ชื่ออรัญยิกเดี๋ยวนี้ก็ติดปากกันเพราะว่า1คุณภาพ2ราคาก็ถูก
1: ทีพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าอาวุธมีดดาบอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เหล็กในการตีใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แต่ถ้าสมัยก่อนนู้นเรามีวัสดุอื่นด้วยไหมคะในการใช้ทำอาวุธเหล่านี
0: ้ถ้าสมัยก่อนที่โบราณคดีบอกเลยว่า1มาจากที่บ้านถลุงเหล็กจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรี
1: ค่ะ
0: อุดรธานีแล้วก็ที่ติดปากกันทุกวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี
1: อ๋อเหล็กน้ำพีนี่คือที่เขาว่าแบบเป็นเหล็กแบบชั้นดีเลยใช่ไหมคะก็คือเท่ากับว่าสมัยนู้นเนี่ยเราเป็นใช้เป็นเหล็กมาตลอดเลยไม่มีวัสดุอย่างอื่นเลยไม่มีแบบทองเหลืองหรืออะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: คือตามโบราณคดีที่เขาบอกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่2เป็นยุคแร่เหล็ก
1: อ๋อก็คือเข้าสู่ยุคแร่เหล็กพอดี
0: จริงๆแล้วเหล็กพวกนี้เป็นการถลุงมาจากเตาที่จังหวัดต่างๆแล้วมารวมตัวกัน
1: มารวมตัวกัน
0: บางช่างก็ลองผิดลองถูกลองตีจนแตกบ้างเป็นบางเล่ม
1: อ๋อก็เท่ากับว่ายุคนั้นเป็นยุคแร่เหล็กรุ่งเรืองก็จะแบบหาแร่เหล็กมาตีดาบให้แบบว่าที่คุณภาพดีแล้วก็เหล็กชั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างที่นี่เองเรามีเหล็กน้ำพีด้วยไหมคะเนี่ย
0: มีครับแต่หลงเหลืออยู่น้อยแล้วไม่เยอะเพราะว่าทุกวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้วครับเพราะวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้ว
1: ก็เลยเหลือน้อยแต่ช่างเอกยังมีแบบว่าที่ในการตีเหล็กอะไรตีดาบตีมีดพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
0: บ้านผมยังเป็นแบบโบราณอยู
1: ่โอ้ถ้าอย่างนั้นไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยขอเข้าไปลองจับตีบ้างได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ช่างเอกสอนมิ้นได้นะ
0: ได้ครับ
1: คุณผู้ชมมาถึงที่ทั้งทีไม่เสียท่าแล้วค่ะเพราะว่าช่างเอกจะสอนมิ้นตีตกลงตีอะไรให้ตีได้นะคะ
0: ตีมีดดาบก็ได
1: ้มีดดาบวันนี้ได้ตีมีดดาบแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะอยากตีแล้วเดี๋ยวให้ช่างเอกนำไปที่นี่แหละคะคือที่ที่ช่างเอกทำดาบทำอาวุธ
0: ครับผม
1: อันนี้นี่คืออะไรเนี่ย
0: อันนี้คือเตาเดี๋ยวเป็นแบบสมัยโบราณอยู
1: ่
0: น้อยบ้านแล้วที่มีเตาแบบนี
1: ้อย่างนี้ขั้นตอนการทำนี่มีอะไรบ้างอะคะ
0: ก็มี1ตี2เปิดผิวให้ผิวมันเรียบขั้นตอนต่อไปเป็นการเจียแล้วก็ชุบแข็ง
1: ชุบแข็ง
0: ครับแล้วก็ประกอบเข้าด้ามจบแล้ว
1: ก็คือ4ขั้นตอนหลักๆ
0: คร
1: ับ คือนี่เราตีตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ขออุปกรณ์ป้องกันก่อนแล้วมันมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้เป็นหวัดนะคะมา

ไทยนิยมกันในสมัยก่อนนั้นมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันค่ะทั้งดาบหัวปลาโหลดดาบหัวปลาซิวดาบหัวตัดแล้วก็ดาบหัวบัวช่างเอกเนี่ยบอกกับมินว่าดาบที่ดีย่อมต้องสามารถรวมคุณสมบัติที่ดีไว้ด้วยกันทั้งหมดมีความทนทานแข็งแกร่งไม่หักหรืององ่ายเมื่อต้องฟาดฟันปะทะกับโล่ดั้งหรือว่ากระบังดาบของข้าศึกค่ะเพราะฉะนั้นการตีดาบจึงเป็นงานที่ยุ่งยากนับตั้งแต่การรวบรวมเหล็กต่างๆเข้าด้วยกันคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกับชื่อเหล็กบ่อน้ำพีเขาว่ากันว่ามีความบริสุทธิ์ของเนื้อเหล็กโดยธรรมชาติสูงมากๆซึ่งในสมัยอยุธยาก็ได้มีการกำหนดให้สงวนเหล็กบ่อนี้เอาไว้ใช้ในราชการเท่านั้นด้วยค่ะโดยดาบที่ตีขึ้นจากเหล็กบ่อนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันว่าเป็นดาบดีเรียกติดปากกันว่าดาบน้ำพีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะค่ะ

0: ็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือมีดดาบที่มิ้นมีส่วนในการตีนิดนึงแล้วก็อันนั้นเรียกว่าขัดป่ะคะหรือฝนที่ใช้หินฝนอีกนิดนึงค่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณ 99% เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเอกกับคุณพ่อนะคะแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้แบบว่าตีนิดหน่อยเมื่อกี้ช่างเอกฟันมะละกอให้ดูไปแล้วขาดแบบชึบเดียวมากอ่ะคราวนี้ตามมิ้นแล้วผู้โชคร้ายของเราวันนี้คือหัวใช้เท้าแต่ก่อนอื่นขอบคุณช่างเอกมากนะคะวันนี้อุตส่าห์แบบให้ทั้งความรู้เล่าเรื่องราวทั้งวิธีประเภทรวมถึงให้โอกาสมิ้นได้ตีเหล็กด้วยตีดาบไม่ได้ตีเหล็กก็ตีเหล็กให้เป็นดาบแล้วก็ให้ฝนด้วยวันนี้ถือสุดยอดมากๆเดี๋ยวหนูจะเรียนแบบท่าที่ช่างเอกฟันเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยวพอมิ้นฟันเสร็จช่วงหน้าค่อยไปคลายสนวนกับอาจารย์ขอทองกันต่อตอนนี้พร้อมแล้วช่างเอกเพื่อความปลอดภัยของเราสองคน
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระแสงราชสัตราประจำเมืองนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองรวมทั้งสิ้นจำนวน32องค์ลักษณะพระแสงราชสัตราประจำเมืองแต่ละองค์บอกถึงระดับชั้นความสำคัญของเมืองที่รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองทุกองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยฝีมือช่างทองหลวงประณีตงดงามวิจิตรบรรจงสมสิ่งรองรับพระแสงราชสัตราประจำเมืองสำหรับประดิษฐานพระแสงราชสัตรามี2ลักษณะคือบันไดแก้วลักษณะเป็นราวรองรับพระแสงมีเสา2เสาลดหลั่นกันอาจทำเป็นกะไหล่ทองหรือไม่ก็ได้ผ่านแว่นฟ้าผ่านทองพระมหากฐินบางแห่งใช้ผ่านเงินหรือผ่านแก้วเจียรนัย

0: ยังอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาค่ะคุณผู้ชมไหนๆมิ้นก็ได้มีโอกาสมาทำมีดอรัญยิกที่นี่แล้วก็เลยถือโอกาสชวนอาจารย์เผ่าทองมาเที่ยวแล้วก็คลายฉงนให้กับมิ้นกันต่อที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะอาจารย์วันนี้มีเรื่องสนุกๆให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนแหละ
1: ได้เลยมา
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยหนูไปดูบ้านขุนศึกแล้วก็ไปดูที่หมู่บ้านอรัญยิกมาได้ดูอาวุธเพียบเลยอาจารย์ได้ทำด้วยนะ
1: ไปต่อกันเหรอไหวเหรอ
0: ไหวดีหนูก็เลยมีเรื่องอาวุธอยากมาถามอาจารย์เรื่องนึงที่หนูเรียกว่าฉงนมากคือถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเอาที่เห็นง่ายๆเลยคืออย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือหนูจะเห็นบางทีเวลาแต่งตั้งเซอร์อย่างเงี้ยเขาจะใช้ดาบวางบนไหล่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าขอแต่งตั้งให้เป็นแบบเซอร์นู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างที่อังกฤษหรือที่จีนเขาก็จะมีกระบี่อัยสิทธิ์เงี้ยอาจารย์เวลาดูหนังจีนหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้อาวุธเนี่ยเป็นตัวแทนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
1: ์ก็พระมหากษัตริย์ก็มีอาวุธเป็นของคู่กายอ่ะพระมหากษัตริย์มือเปล่าจะไปสู้กับใครได้ล่ะ
0: เอาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารหรอ
1: ไม่ใช่พระมหากษัตริย์โบราณเนี่ยนะมันจะเริ่มมาจากวีรบุรุษในสังคมโบราณเนี่ยมันต้องมีผู้ปกป้องคุ้มครองใครจะมากันแกล้งชุมชนนั้นจะมาแกล้งมากดขี่ข่มเหงมาปล้นสะดมก็ต้องมีคล้ายๆกับวีรบุรุษทีนี้เมื่อชุมชนมันขยายขึ้นเป็นประเทศเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของกิจการบ้านเมืองภายนอกภายในสารพัดรวมไปจนถึงการรบทัพจับศึกปกป้องบ้านเมืองและขยายพระราชอำนาจ
0: ก็เลยเป็นตัวแทน
1: เป็นตัวแทน
0: แล้วถ้ากษัตริย์ของเราเองในสมัยก่อนเนี่ยมีอย่างจีนมีกบีอาญาสิงห์ของเรามีแบบอย่างนั้นบ้างไหมอาจารย
1: ์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมินต้องบอกว่าเราได้รับอิทธิพลคติของการมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพคตินี้เนี่ยนะฮะเราเรียกพระมหากษัตริย์ในลักษณะนี้ว่าเป็นเทวราชา
0: เทวราชา
1: ก็คือพระราชาซึ่งเป็นเทพนะฮะซึ่งคตินี้เนี่ยเรารับจากเขมร
0: เหร
1: อเขมรเนี่ยรับคตินี้จากอินเดียแต่เราไม่ได้รับตรงเรารับผ่านเขมร
0: เรารับอีกทอดนึง
1: เรารับผ่านเขมรอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ดาบนะ

0: ประจำกายของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือพระแสงขันพระขัน
1: พระขันคืออะไรคะอาจ
0: ารย์พระแสงดาบดาบที่มิ้นไปตีเนี่ยม
1: ี
0: คมกี่ด้าน
1: ด้านเดียว
0: ด้านเดียวได้อีกด้านหนึ่งเป็นสัน
1: ใช่
0: นะถ้ารักใครชอบใครเอาสันฟันตายไหม
1: ไม่ตายแต่ก็เจ็บนะจ๊ะ
0: แต่ก็เจ็บแต่ก็ห่อเลือดแต่ก็ไม่ตาย
1: แล้วฟันทำไม
0: ก็สมมติว่ารักไงจำเป็นต้องลงโทษแต่คนนี้รัก
1: อ๋อโอเคคือจำ
0: รักแต่ว่าแต่เธอ
1: ทำผิดฉันเลยต้องลงโทษแต่ฉันไม่อยากจะตาย
0: เธอก็เอาสันฟันนะเธอก็ไม่ตาย
1: บางทีก็คอหักเนาะ
0: ก็ไม่ถึงหักสิก็ฟันเบาๆแต่ถ้าเกลียดฉันก็เอาด้านคมฟันแต่ผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องเปี่ยมไปด้วยความยุติธรร
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะรักหรือจะชอบถ้าจะต้องตัดสิน
1: ด้วยตัวบทกฎหมาย
0: มีด้านเดียวคือด้านคมไม่ว่าจะพลิกบนพลิกล่างพระขันมีคมทั้งสองด้านเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมซึ่งต้องมีในตัวพระมหากษัตริย
1: ์พระขันนี่ยาวไหมคะอาจารย์ยาวเท่าดาบไหม
0: ยาวยาวยาวกว่า
1: คือลักษณะเหมือนดาบทุกอย่างแต่ว่ามีคมสองด้าน
0: ใช
1: ่
0: ดาบอาจจะมีลักษณะงอนเล็กน้อยแต่พระขันดีลักษณะตรงยาว
1: แล้วปลายแหลมไหมคะ
0: ปลายโค้งแหลมซุ้มโค้งแหลม
1: คือเวลารบก็ใช้
0: ในเวลารบใช้พระแสงดาบ
1: oh.
0: นะฮะอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเราก็จะมีเรื่องของพระแสงดาบคาบค่ายเนี่ยมั้ยคาบค่ายนี่ก็คือไปรบกับพม่าพม่าตั้งค่ายมีเสาปักเป็นกำแพงรั้วนะเป็นระเนียดเสานะพระนเรศวรเอาบันไดลิงบันไดลิงก็คือบันไดไม้ไผ่2เส้นแล้วก็มีลูกบันไดขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พระหัตถ์สองข้างเนี่ยจับบันไดไว้ให้มั่นแล้วก็ปีนด้วยความเร็วเหมือนลิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปีนขึ้นไปถึงบนยอดเพราะฉะนั้นอาวุธประจำพระองค์คือพระแสงดาบเนี่ยจะอยู่ในมือไม่ได้
1: เพราะองค์ละคาบไว้
0: เพราะจับไม่ทันใช
1: ่
0: คาบเอาไว้คาบด้านสันเอาคมออกแล้วก็พอถึงปั๊บก็เอามือจับแล้วก็ลบกับพม่าปรากฏว่าชัยชนะพระแสงดาบองค์นั้นก็เลยมีชื่อกันว่าพระแสงดาบคาบค่ายเป็นเกียรติยศ
1: คือคาบดาบเข้าไปที่ค่ายว่าอย่างนั้น
0: ค่ายแล้วในสมัยอยุธยาเราเจอพระแสงขันในกรุพระปรางวัดราชบูรณะฝักกระด้ามนั้นประดับด้วยอัญมณีเป็นทองคำมหัศจรรย์หมดใบพระขันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามหมดตั้งแต่รัชกาลของนู่นเจ้าสามพญาปีพุทธศักราช1967
1: โอ้โห
0: พ่อของท่านเนี่ยสมเด็จพระอินทราชาหรือพระนครินทราชาเนี่ยนะมีพระราชโอรส3พระองค์คนโตเจ้าอ้ายคนที่2เจ้ายี่คนที่3เจ้าสามนะ
1: เ
0: จ้าอ้ายเนี่ยก็ส่งไปครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่ก็ส่งไปครองที่ชัยนาทนะแล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปครองประมาณพิษณุโลกวันดีคืนดีสมเด็จพระนครินทร์สวรรคตกระทันหันเจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่ใกล้กว่ารู้ข่าวก็ยกกองทัพมาจะแย่งราชสมบัติกันมาจะเอกันนี่สะพานฐานนี่เองที่อยุธยาชนช้างกันเลยฟันกันคนละฉับสองฉายทั้งคู่เจ้าสามพญามาช้าเป็นตาย
1: อยู
0: ่มาถึงก็เสวยพุงปลาค่ะคือขึ้นครองราชสมบัติเล
1: ย
0: ก็สร้างพระเจดีย์เป็นที่ระลึก2องค์ตรงสะพานฐานยังมีฐานพระเจดีย์ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เอาสมบัติของพี่ทั้ง2พระองค์สมบัติของพ่อที่เพิ่งตายพ่อตายเท่ากับตายพร้อมกัน3เลยพ่อตายตายได้ไม่กี่วันลูก2คนมาชนช้างตายอีกทั้ง3พระองค์ก็ยังเอาของพระมเหสีคือแม่ของท่านนะฮะเอาพระมเหสีเมียของพี่อีก2เท่ากับสมบัติประมาณ6คนรวมใส่ลงไปแล้วยังเอาพระราชทรัพย์สมบัติของพระองค์เองเป็น7พระองค
1: ์โอ้ยจ้ะนั่นสุดนั่นคุ้มสมบัติเลยดิ
0: คุ้มสมบัติมหาศาล
1: แล้วมีคนขุดมั้ย
0: เราต้องมาคลายฉงนยางยางเก็บเอาไว้ก่อนได้อีกตอนนึงแล้วโอเคเราพบพระแสงขันองค์ใหญ่เนี่ยในกรุนี้นั่นก็คือพระแสงขันของอยุธยาส่วนในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเราก็มีพระแสงขันที่มีนามว่าพระแสงขันชัยศรีพระแสงขันองค์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1พอรัชกาลที่1ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏว่าเจ้าเมืองที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีคนหาปลาทอดแหงมขึ้นมาได้พระแสงขัน
1: คือไปเจอ
0: จมงมในน้ำตรงทะเลสาบเขมรเรียกว่าตนเลซับตนเลซับใน

0: ในเขมรคำว่าทะเลสาบมาจากภาษาเขมรว่าตนเลซับก็คือตันเลสาบ
1: ตันเลสาบ
0: แล้วก็เป็นทะเลสาบนี่แหละเออปรากฏว่านะเจ้าเมืองเขมรงมได้ก็เลยกราบบังคมทูลรัชกาลที่1รัชกาลที่1เพิ่งปราบดาพิเศษขึ้นมาก็ดีพระไทยเพราะว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะทุกรัชกาลเนี่ยนะที่จะขึ้นครองเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือของเครื่องใช้สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย์ใครก็ตามที่ครอบครองสมมติพี่จะมีกระโถนเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ใครก็ตามครอบครองกระโถนใบนี้ผู้นั้นก็จะได้เป็นกษัตริย
1: ์
0: เปรียบเทียบง่ายๆนะส่วนพระมหากษัตริย์ในพระชงจักรีเนี่ยแต่ในสมัยรัชนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ท่านกำหนดเอาไว้ให้เป็นของ5สิ่งที่สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็จะมีตั้งแต่พระมหาพิชัยมงกุฎก็คือมงกุฎเครื่องเป็นสิราภรณ์ประดับพระเศียรอันที่2ก็คือพระแสงขันธ์ไฉสีอัน
1: นี้คือคงไว้2อันแรก
0: คงไว้2อันแรกและทรงเพิ่มเติมขึ้นมาเก่งมากมิ้นก็คือวาลวิชนีพระแท้จามรีคือพัด
1: พัดแบบ
0: พัด
1: อ๋อพัดนี่นะคะ
0: พัดโบพัดโบพัดโบให้ความร่มเย็นกับราษฎรลำดับที่4คือทานพระกรก็คือไม้เท้าเอาไว้เป็นเครื่องพยุงพระองค์เวลาที่จะเสด็จขึ้นเขาลงห้วยไปดูแลทุกสุขของราษฎรและลำดับที่5ก็คือฉลองพระบาทเชิงงอนอันนี้ก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพจะเสด็จไปไหนโดยเท้าเปล่าไม่ได้คนโบราณไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเท้าพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นดินเมื่อไหร่เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเกิดไฟประลัยกันไหม้โลกหมดเพราะถือว่าเป็นพระบาทของเทพเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีรองฉลองพระบาทมาสอดขั้นเอาไว้ไม่ให้เนื้อพระบาทเนี่ยสัมผัสกับแผ่นดินนี่5อย่างที่กำหนดเอาไว้รัชกาลที่1ก็เลยโปรดให้เชิญพระแสงขันธ์ที่พบในกัมพูชาเข้ามาถวายโอ้พระแสงขันธ์องค์นี้นะมิ้นมหัศจรรย์มากเลยนะตลอดเส้นทางจากกัมพูชาเข้ามาจนถึงพระบรมมหาราชวังของรัชกาลที่1เนี่ยเชิญผ่านเมืองต่างๆมาหลายเมืองเมืองสำคัญจุดสำคัญทั้งหมดเนี่ยพอผ่านปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงลงตลอดเส้นทางรวมทั้งหมดเนี่ยจนถึงกว่าจะพระแสงขันธ์ถึงพระหัตถ์ถึงมือรัชกาลที่1เนี่ยผ่า7ครั้ง5ครั้งแรกเนี่ยเราสืบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างมีแต่เรื่องเล่าเป็นตำนานว่าผ่าลง5ครั้งแต่2ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ยครั้งที่6เนี่ยผ่าลงประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกแล้วก็ครั้งที่7ผ่าลงที่ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน
1: คือผ่าลงมา
0: บนประตูเลยเพราะฉะนั้นจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามประตูทั้งสองประตูพระบรมมหาราชวังที่ผ่าครั้งที่6ประตูวิเศษชัยศรี
1: โอ้วิเศษ
0: ครั้งที่7ประตูพิมานชัยศรีทั้งวิเศษและพิมานนั้นให้มีสร้อยนามของพระแสงขันชัยศรีเป็นชื่อประตูทั้งคู
1: ่
0: พระแสงขันชัยศรีก็ประตูวิเศษชัยศรีพิมานชัยศรีนี่อันนี้ขอเกล็ดต่ออีกนิดนึงว่าพระขันใบองค์นี้เนี่ยนะตำนานว่าทอดแหงมขึ้นมาได้แต่ที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เจ้าพนักงานเปลือยพระขันออกทำความสะอาดเรียกว่าเปลือยพระขันออกชำระเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบมีดไม่มีรอยสนิมเลยอ่ะนึกออกไหม
1: คือแม้กระทั่งแบบอยู่ในน้ำผ่านเวลาม
0: ันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในน้ำคือแต่ว่ามันต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อยุธยาเนี่ยไปตีเขมรทีไรเนี่ยไปตีกัมพูชาทีไรสิ่งที่เราต้องการนะฮะก็คือพระแสงขันของกษัตริย์เขมรซึ่งไม่เคยได้สักครั้งเดียวเขมรเนี่ยเขารู้แก่พอขบวนไทยมาเนี่ยมันรู้เลยว่
1: า
0: ต
1: ้
0: องแพ้ต้องแพ้แล้วก็จะเอาอะไรก็เขาก็เชิญไปซ่อนทุกครั้งจนกระทั่งรัชกาลที่1ขึ้นครองราชเนี่ยต้องเป็นพระบรมเดชานุภาพที่เขายอมถวายขึ้นมาเราก็ไม่เข้าใจเราสันนิษฐานนะฮะว่าพระแสงขันองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพระแสงขันของพระเจ้าธรณีทรวรมันที่1เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างปราสาทพระขันวันหลังต้องไปคายชะงนปราสาทพระขันที่กัมพูชาเนี่ยนะสร้างเป็นอาคาร2หลังประจันหน้ากันเลยนะ เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระแสงขันชัยศรีพระองค์องค์นี้ถึงได้ไม่มีรอยจมน้ำเลยพระแสงขันชัยศรีองค์นี้เนี่ยนะจะเปิดชำระเนี่ยคือทำความสะอาดจะชโลมน้ำมันจะอะไรต่างๆเนี่ยจะทำได้เฉพาะวันอังคารและเจ้าพนักงานทุกคนทุกวันนี้นะมิ้นเมื่อเปลือยพระขันออกจากฝักชำระเนี่ยก่อนจะเก็บเข้าไปต้องเอาบาดนิ้วให้เลือดออกทุกคน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเป็นธรรมเนียมว่าดาบเมื่อชักออกแล้วต้องลบชนะศัตรูต้องฆ่าฟันศัตรูและต้องกินเลือดต้องดื่มเลือด
1: เจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวขออีกนิดนึงขออีกเดียวนิดเดียวหนูอยากรู้ว่าปกติเวลารบเนี่ยใช้พระแสงดาบใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วพระแสงขันนี่ใช้รบด้วยไหม
0: พระแสงขันนี่ไม่ใช้ออกรบฮะ
1: แล้วมี
0: ไว้เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้น
1: อ๋อก็คือมีไว้
0: เป็นพระแสงคือในอดีตเนี่ยพระขันรบไม่รบไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าตั้งแต่รัตนโกสินทร์มาเนี่ยพระแสงขันไม่เคยออกรบพระแสงขันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เท่านั้น
1: โอเคตอนนี้หายสงบไปประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมครึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้อาจารย์
0: หมดแล้ว
1: เดี๋ยวให้อาจารย์พักกินน้ำเติมพลังชาร์จแบตแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคลายสงบกันต่อค่ะพูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จ
1: ค่ะแล้วก็จะให
0: ้อาวุธราชสัตรา
1: เหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้แบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
2: หรอน่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของง้าวง้าวเป็นอาวุธจีนโบราณมีลักษณะเป็นอาวุธด้ามยาวคล้ายกับทวนและหอกมีความสูงเท่าลำตัวส่วนใหญ่หัวของง้าวนั้นจะมีลักษณะคล้ายลิ้นของมังกรและมีความโค้งเป็นเสี้ยวพระจันทร์ใช้สำหรับการต่อสู้บนหลังม้าแต่การศึกสงครามของไทยนั้นเรามักจะใช้ช้างในการสู้รบจึงดัดแปลงเพิ่มขึ้นโดยเรียกว่าของง้าวซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทั้งสำหรับบังคับช้างพร้อมกับใช้ในการทำยุทธหัตถีกับข้าศึกฝั่งตรงข้ามที่นั่งบนหลังช้างเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พระแสของง้าวทำเสร็จยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นต้น

0: ื่อกี้เราคุยกันถึงว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วมีหน้าที่อื่นไหม
1: ก็มีสิ
0: คือ
1: เช่นในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็คือสาบานตัวการสาบานตัวโดยใช้น้ำเป็นสื่อสำคัญนะฮะเอาคำสัตย์สาบานทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ให้ดื่มเข้าไปก็ถือว่าน้ำนั้นจะซึมซาบไปทุกอณูของร่างกายของเราแล้วก็ถ้าเผื่อได้คิดคดทรยศห้ามแช่น้ำว่านห้ามดื่มน้ำว่านและว่านบางชนิดตัดเป็นท่อนได้แล้วก็ใส่ปากอมไว้
0: อ๋อเหมือนเป็นการบอกว่ากัน
1: กันเอาไว้ป้องกันนู่นกันนี่ทำให้พระพุทธคุณพระเทวคุณพระอะไรต่างๆเสื่อมหมดบางทีก็อมว่านจับได้เนี่ยประหารชีวิตหมด
0: นี่เขาต้องตรวจแบบ
1: เขาตรวจหมดปากดูเลยไม่ให้นั่นในการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็จะใช้พระแสงขันชัยศรีพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วอ่านมนตรานะเป็นร่ายแล้วก็เชิญพระแสงขันชัยศรีเปลือยออกจากฝักแล้วก็

0: โอ้
1: เป็นไงบ้างอาจารย์
0: เกิดมาทันปี2525-26นั่นตอนนั้นฉลองกรุงเทพพระมหานครแล้วก็มีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยพระแสงขันทั้งหมดน่ะรวมไว้อยู่ด้านหลังองค์พระแก้วมรกต
1: ประมาณกี่องค์แน่อาจ
0: ารย์โอ้โหจำไม่ได้จริง
1: ๆเยอะมากเลย
0: พระแสงหอกยาวๆมีหมดใส่พานเรียงไว้หมดเลยตั้งเจ้าพนักงานใส่โต๊ะปูผ้าขาวพระแสงทุกองค์ใส่พานเรียบร้อยเจ้าพนักงานเชิญขึ้นปั๊บอันไหนที่มีฝักเปลือยฝักออกแล้วจากนั้นแพทย์กับพยาบาลที่อยู่ด้านหลังหมอและพยาบาลมีสำลีอย่างที่เป็นม้วนใหญ่ๆอ่ะชุบแอลกอฮอล์ฉลมรูปพระแสงขันทุกองค์แล้วก็ส่งให้เจ้าพนักงานหลังฉากแล้วเจ้าพนักงานเชิญออกหน้าฉากมาให้มามอบให้กับพระราชครูวามเทพมุนีสมัยนั้น
1: อ๋อพระราชครูเป็นคนแทง
0: เป็นคนแทงน้ำเพราะว่าถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มด้วยการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องดื่มนะในสมัยก่อนตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยารัชกาลที่4ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย
1: พระองค์แรก
0: พระองค์แรกเป็นการแสดงว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ยัง
1: ต้อง
0: จงรักภักดีต่อประเทศชาติไม่ได้หมายความว่าต้องมาจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วจากนั้น5 6 7 8ไม่ได้ดื่มมาอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงดื่มด้วยพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงดื่มด้วยเพื่อแสดงความจริงใจว่าทรงทําเพื่อประเทศชาติจริงๆมิ้นอันนี้สําคัญมากนะคนไทยเราจะไม่ค่อยรู้เลยพระแสงขันชัยศรีจึงมีบทบาทอย่างสูงมากเป็นพระแสงราชศาสตราประจําพระองค์แทนพระองค์
1: พูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าอย่างบางทีเวลาไปรบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จเอง
1: แล้วก็จะให้เนี่ยแหละ
0: พระแสงราชศาสตรา
1: ให้กับแม่ทัพคือเหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้
0: เรียกว่าพระแสงดาบอาญาสิทธิ
1: ์ออกไปรบอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแบ่งอำนาจ
0: ใช่
1: คือให้ไปเลยเป็นตัวแทนในการที่จะทำนู่นทำนี่ตัดสินใจแบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของเจ้าตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋ออย่างนี้นะมิ้นในการรบทัพจับศึกบางครั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จออกด้วยพระองค์เองพระราชทานพระแสงราชศาสตราเป็นพระราชอำนาจเนี่ยนะฮะให้กับแม่ทัพในกองผู้นั้นอันนี้เนี่ยนะก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเพียบพร้อมและในสมัยโบราณคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแบบนี้เนี่ยนะเขามีจิตน่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันมันมีจิตสำนึกว่าทรงพระเมตตาขนาดนี้แล้วก็จะทรยศคดโกงต่อประเทศชาติไม่ได้
1: ไม่เคยมีประวัติเลย
0: ไม่เคยมีประวัติเลยมีอันนี้จริงๆนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึกเนี่ยก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปข้าศึกเป็นรูปคนเอาผ้าเศษผ้าฉีกมาให้เป็นรูปมานุ่งให้เหมือนกับผ้าผ่อนแพรพันของเชื้อชนชาติที่เป็นศัตรูของเราเอามัดติดกับต้นกล้วยไปตั้งอยู่กลางลานแล้วจากนั้นแม่ทัพนั้นเชิญพระแสงขันพระแสงดาบ
1: อัญญาสิทธิ
0: ์ขึ้นจบเหนือศีรษะเลยนะแล้วเอาตุ๊กตาหุ่นคนนะมัดติดกับต้นกล้วยฟันชั่วเดียวให้ขาดทั้งกล้วยทั้งตุ๊กตาดิน
1: ขาดทั้งตัว
0: ขาดไปแล่งเลยแล้วจากนั้นแม่ทัพหันหลังกลับไม่ให้หันกลับไปดูหันหลังกลับเดินขึ้นพระพลาแล้วจบพิธี
1: คือไม่ต้องหันมาอีกเลย
0: ห้ามหันไปดูจบพิธีถือว่ามีชัยชนะแล้วหันหลังสะบัดชัดใส่ต่อมาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีเมืองแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพระมหากษัตริย์เองก็ต้องตั้งเจ้าเมืองไปปกครองเจ้าเมืองเหล่านั้นต้องมีอำนาจในการตัดสินคดีความคนทำผิดอุกฉกรรจ์ก็ต้องตัดศีรษะได้ก็ต้องได้รับพระราชทานพระแสงราชศาสตรา
1: อันนี้คือให้กับทุก
0: ตามเมืองต่างๆให้กับเมืองไม่ให้กับคน
1: อ๋อไม่ได้ให้
0: ไม่ได้ให้เจ้าเมืองมิ้นกำลังพูดถึงตัวบุคคลที่พูดถึงสถาบันคือเมือง
1: อ๋อนึกว่าให้ไว้ที่คนที่เป็นคนครอง
0: ไม่เพราะฉะนั้นก็จะ ในปัจจุบันนี้นะฮะหลายจังหวัดก็มีพระแสงราชศาสตราพระราชทานเอาไว้

0: เช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองจังหวัดอยุธยาก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองทุกภาคมีสิริรวมสัก 20-30 องค์เวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองนั้นๆสิ่งแรกก็คือเจ้าเมืองหรือปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดลงจากเครื่องบินพระที่นั่งลงจากรถไฟพระที่นั่งลงจากรถยนต์พระที่นั่งลงจากเรือพระที่นั่งทันทีที่ก้าวแรกของพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยียบถึงจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเอาเชิญพานพระแสงราชศาสตราไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นถวายคืนพระบุคคลผู้เป็นเจ้าของพระแสงขันองค์นั้นมาแล้ว
1: อ๋อไม่เคยเห็นในข่าวเลยนะแต่นี่ไม่รู้เลยนะเน
0: ี่
1: ย
0: ระยะหลังไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินแล้วจากนั้นพระราชทานให้กับคนของท่านข้าราชบริพารฝ่ายท่านที่ตามเสด็จเชิญไปเก็บเอาไว้ในพระตำหนักที่ประทับเช่นประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็เชิญไว้ที่พระตำหนักภูพิง
1: ก็คือในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นั่น
0: ก็
1: ไม่ต้องเอาไว้กับพระองค
0: ์ไม่ได้อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดวันเสด็จพระดำเนินกลับจริงๆพอจะขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็เชิญขึ้นมาพระแสงราชสตราถวายพระยิ่งหัวทรงรับเสร็จก็พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปรักษาเอาไว้จบเหนื่อย
1: พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอ
0: เอาแค่นี้
1: แต่ยังมีเรื่องอาวุธที่หนูอยากรู้อีกนะเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอกาสหน้าดีไหมอาจารย์อ
0: ยากรู้เลยทาง
1: โอกาสหน้าไงโอกาสหน้า
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: เขาให้จบแล้วเหรอ
1: เขาให้จบแล้ว
0: โอเคจบซะทุกข์เหนื่อยมากเลย
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ได้
0: ขอบคุณที่จบ
1: ได้คลายสงวนเรื่องของอาวุธทั้งเรื่องของความสำคัญเรื่องของเรียกว่าบทบาทหน้าที่ของไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอาวุธที่เป็นสิ่งของที่ทำขึ้นมาได้แหละแต่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งยวดมากๆสำหรับประเทศเราในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจนปัจจุบันนี้
0: ก็เป็นตัวแทนก็จะอยู่หัวอยู่ดีเหมือนเดิม
1: แต่ว่าคุณผู้ชมพอฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าแล้วเนี่ยมิ้นเกิดความสงวนเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกองทัพศึกสงครามอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ให
0: ้โอ้ยครั้งต่อไป
1: ครั้งต่อไปไงกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่า
0: วันนี้เอาแค่เล็กๆแค่ดาบแค่หอกแค่พระแสงขันนู่น
1: กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องสนใจเหมือนมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์สงคราม
0: กองทัพตั้งทัพเคลื่อนทัพ
1: แน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามชมด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอชมเหมือนกันค่ะวันนี้มิ้นกับอาจารย์หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: web.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัดพระแก้วเป็นโบราณสถานสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรแผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำแพงวัดทำด้วยศิลาแรงกลมทั้งท่อนมีเจดีย์ทรงลังกาเป็นประธานของวัดที่ฐานเจดีย์ทำเป็นสิ่งล้อมรอบจำนวน32ตัวใกล้กับเจดีย์ประธานมีวิหารพระ3องค์ประดิษฐานอยู่รอบกำแพงวิหารพระ3องค์ที่วัดพระแก้วจะแบ่งเป็นช่องกระจ

0: จกเป็นช่องช่องประดับปูนปั้นเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์และรูปเสียรเทวดาต่างๆอยู่บนกำแพงวิหารพระสามองค์ประติมากรรมที่ประดับจะเป็นปูนปั้นทั้งหมดวัดช้างรอบเป็นโบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นวัดตั้งอยู่บนเนินสูงสุดในเขตอรัญยิกของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรวัดช้างรอบมีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นพระประธานที่ฐานเจดีย์มีรูปช้างทรงเครื่องโผล่ฐานเจดีย์ครึ่งตัวจำนวน68เชือกที่เจดีย์มีทางขึ้นไปลานประทักษิณทั้ง4ด้านบนลานชั้นบนใต้องค์ระฆังมีช่องกระจกมีประติมากรรมดินเผาประดับอยู่ทั่วไปทำเป็นรูปประติมากรรมหงดินเผาเสียรเทวดาดินเผาหน้ายักษ์ดินเผานอกจากนั้นยังมีลวดลายประดับสถาปัตยกรรมเป็นลวดลายต่างๆทำด้วยดินเผาอีกมากมายปัจจุบันลวดลายดินเผาประดับวัดช้างรอบจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:20 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัดพระธาตุเจดีย์ประธานจากการศึกษาวิจัยสันนิษฐานว่าวัดนี้มีกำแพงล้อมรอบมีประตูทางเข้าเป็นประตูซุ้มมียอดเจดีย์ประดับเหนือซุ้มเจดีย์ประธานมีฐานแปดเหลี่ยมรองรับทรงระฆังตามแบบนิยมของช่างกำแพงเพชรแต่โบราณจากร่องรอยเสาล้อมรอบเจดีย์ประธานทำให้แน่ใจได้ว่าเคยมีระเบียงคดที่มีหลังคาคลุมประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งเรียงแถววิหารส่วนท้ายล้ำระเบียงคดเข้าไปในเขตเจดีย์ประธานซึ่งมีส่วนคล้ายกับแบบแผนของวัดหลวงในกรุงศรีอยุธยาหน้าวัดมีเจดีย์บริวารคู่หนึ่งน่าจะมีรูปแบบเดียวกันคือมีซุ้มพระที่ด้านตะวันออกของฐานหลังคาซุ้มคงมีเจดีย์ยอดประดับเช่นเดียวกับซุ้มประตูกำแพง

0: ได้
1: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆ

0: ของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้ว
1: คร
3: ับ ต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เรา

0: น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวนี้มันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
0: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
0: เร
1: ีย
0: บร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหล
1: ัง
0: จากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินได้เงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดเครียดว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่2ก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่3ก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
2: มันจะรู้สึกแบบ
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมาก
2: ๆ
3: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือ
3: ล
2: ี
3: นเน
2: อร์ขึ้
3: นมาก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: นะอันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
2: oh
3: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
2: ัน
3: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
2: ม
3: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
2: 1ไมคร
3: อนมันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
2: ม
3: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
2: ไม่ใช่น้ำประปา
3: น้ำประปาก็ไม่ใช้
2: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
3: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
2: ครับ
3: ข้อที่4ก็คือ เป็น green industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
2: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
3: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
2: ครับผม
3: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
2: อย่างเช่น
3: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
2: บ
3: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะผมทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
2: ใช้ข้าวแล้ว
3: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
2: ครับ
3: นะครับ
2: นะฮะพูดจะมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับเพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้เพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาจก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุฒเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
3: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต้
2: ครับผม
3: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
2: ปุ่มสีแดงๆ
3: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็ค ซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
2: ับ
3: ยีสต์ตลอดนะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
2: ครับผม
3: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
2: น์คูลดาวน์แล้ว
3: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เกลือที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
2: ครับผม
3: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
2: ทุกอย่างต้องสะอาด
3: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
2: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
3: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
2: ครับ
3: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
2: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
3: ถูกต้องครับ
2: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
3: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
2: ใช่ครับ
3: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
2: ์นะ
3: เขาเชี่ยวชาญ
2: เราไปดูกันดีกว่า
3: ครับ
2: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
0: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
2: ค่
0: ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องอะค่ะ
2: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรอะครับ
0: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐาน นะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีหรือวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
2: ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
2: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
2: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
2: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
4: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

าพบกับรายการอัตติอัตโนนาโถหรือว่าวิชาพึ่งตนเองนะครับสินค้าการเกษตรยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรกรมักจะต้องเสียสตางค์ควักเงินไปซื้ออยู่เป็นประจำนั่นก็คือฮอร์โมนบำรุงแล้วก็เร่งพืชผลประเภทต่างๆนะครับที่มักจะมีการโหมกระหน่ำโฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วนั้นจะทำให้เมล็ดข้าวเต่งสวยดีพืชผลเติบโตอวบอิ่มน่ารับประทานนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เกษตรกรหลายๆท่านหลงเชื่อแล้วก็ต้องเสียสตางค์ไปกับการซื้อฮอร์โมนมาใช้ฤดูกาลหนึ่งนี่หลายบาททีเดียวนะครับเพราะว่าฮอร์โมนประเภทต่างๆนั้นราคาไม่ถูกนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยไปจนถึงขวดละกว่า1,000 บาททีเดียวนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกูรูท่านหนึ่งนะครับที่สามารถผลิตฮอร์โมนในการบำรุงพืชผลนั้นใช้เองแถมราคาถูกประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรง่ายสักแค่ไหนสามารถทำตามได้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับ

การที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันสามารถพึ่งตัวเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกเพราะเราสามารถผลิตเองได้อย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยฉีดในช่วงข้าวเล็กก็คือทำให้ข้าวแตกกอและข้าวสมบูรณ์และออกรวงก็สวยแล้วพอเวลาข้าวใหญ่ข้าวหลังจะใส่ปุ๋ยคนส่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เพื่อว่าทำให้ข้าวเนี่ยเม็ดเต่งเม็ดใสเวลาขายก็ได้ราคาเราก็สามารถผลิตเองได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยถ้าเราซื้อแบบซื้อทั่วๆไปเนี่ยก็จะราคาก็ประมาณ5ลิตรเนี่ยประมาณ140 150บาทแต่ถ้าเราซื้อมนนมใกล้จะหมดอายุเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งก็คือจะเหลือประมาณ75บาทเองนี่เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลเท่ากันก็เหมือนกับที่เราซื้อนมที่ยังไม่หมดอายุหรือนมใกล้หมดอายุน่ะได้ผลเท่ากันว่าต่างตรงที่ต้นทุนการผลิตมันจะต่างกันเยอะเนี่ยเป็นวิธีการที่ลดต้นทุนกับเป็นหัวใจของการลดต้นทุนเพราะว่าเราลงทุนน้อยอ่ะมันก็ได้กำไรเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่คำนึงถึงต้นทุนเนี่ยเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเราขายข้าวเนี่ยเพราะว่าราคาข้าวเราก็ไม่สามารถกำหนดเองได้แต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้อันนี้เป็นทางออกที่ดีที่จะทำนาแบบนี้และอย่างอ่ะเราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเราสามารถทำเองได้หมดต้องที่พึ่งปัจจัยภายนอกก็คือน้ำมันที่เราต้องซื้อไว้ใส่เครื่องฉีดเนี่ยแต่นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถทำเองได้จะต้องฮอร์โมนเราก็ทำเองยาเชื้อราเราก็ทำเองพวกสมุนไพรเราก็ทำเองก็ไม่ต้องซื้อทั้งนั้นเม็ดพันธุ์เราก็ทำเองที่เราทำเองเนี่ยเราต้องทำเองได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้มันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจแค่นั้นเองมันเพราะว่ายังไงอะเราถ้าเกิดเราจะคิดทำเองเนี่ยมันสามารถทำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคิดเองหรอกแค่ไปถามสูตรคนโน้นคนนี้เขาก็มีบอกให้แล้วก็ไปทำเองได้แต่ทีนี้เขาไม่ค่อยทำและอย่างเพราะว่าทำแบบนี้ต้นทุนมันต่ำต้นทุนมันถูกเขาไม่ค่อยเชื่อเขาคอยจะเชื่อไอ้ที่แพงๆอะขวดละ700 800หน้าว่าจะคิดว่าจะได้ผลแต่ของเราเนี่ยราคาเท่านี้มันก็ได้ผลเหมือนกันวิธีที่จะทำฮอร์โมนโดยที่ว่าเราทำเองได้โดยไม่ต้องมีโรงงานก็มีวัตถุดิบที่จะต้องใช้ก็มีกากน้ำตาลแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นนมสดพัชไลท์เนี่ยอันนี้เป็นลูกแป้งข้าวหมากแล้วทีนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเราก็เอานมสดเนี่ยกับกากน้ำตาลผสมกันก่อนนมสดเนี่ยเทใส่ไปในกะลอนที่ใส่เราใส่กากน้ำตาลไปแล้วไอ้ที่ต้องใส่กะลอนเนี่ยเพราะว่าง่ายอาการคนนะและขั้นตอนต่อไปก็คือเนี่ยลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเราก็มาใส่ถุงแล้วเราก็บี้ให้มันแตกละเอียดแล้วเราก็จะไปผสมช่วยกระตุ้นให้เป็นฮอร์โมนได้เร็วขึ้นต่อไปก็ใส่นมเปรี้ยวพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขย่าเพื่อว่าให้มันเข้ากันเอามาใส่ในกะลอนที่เราใส่ผสมกากน้ำตาลใส่นมสดปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเพื่อว่าให้ไขมันเนี่ยมันกระจายไม่จับก้อนแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มพอรุ่งเช้ามาแล้วก็มาขยายฝานิดนึงพอขยายฝาพอให้แก๊สในนี้มันออกเราก็ปิดแน่นแล้วก็เขย่าก็ทำอย่างนี้อาทิตย์หนึ่งพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องแล้วพอ2อาทิตย์ก็ไปใช้ได้แล้วเวลาไปใช้ก็ใช้อยู่70 cc ต่อน้ำ20ลิตรลิตรหนึ่งก็ใช้ได้10ไร่นี่5ลิตรนี่ก็จะฉีดเที่ยวเดียวก็ได้เท่ากับ50ไร่ลงทุนนั่นน่ะประมาณ180บาทมีไข่แล้วก็มีกากน้ำตาลลูกแป้งข้าวหมากแล้วก็นมเปรี้ยวระดับแรกเราก็เอากากน้ำตาล5กิโลใส่กระเป๋งพอเอากากน้ำตาลใส่แล้วเนี่ยเราก็ทุบไข่ใส่ในกระเป๋งและเปลือกเราแยกไว้กันต่อไปก็รวบปากถุงก็ใส่เปลือกไข่เพื่อว่าจะเอาแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยพออย่างนี้ก็เสร็จพอเป็นเละและก็เราก็เทใส่ไปในกระเป๋งบี้ลูกแป้งข้าวหมากและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยใส่ไปในขวดนมเปรี้ยวเลยคือเราต้องการเอาจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยว
คือที่คนกินเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่อันตรายต่อเราที่อยากกินข้าวในขั้นตอนต่อไปก็พอน่ากระเทใส่ในถังนี่เลยแล้วอันนี้ก็ใช้มือคนเลยขยำจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วก็ปิดฝาตั้งไว้สัก3วันแล้วก็มาคนสักทีไม่ต้องคนทุกวันในกรณีถ้าเวลาเรายังใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วมันแห้งก็แก้ไขโดยที่ว่าเราก็เอาไข่5กิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อน2ลูกลูกเล็กๆอ่ะที่เนื้อยังเป็นวุ้นๆน่ะเอามาปอกแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันเลยเพื่อว่าให้มันใส่ขึ้นมาใส่แบบนี้เนี่ยให้มันพอตักได้ถ้าเกิดเราเติมน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดมันจะเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเติมน้ำมะพร้าวเราจะเอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไว้อย่างเงี้ยถ้าอยากให้ดีฟันนี้ก็เอาถุงพลาสติกรัดแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้อากาศข้างนอกมันเข้าอ่ะมันจะเป็นได้ไวแล้วก็เก็บประมาณเดือนนึงก็เอาไปใช้ได้แล้ว

ฮอร์โมนนมสดแล้วก็ที่ผสมกัน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างเรายังใช้ได้มั่นใจกว่าด้วยเพราะว่ายังเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามาทำเป็นฮอร์โมนเนี่ยของทุกอย่างเรากินได้หมดเลยอย่างลูกแป้งข้าวหมากเราก็กินได้ก็เอามาทำข้าวหมากกินอย่างนมสดเนี่ยนมสดเราก็กินก็ของที่เรากินทั้งนั้นเลยมีแต่ว่ากากน้ำตาลเนี่ยที่ว่าเราไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันจะสีดำแล้วไม่น่ากินมันก็มาจากน้ำตาลใส่ข้าวเนี่ยมันก็ทุกอย่างเรากินได้แต่มีที่ว่าต้องหมักให้ได้ที่ก่อนแค่นั้นเองหมักจนหอมอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนที่ใช้ได้แล้วจะมีกลิ่นหอมเรียกว่าฉีดก็ไม่น่ารังเกียจและสามารถฉีดแล้วจะไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องอาบน้ำก็ไปไหนต่อได้มันข้อดีของตรงนี้แล้วก็อีกอย่างสุขภาพเราก็ไม่เสียเงินเราก็เสียน้อย

0: แม้ว่าการไม่มีโรคนั้นจะเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่มีใครหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยได้นะครับเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วนะครับที่ค่านิยมของคนไทยนั้นมักจะฝากภาระเรื่องของอาการเจ็บป่วยไว้กับคุณหมอกับโรงพยาบาลแล้วก็กับการรักษาสุขภาพแบบเชิงเดี่ยวนะครับนั่นจึงทำให้ปีหนึ่งประเทศไทยนั้นเสียค่ารักษาพยาบาลถึงปีละกว่า 250,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคิดเฉพาะค่ายาอย่างเดียวก็ตกปีละประมาณ 80,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับเห็นได้เปล่าครับว่าเป็นงบประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพจำนวนสูงมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเรายังคงมีภูมิปัญญาไทยในการที่เราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรมีพืชผักชนิดไหนที่สามารถเป็นตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรคได้ไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้ครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะได้มาแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวหรือสมุนไพรที่ปลูกไว้ในครัวเรือนแนะนำสอนให้คนรู้จักนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆซึ่ง

0: เข้าใจทุกท่านได้หันมาใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือในครัวเรือนเรามารักษาดูแลรักษาสุขภาพแบบใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุด
1: ตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรในบ้านง่ายๆนะคะตัวแรกก็คือขมิ้นชันนะคะมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็สามารถนำมาแก้ปวดผื่นคันได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆหนูๆที่บ้านก็ทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอยุงกัดนะคะหักมานะคะวิ่งไปหาขมิ้นในบ้านในครัวนะคะแล้วก็หักมาแค่นี้นะคะแล้วก็จะเห็นสังเกตอย่างง่ายๆนะคะว่าตัวยาของสีขมิ้นเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้นะคะก็บีบทาเลยนะคะคล้ายๆกับเราทายาหม่องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการนำตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาใช้กับเวลาที่เราท้องอืดท้องเฟ้อนะคะปวดท้องก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะหาตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นไว้เล็กน้อยเพื่อให้ตัวยาขมิ้นเนี่ยละลายตัวออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะหลังจากที่แช่ไว้แล้วพอน้ำกลายเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ก็ชงกับน้ำร้อนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ทานยากนะคะดื่มไม่ได้ควรผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะจะดื่มได้ทั้งอุ่นและเย็นนะคะแต่ถ้าในขณะที่น้ำอุ่นจะอร่อยกว่าจะมีรสชาติกว่านะคะค่ะทีนี้ก็มาว่ากันต่อถึงเรื่องความสวยความงามนะคะตัวขมิ้นชันตัวนี้ก็จะช่วยลดผดผื่นแล้วก็ตัวสิวเซียนนะคะก็นำตัวน้ำขมิ้นใส่ลงไปในถ้วยประมาณ 3-4 ช้อนกาแฟนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็น้ำผึ้งก็อย่างที่ทราบนะคะสรรพคุณนะคะช่วยขับความมันบนใบหน้านะคะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนกาแฟหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะดูสภาพผิวหน้าของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะดินสอพองซึ่งสรรพคุณของดินสอพองนี่ก็จะดูดซับความมันและลดผดผื่นคันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ 2-3 ช้อนกาแฟนะคะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันพอเนื้อแป้งดินสอพองน้ำผึ้งและตัวขมิ้นเข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถนำไปพอกหน้าได้สมุนไพรตัวที่2นะคะก็คือขิงนะคะหาได้ง่ายๆในห้องครัวนะคะสรรพคุณของขิงนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมในกระเพาะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ไอนะคะถ้าหากมีอาการไอคันคอเจ็บคอไม่สบายนะคะเอาขิงนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆพอประมาณขนาดนี้นะคะจากนั้นเกลือนะคะเล็กน้อยจากนั้นก็เคี้ยวเลยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าขิงนี่จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าจะทำให้คล้ายๆกับเป็นยาอายุวัฒนะไปด้วยนะคะเด็กเล็กๆก็ทานได้นะคะสามารถขับลมในกระเพาะแล้วก็ขับเสมหะในลำคอได้ค่ะทำให้ชุ่มคอค่ะขิงนะคะนอกจากจะนำมาทานกับเกลือสดๆได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาชงดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะหั่นขิงเป็นแว่นบางๆพอประมาณนะคะใส่ลงไปในน้ำร้อนสักประมาณ 2-3 แว่นสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขิงซึ่งจะบอกว่าเผ็ดร้อนนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปพอประมาณนะคะสามารถดื่มได้แทนน้ำดื่มปกติได้นะคะต่อไปนะคะสมุนไพรที่จะพูดถึงนะคะคือตะไคร้ซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะตะไคร้เนี่ยเรานำมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะทุบพอบุบนะคะจากนั้นก็นำตะไคร้ลงไปคั่วสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณนะคะขับลมในกระเพาะแก้ไอขับเสมหะนะคะพอตะไคร้แตกตัวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมเราก็สามารถนำตัวตะไคร้เนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไว้ชงกับน้ำร้อนดื่มได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติธรรมชาติของน้ำตะไคร้นี่นะคะให้นำน้ำผึ้งสักเล็กน้อยนะคะหวานพอประมาณเมื่อกี้นี้นำตะไคร้ไปคั่วในกระทะแล้วก็ชงดื่มทีนี้ก็มาเป็นการต้มน้ำตะไคร้ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำเปล่าจาก ากนั้นรอให้น้ำเดือดแล้วก็นำตะไคร้ที่หั่นเป็นท่อนแล้ว

0: ทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะหลังจากที่น้ำตะไคร้เดือดแล้วนะคะน้ำตะไคร้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นเราก็นำมาดื่มได้เลยนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ
1: ที่พูดกับอันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนำไปปฏิบัติส่วนลูกส่วนหลานสิ่งที่ย้ำคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังไปมุ่งหวังแต่ยาที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันและลืมโคตรเง่าลืมวัฒนธรรมลืมประเพณีลืมสิ่งแวดล้อมในตัวเราที่เราเกิดมาในท่ามกลางบ้านป่าดงพงพีหรือว่าบ้านป่าเขาลำนาไผ่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรอันมีค่าซึ่งยาให้คนต่างชาติต้องเอาของเราไปเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาเล่าเรียนมานั้นมีหลายสิบตัวที่คนต่างชาติได้นำไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไปแล้วแต่เราเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองลืมความพืชของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายได้นำไปสั่งลูกสอนหลานและนำไปพืชปฏิบัตินำไปพัฒนาให้เข้ากับหลักการของการพึ่งพิงตัวเองและหลักการการดูแลสุขภาพของชุมชนคนบ้านเรา
2: แม้ว่าประเทศไทยนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับแต่ว่าปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในเด็กในโรงเรียนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดาร นั้นก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปทีเดียวนะครับแต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้นะครับดูตัวอย่างได้จากโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้จากอดีตนั้นก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารในเด็กเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่มีการจัดการในเรื่องของการจัดการพื้นที่การจัดการเรื่องของอาหารภายในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทำให้โรงเรียนนั้นกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับเด็กๆไปติดตามชมได้เลยนะครับ
3: ในอดีตนั้นเด็กของเราได้รับประทานอาหารก็ยังไม่พอเพียงแล้วก็เรามาปลูกผักเนี่ยก็เสริมแล้วก็ให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมองในการทำงานการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ในบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าบริเวณสวนเกษตรมหาสนุกเนืองเรียงคลองยางของเรานะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่เราทำอยู่ตรงนี้ประมาณ3ไร่กว่านะครับส่วนน้องๆนี่ก็จะเป็นชมรมโครงการสวนเกษตรมหาสนุกนะครับถึงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงน้องก็จะมารดน้ำผักมาถอนหญ้ามาพูดคุยกันมาทำกิจกรรมในบริเวณนี้นะครับผักบุ้งนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนท้องตลาดแต่เป็นผักบุ้งที่เราปลูกแล้วตัดครั้งเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเกิดมาใหม่นะครับแล้วก็จะไม่มีการฉีดยาสารเคมีป้องกันแต่ละแปลงนะครับส่วนทางนี้จะเป็นแปลงคะน้านะครับแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็ผักชีกวางตุ้งคะน้าสลับกันไปเพื่อหมุนเวียนนะครับหลังจากแปลงนี้หมดแล้วแปลงที่กำลังทางนู้นกำลังเกิดขึ้นก็จะหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วก็จะมีต้นไผ่ซึ่งเราจะปลูกไผ่ตรงเป็นพวกหน่อไม้เป็นพวกหน่อไม้ให้น้องๆนักเรียนได้รับประทานอันนี้เป็นป่าโจมนะครับแล้วก็เวลานั้นเราก็จะตัดนะครับนำโจมส่วนนี้ไปทอดกับไข่ให้เด็กได้รับประทานบางทีเด็กกินผักอย่างเดียวก็ไม่ชอบหรือผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะกินกระโจมเราก็มาเก็บของเรานะครับเราก็ให้ฟรีถือว่าช่วยกับชุมชนของเรานะครับโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยป่ากล้วยแล้วก็มีสมุนไพรนะครับพวกตระกูลว่านต่างๆนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับอย่างนี้เรียกว่าต้นพญามือเหล็กเพื่อน้ำมันประสานกายบางต้นอยู่ในแถวนี้นะครับในส่วนบริเวณขอบสระฝั่งนี้นะครับเราก็จะเก็บสมุนไพรจะหายากบางส่วนอย่างเช่นต้นอย่างต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นบดูนะครับต้นนี้เรียกว่าต้นบดูเปลือกใสส่วนต้นนี้เรียกต้นเป้านะครับต้นนี้เป็นต้นเป้าเป้าใหญ่อันนี้คือต้นตับเต่าซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วนะครับไม่เคยมีในเรื่องต้นตับเต่านะครับแล้วก็บริเวณนั้นนู้นนะครับเราก็ลงต้นกล้วยต้นขนุนตอนนี้ประมาณได้ปีกว่าแล้วครับในบริเวณฝั่งนู้นประมาณสักหนึ่งไร่นะครับแต่หญ้าที่กำลังเกิดตอนนี้คือเราจะไม่เอาออกเพราะว่าดินมันจะแห้งเราจะแหวกหญ้าแล้วก็กลบทับเพื่อให้หญ้าปกคลุมดินไม่ให้ดินมันแห้งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเป็ดนะครับเด็กได้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเขามารับผิดชอบถึงเวลาตอนเช้าเขาก็นำเศษอาหารที่จากโรงอาหารนะครับมาให้เป็ดกินนะครับแล้วบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพาะพันธุ์ลูกกบหรือลูกออสนะครับเราก็จะนำกบตัวผู้กบตัวเมียมาเพาะในบ่อนี้หลังจากเพาะบ่อนี้เสร็จแล้วเป็นลูกออสเมื่อเป็นลูกออสเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆนะครับเขาก็จะเป็นตัวลูกกบนะครับเราก็แยกมานี้นะครับบ่อกลางนั้นนะครับเราก็จะไว้แยกสำหรับกบลูกกบตัวไหนที่ใหญ่กว่านะครับก็ไปลงบ่อนู้นไม่งั้นมันจะกินกันนะครับกบตัวใหญ่จะกินกบตัวเล็กใบไม้ที่นักเรียนเก็บนะครับที่นี่ไม่เผาจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับให้กับน้องๆนักเรียนได้ใช้โดยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับปุ๋ยหมักเรานะครับทำง่ายๆโดยใช้ก่อปูนนะครับกว่าขนาดความกว้างประมาณ5คูณ5เมตรแล้วก็มีใบไม้ที่แห้งๆนะครับมาวางหลังจากนั้นก็ใส่พรด12แล้วก็ใช้แกลบผสมหน่อยพอประมาณสัก1เดือนนะครับเราจะพลิกส่วนบนลงล่างส่วนที่เป็นข้างล่างแล้วนะครับก็นำไปใส่ตามแปลงผักที่ปลูกผักแล้วก็ใส่ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปรับสภาพดินนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบ่อปลากินพืชธรรมชาตินะครับเราไปขอพันธุ์ปลาจากประมงมานะครับแล้วก็ให้หญ้ามันเกิดในตามบริเวณนี้นะครับให้ปลากินพืชนั้นหากินโดยตามธรรมชาตินะครับ

0: สิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากให้เด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ที่บ้านนะครับเราหวังว่าแต่โรงเรียนและแต่ละสถานที่นะครับอยากให้จัดบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับแบบเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในการอยากทำสวนเกษตรมีความสุขที่ได้เข้ามาสู่ในบริเวณในสวนแห่งนี้นะครับ
1: สรรพคุณเจ็บเมื่อกี้คือใช้ทำอะไรแก้อะไร
2: แก้
1: ทุ่มบกว่านงอกแล้วก็อะไร
3: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทําได้ในทุกระดับนะครับและก็สามารถทําได้โดยง่ายนะครับดูได้จากโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนโรงเรียนที่เคยขาดแคลนให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเพียงขอแต่ว่าให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาทํานะครับสําหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและ

0: ครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบัน รูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูแล้วก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
2: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
3: เรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขครับ
5: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีก้อนที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
0: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
2: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจาก กระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
6: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุข ให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียน

0: มีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
1: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมมาตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
2: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
3: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: เอ้าชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
0: ย็อบกระดาษย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก
2: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเว้นเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าเนี่ยเรายังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยควรมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตาอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตแหละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่สำคัญคนหนึ่ง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองอะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะเราอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มี

กินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทาง

ศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นนะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงแล้วทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นแก่ตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับไม่เสร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตาจริงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เข้าไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะ
นั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าว

0: แรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่องทีวี15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เมืองกำแพงเพชรนอกจากนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักแล้วยังมีเทวสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูในใจกลางเมืองกำแพงเพชรซึ่งประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์และเทวสตรีเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2053เป็นเทวรูปศิลปะอยุธยาเลียนแบบเขมรแบบบายนทำด้วยสำริดขนาดความสูง2เมตร10เซนติเมตรจากจารึกบนฐานพระอิศวรให้รายละเอียดว่าผู้สร้างเทวรูปพระอิศวรองค์นี้คือเจ้าพระยาศรีธรรมาโสกราชเจ้าเมืองกำแพงเพชรสมัยนั้นสร้างขึ้นเพื่อรักษาคนและสัตว์ในเมืองกำแพงเพชรตลอดจนสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมคนและศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อคนและสัตว์ไม่สบายให้นำน้ำมาสงพระอิศวรแล้วนำไปอาบและกินจะได้หายจากโรคนั้นไปสิ้นนอกจากนี้จารึกบนฐานพระอิศวรยังกล่าวถึงการห้ามขายวัวกับละว้าและมีการบูรณะคลองท่อปู่พระยาร่วงที่ถมหายไปการนำน้ำจากแม่น้ำปิงไปทำนาที่เมืองบางพานหรือพรานกระต่ายในปัจจุบันและการสร้างเทวรูปองค์นี้เพื่ออุทิศให้กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสองพระองค์ตลอดจนมีการจารึกการซ่อมวัดวาอารามต่างๆซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในปัจจุบันเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรจัดเป็นศิลปะอันงดงามที่มีคุณค่าลักษณะของเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรพระพักตร์ทำเป็นรูปเหลี่ยมถมึงถึงมีเคราเรียนแบบเขมรสวมหมวกยี่โบมีกรองสอและสวมแหวนทุกนิ้วทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้าทรงผ้าโจงกระเบนสั้นคาดผ้าปั้นเหน่ง3ชิ้นที่ฐานมีจารึกเรียกว่าจารึกหลักที่13หมวดจารึกสุโขทัย
6: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงช่อง DLTV

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลาก

0: หลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับปีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น2นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับเรื่องราวของสูตรเมนูอาหารสร้างอาชีพ4วันนี้สตังมีเรื่องราวดีๆนั่นก็คือสูตรน้ำพริกมาผู้ชมคุณผู้ชมครับเรื่องราวของน้ำพริกนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของคนไทยไม่ว่าเราจะเดินทางไปภาคไหนๆนะครับก็จะมีน้ำพริกที่แตกต่างกันออกไปสูตรที่1วันนี้สตังขอนำเสนอสูตรน้ำพริกกะปิในแบบฉบับของสตังขั้นตอนจะเป็นอย่างไรและจะมีเคล็ดลับเด็ดๆอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มต้นเตรียมแช่กุ้งแห้งเด็ดมะเขือพวงเตรียมไว้ตามไปจึงซอยหอมแดงก่อนจะผ่าแบ่งมะนาว
0: เนื่องจากว่าสตังเดินทางไปทั่วประเทศนะครับด้วยระยะเวลาในการถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งก็ประมาณ10กว่าปีแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำงานเบื้องหลังมา10กว่าปีรวมแล้วเดินทางทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ20กว่าปีสตังก็เลยได้ชิมรสชาติน้ำพริกกะปิของคุณป้าคุณย่าคุณยายในหลากหลายจังหวัดหลากหลายภูมิภาคเลยครับสำคัญที่สุดเลยที่สตังเลือกเน้นก็คือว่าถ้าเป็นน้ำพริกกะปิสูตรสตังนะครับสตังจะเลือกใช้เฉพาะมะนาวแป้นเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่ามันจะให้กลิ่นความหอมครับถ้าเป็นมะนาวชนิดอื่นเนี่ยให้ความเปรี้ยวแต่อาจจะไม่ให้ความหอมนะครับสตังอยากให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ดูสูตรน้ำพริกกะปิของสตังนะครับเผื่อว่าวันหลังจะออกเรือนจะได้เอาไปมัดใจคุณแม่ของสามีในอนาคตนะครับสตังจะเอาจาก3พื้นที่มาตำรวมกันนั่นก็คือกะปิจากจังหวัดตราดจากจังหวัดตรังและก็จากระยองแต่ไม่ได้หมายความว่ากะปิจากจังหวัดอื่นไม่อร่อยนะครับแต่ว่าสตังไปชิมแล้วติดใจก็เลยเอามารวมกันก็เลยกลายมาเป็นสูตรน้ำพริกกะปิของสตังนั่นเองครับ
1: หลังจากนั้นจึงนำกะปิมาแนบกับตะหลิวแล้วนำไปย่างไฟซึ่งเป็นเคล็ดลับที่คุณแม่สอนสตังมานะครับทำให้กะปิมีกลิ่นหอมเพราะมีความเกรียมไหม้หน่อยๆ อร่อยเลยล่ะครับ
0: หอมหอมกลิ่นกะปิย่างครับเคยจีดีปรีซอสกับ
1: จากนั้นจึงมาขัดถูให้ขนของผลมะอึกหลุดออกได้ง่ายเคล็ดลับเราจะใช้ฝอยล้างจานขัดนะครับก่อนจะซอยหั่นไว้จัดการทอดปลาทูไว้กินคู่กับน้ำพริกกะปิทอดไปให้เกรียมสุกเหลืองน่ากินจังเลยครับและมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้กับเมนูนี้นั่นก็คือผักลวกกะทินำหัวกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือตามไปคือหอมแดงบุบวันนี้สตังจะลวกผัก4ชนิดนั่นก็คือผักกูดผักเหลียงผักบุ้งและยอดชะอมได้เวลาเตรียมโขลกน้ำพริกนำกุ้งแห้งลงครกโขลกไปให้แหลกก่อนจะตักแยกพักไว้จากนั้นจึงนำพริกขี้หนูลงครกตามตกด้วยพริกจินดาตามมาคือกระเทียมหอมแดงและเกลือโขลกไปให้แหลกปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บแล้วจึงนำกะปิใส่ลงตามไปคือกุ้งแห้งจากนั้นจึงใส่มะนาวน้ำปลาได้เวลานำมะอึกลงใส่โขลกบุบไว้คือมะเขือพวงก่อนจะนำใส่ครกหน้าตามันช่างน่ากินจังเลยครับเมนูนี้สตังขออนุญาตรับประทานน้ำพริกกะปิตามแบบฉบับปู่ย่าตายาย

ตั้งแต่โบราณด้วยการเปิบมือโดยจะฉีกเนื้อปลาทูลงใส่ตามไปคือสตอและผักลวกบวกประสานด้วยน้ำพริกกะปิคลุกขยำให้เข้ากันรสชาตินั้นสุดบรรยายอร่อยมากมายหอมกลิ่นกะปิมีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเด็ดที่ผักลวกบวกประสานรสชาติได้ความมันจากกะทิมิผิดหวังคือสตอเห็นหน้าตาสตังก็คงพอจะบอกได้ว่ามันอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำพริกปลาทูครับ
1: เริ่มต้นจัดการนำปลาทูแม่กลองที่ผ่านการนึ่งนำลงไปทอดในกระทะจากนั้นจึงเตรียมหั่นหัวหอมนำมะนาวมาผ่าแบ่งก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยว

เราไม่จำเป็นจะต้องทอดให้มันเหลืองสุกกรอบมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปแกะเนื้อแล้วเอาไปตำอีกนะครับทอดไม่ต้องเกรียมมากเนื้อปลาความหวานภายใน

0: เตาแล้วนำเอาพริกหนุ่มลงไปคั่วแนบจี่คั่วไปกับกระทะจนพริกหนุ่มเกรียมสุกก็ใช้ได้จากนั้นจึงคั่วพริกจินดาหอมแดงและกระเทียม
1: สมุนไพรที่เราจะเอามาโขลกน้ำพริกปลาทูนะครับเราก็จะทำการนำมาคั่วให้มีกลิ่นหอมก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่คั่วนะครับก็สามารถที่จะนำไปปิ้งย่างได้นะครับไปย่างไฟไปปิ้งไฟให้มันมีกลิ่นความหอมก็ใช้ได้เช่นกันครับถ้าเราเอามาคั่วแบบนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็ค่อยคั่วให้น้ำมันสมุนไพรที่อยู่ในหอมกระเทียมเนี่ยมันหอมออกมาครับแค่เราคั่วเพียงแป๊บเดียวนะครับก็ได้กลิ่นความหอมจากหอมแดงแล้วฮะ

0: นั้นจึงจัดการลอกเปลือกพริกหนุ่ม
1: เคล็ดลับในการดึงลอกพริกหนุ่มให้มันออกง่ายเนี่ยเราสามารถมาดึงลอกปอกในน้ำได้นะครับและมันจะช่วยให้เราไม่ร้อนมือด้วยครับ

0: แล้วจึงนำปลาทูมาแกะก้างออกหั่นเตรียมไว้คือผักชีเพื่อโรยหน้าได้เวลาโขลกน้ำพริกนำสมุนไพรลงไปโขลกให้แหลก
1: สากมันใหญ่โขลกสะใจไม่นานก็แหลกนะครับ
0: แล้วตามลงไปคือพริกหนุ่มเมื่อพริกแหลกแทรกตามไปคือปลาทูปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำต้มสุก

ถ้าใครต้องการแบบเหลวๆก็สามารถเติมน้ำต้มสุกลงไปเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าสตังชอบแบบเนื้อก็เลยเติมน้ำต้มสุกไปเพียงเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับ

ผู้ชมครับความอร่อยสุดของน้ำพริกเนี่ยมันก็อยู่ที่ก้นครกนี่แหละครับอันนี้คือเราตักขึ้นมาไม่หมดแล้วนะครับต้องใช้ตัวพลูเนี่ยไปกวาดขึ้นมาอันนี้ขอทดสอบนอกรอบก่อนนะฮะ

ถูมักจะนิยมกินคู่กับผักสดต่างๆโดยเฉพาะถั่วพลูสตางว่ามันเข้ากันเคียงคู่อร่อยมากได้ความหอมและความมันจากเนื้อปลาทูหวานๆประสานความเปรี้ยวแซ่บตัดเค็มหอมเต็มๆคือกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วจะกินคู่กับแตงกวาก็เข้ากันหรือจะกินห่อเป็นคำเมี่ยงด้วยผักก็ยิ่งหลงรักน้ำพริกปลาทูเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกตาแดงแมงดา
1: เริ่มด้วยการแช่มะขามเปียกในน้ำอุ่นแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจะนำพริกแห้งเม็ดใหญ่มาตัดแบ่งไว
0: ้ที่ได้ชื่อว่าน้ำพริกตาแดงเนี่ยก็น่าจะมาจากสีสันที่มันแดงนี่แหละครับแต่ถ้ากระเด็นเข้าตาก็น่าจะแดง
1: นำกะปิห่อใส่ใบตองแล้วเอาไปย่างไฟจนกว่าจะสุกหอมพร้อมนำเกลือลงกระทะจัดการคั่วพริก
0: เคล็ดลับในการคั่วพริกนะครับแล้วทำให้กลิ่นฉุนน้อยลงเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับ
1: คั่วไปจนพริกแห้งเม็ดใหญ่สุกพร้อมตามมาจึงคั่วพริกแห้งเม็ดเล็ก
0: เคล็ดลับในการใช้เกลือครับสตางค์ว่ามันช่วยลดกลิ่นฉุนได้จริงๆเพราะว่าพริกแห้งเม็ดใหญ่เนี่ยไม่มีกันนะครับแต่ว่าพริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าจามแค่2ทีแต่ถ้าปกติถ้าคั่วแบบนี้ไม่ใส่เกลือเนี่ยก็คงจะจามเยอะกว่านี้ฮะแล้วการคั่วพริกเพื่อเอาไปตำน้ำพริกนะครับเราจำเป็นจะต้องคอยหมั่นคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วพริกมันจะไม่ดำถ้าไม่ดำน้ำพริกเราสีจะไม่สวยนะครับ
1: ตามไปจึงคั่วหอมแดงและกระเทียมคั่วไปจนกว่าสมุนไพรจะส่งกลิ่นหอมต่อจากนั้นจึงคั่วแมงดา
0: แมงดาที่เราเลือกใช้นะครับเราก็จะเลือกใช้ตัวผู้เนื่องจากว่าตัวผู้นะครับจะให้กลิ่นมากกว่าตัวเมียครับถ้าคุณผู้ชมหาแมงดาไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ใบทำมังนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าใบเนี่ยจะให้กลิ่นแมงดาสามารถไปดูคลิปย้อนหลังรายการภัตตาคารบ้านทุ่งตอนใบทำมังได้เลยครับ
1: เตรียมคั้นไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงแกะแมงดาโดยจะเด็ดหัวเด็ดขาและเด็ดปีกออกก่อนจะลงคมสับให้ละเอียดจากนั้นจึงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ไปปั่นให้ละเอียดตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กนำพาหอมแดงและกระเทียมลงไปโขลกตำโขลกไปจนกว่าจะป่นแหลกเติมตามใส่คือกะปิและแมงดาโขลกให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำพริกลงใส่ทั้ง2ชนิด
0: ตอนนี้นะครับเราใส่พริกลงไปในเต็มครกสตางค์เลยต้องขอเปลี่ยนสากสากอันแรกมันใหญ่ไปอันนี้มันจะทะลุทะลวงเข้าไปได
1: ้ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำต้มสุกโขลกให้ทุกอย่างประสานรสชาติ
0: กว่าจะเสร็จเมนูน้ำพริกตาแดงสตังนะครับจะหมดแรงซะก่อนแล้วตอนนี้กำลังดึงแขนอยู่กับน้ำพริกนี่แหละครับพอเราปรุงเครื่องปรุงเข้าไปมันก็จะมีความหนืดเหนียวขึ้นด้วยครับ
1: โขลกต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ

0: น้ำพริกที่มันติดค้างอยู่คาครกแบบนี้นะครับถ้าเราเอาข้าวมาคลุกและเอาข้าวไปผัดนะครับอร่อยอย่างแรง
1: จากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันนำพาน้ำพริกลงไปผัดให้พอหอมเคล็ดลับนี้จะช่วยให้เราสามารถเก็บน้ำพริกไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูนี้กินคู่กับไข่เป็ดต้มยางมะตูมและหน่อไม้ต้มน้ำย่านางซึ่งน้ำย่านางมีคุณสมบัติเป็นฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อนของน้ำพริกตาแดงนั่นเองรสชาติเผ็ดร้อนไม่เกรงใจใครหอมกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วเข้ากันลงตัวกับหน่อไม้หอมกลิ่นแมงดาพ่วงพามากินคู่ไข่ต้มยิ่งน่าชมผสมรสชาติจะทำกินเองหรือทำขายก็ไม่พลาดรับประกันได้เลยครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่4ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกเผากากหมูครับ
1: เริ่มต้นเตรียมซอยหอมแดงตามไปจึงแช่มะขามเปียกโขลกกระเทียมเตรียมไว้จัดการหั่นมันหมูให้กลายเป็นชิ้นๆจากนั้นจึงตั้งกระทะใส่น้ำเล็กน้อยก่อนจะนำมันหมูลงไปเจียวแล้วจึงมาเตรียมตัดแบ่งพริกแห้งเม็ดใหญ่

0: ตามไปจึงคันมะขามเปียกเราจะเจียวมันหมูด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะเริ่มสุกเหลือง
1: หลังจากที่เราแลดูว่ามันเริ่มเหลืองแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดไฟแรงได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าเราจะไล่น้ำมันออกจากมันหมูให้มากที่สุดนะครับและมันจะกลายมาเป็นกากหมู

ตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กแล้วเทน้ำมันหมูลงกระทะได้

วาระเจียวกระเทียมเจียวไปจนกว่าจะเหลืองสุกรุกต่อเจียวหอมแดงโดยจะใช้น้ำมันหมูเช่นกันกว่าจะเจียวจนสุกเหลืองนั้นก็ใช้เวลาสักระยะ

ขั้นตอนต่อไปจึงนำพริกลงไปโขลกให้แหลกแทรกตามไปคือหอมแดงและกระเทียมเจียวโขลกไปให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำกะปิลงไปทอดในน้ำมันให้พอหอมพร้อมนำใส่ครกยกสากโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปจึงนำน้ำมันหมูลงกระทะตักพริกที่โขลกไว้ลงไปผัดจนส่งกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผัดให้เครื่องปรุงประสานน้ำ

0: ดยเรามักจะนิยมกินกับผักลวกต่างๆสตางมีเคล็ดลับดีๆในการลวกผักให้น่ารับประทานคนโบราณมักจะใช้กระทะทองเหลืองโดยเราจะใส่เกลือเพื่อช่วยรักษาสีสันความเขียวสดของผักใส่น้ำมันพืชเพื่อช่วยให้ผักแลดูเงางามแล้วเติมตามด้วยน้ำตาลทรายลงไป
1: น้ำตาลทรายจะช่วยทำให้ผักที่เราลวกนะครับมีความกรอบและดูอวบอิ่มน่ารับประทานนั่นเองครับ
0: และเราจะลวกผักในน้ำเดือดจัดจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็นทันทีเพื่อช่วยน็อกเม็ดสีคลอโรพลาสต์ไม่ให้แตกทำให้ผักคงความเขียวไม่เหลืองคล้ำวันนี้สตางลวกผักหลายชนิดเพื่อเอามาเป็นผักเคียงกินคู่กับน้ำพริกเผา

รสชาติน้ำพริกเผากากหมูมันช่างสุดหรูมีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดนำกากหมูยิ่งทำให้อร่อยกัดเข้าไปได้รสสัมผัสเด่นชัดคือกลิ่นความหอมจากกระเทียมและหอมเจียวยิ่งกินคู่กับผักลวกบวกประสานรสชาติเข้ากันได้ดีเกินคาดสุดยอดไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับกับภาพความสำเร็จของน้ำพริกทั้ง4สูตรเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับเมื่อดูแล้วอยากจะนำไปทำรับประทานเองบ้างไหมครับหรือถ้าใครอยากจะทำขายก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับปรับปรุงสูตรได้ตามชอบใจเลยนะครับและต้องขอขอบคุณแฟนรายการหลากหลายคนเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าสูตรอาหารตั้งแต่สูตรหน้าข้าวเหนียวสูตรขนมจีนน้ำยาสูตรน้ำยำต่างๆว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับและอย่าลืมถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์แบบนี้ก็สามารถส่งต่อบอกต่อให้กับคนที่คุณผู้ชมรักด้วยเผื่อเขาจะได้เอาไปทำเป็นอาชีพหรือไม่ก็อย่างน้อยจะได้ปรุงรับประทานเองที่บ้านนะครับเพราะสตางค์เองก็ได้รับสูตรดีๆเนื่องมาจากการเดินทางไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งได้ไปพบเจอย่าใหญ่มอบสูตรเด็ดเคล็ดลับมา

ให้สตังค์จนสามารถทำได้แบบนี้ล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอาวุธแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกแต่ว่ารายการคลายฉนวนวันนี้ต้องบอกว่า Exclusive สุดๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมินนั่งอยู่ในห้องทำงานของเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาสัญญาเดชนั่นเองค่ะก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์ก่อน
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
3: ทีนี้อยากถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการที่อาจารย์ทำพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกหรือแม้กระทั่งห้องทำงานนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะ
5: จริงๆแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกเนี่ยก็เริ่มจากความสนใจในเรื่องอาวุธแต่ก็เป็นลักษณะของการสนใจแบบเชิงลึกหมายว่าต้องการที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ศึกษาประวัติในเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรผสมอย่างไรคือทั้งเป็นเรื่องของคติชนแล้วก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยจัดเก็บรวบรวมของต่างๆ
3: อ
5: ัน
3: นี้คืออาจารย์เริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
5: จริงๆความสนใจเนี่ยสนใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนชั้นประถม
3: มีจุดอะไรเริ่มที่เป็นแบบว่าทำให้อาจารย์รู้สึกว่าสนใจอาวุธ
5: จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเห็นจากพิพิธภัณฑ
3: ์
5: ด้วยว่ามันมีการจัดแสดงหลายห้องเสื้อผ้า มีเครื่องพระราชพิธีมีต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็สนใจในเรื่องของห้องที่จัดแสดงเรื่องอาวุธแล้วก็ดูศึกษามันเหมือนมันไม่พออยากต่อยอดไปอีกว่ามันมีอะไรแบบไหนรูปแบบไหนบ้าง ก็ค้นคว้าศึกษารวบรวมต่อ
3: จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่เป็นระยะเวลากว่ากี่ปีแล้วคะเนี่ยอาจารย์
5: ผมว่าประมาณสัก30ปีได้แล้วฮะ
3: 30ปีคือตลอด30ปีนี่คืออาจารย์ตามหาแล้วก็รวบรวมอาวุธทุกอย่างเท่าที่จะหาได้มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี
5: ้ครับผมคือต้องบอกงี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อของมันถูกจัดเป็นหมวดหมู่มันรวบรวมนะฮะหมายว่าคำว่ารวบรวมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปซื้อไปหาไปเก็บอย่างเดียวคำว่ารวบรวมบางครั้งมันก็เกิดแบบทางอ้อมเช่นเจอผู้คนเจอเอกสารค้นหาแหล่งจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยมันเป็นตัวรองลงมาแต่เมื่อมันเยอะเข้าเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็คิดว่าแบบฟอร์มของพิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าจะเหมาะเนื่องจากว่ามันก็จะได้ช่วยต่อเติมช่วยที่จะหา

0: ระบบวิธีการคิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้อาจารย์บอกว่าสนใจมาตั้งแต่ประถมชิ้นแรกที่ได้มาตอนอายุเท่าไหร่คะ
0: ผมไล่อายุไม่ถูกแต่ก็จำได้ว่าอยู่ประมาณประถมป.4อะไรเงี้ยฮะ
1: ป.4
0: ใช่ใช
1: ่มีอาวุธชิ้นแรก
0: ใช่ชิ้นแรก
1: มีอยู่ที่นี่ไหมคะ
0: นี่ไง
1: อ๋อเอามาวางไว้ตรงนี้นี่คือชิ้นแรกที่อาจารย์ได้มาครอบครอง
0: ใช่
1: ไปเจอที่ไหนคะเนี่ย
0: อันนี้ไปอยุธยานะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาเอามาใช้งาน
1: นะครับคือใช้งานเหรอคะ
0: คือตอนนั้นเนี่ยสนใจคำว่าสนใจอาวุธเนี่ยคือทุกอย่างที่เป็นโลหะเป็นอะไรที่มันดูมีความเก่าข้าวของเครื่องใช้นี่ก็สนใจนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามองเห็นเขาเอามาใช้งานมาใส่ท่อ PC เราก็เริ่มได้พูดคุยกันว่าคุณลุงมันใช้ยังไงได้ไหนก็บอกขุดได้ตอนนี้ตอนแรกมอมแมมกว่านี้เยอะนะเขากำลังจะใช้เราก็ไปเจอก่อนก็ขอก็แหละแต่ว่าพูดแบบเด็กๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาบอกไม่ได้ต้องซื้อเราก็จำได้ว่าประมาณ20บาทอะก็คือแบบเป็นเครดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือไม่ได้จะแบบทำเป็นการค้าขายเพียงแต่ว่าต้องเป็นเครดเหรอ
0: ใช่ครับเป็นเครดอันนี้เขาได้จากที่ทุ่งภูเขาทองที่อยุธยานะฮะ
1: จับได้ป่ะ
0: เอาเลยไม่มีปัญหา
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นดาบที่ใช้ในรัชกาลไทยในสมัยโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ดาบแบบชาวบ้านทั่วไปใช้นะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอคะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป
1: ็นอันนี้ไม่มีด้ามแล้ว
0: ด้ามไม่มีละ
1: อ๋อนี่คือถือว่าเป็นระดับข้าราชการสมัย
0: ต้องบอกว่าเป็นดาบของทหารขุนศึกอะไรพวกนี้ครับที่จะใช้ดาบลักษณะนี้

0: าค้นคว้าวิจัยแล้วก็ดูมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิวัฒนาการของอาวุธไทยหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีวิวัฒนาการอะไรบ้าง
1: สำหรับวิวัฒนาการของอาวุธไทยเนี่ยคือเราพูดถึงอาวุธไทยเนี่ยเราพูดในเชิงของขอบเขตประเทศเราวัฒนธรรมผสมไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาวุธไทยแบบมีแบบไหนบ้างเนี่ยเราก็ตอบง่ายๆเลยว่ามันมีความหลากหลาย
0: ค
1: ือเราจะมองจากศูนย์กลางไหนเช่นอย่างผมเนี่ยจะเน้นในเชิงของอยุธยาอาวุธเพราะว่าด้วยความที่อยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ต่อเนื่องมายาวนานนะฮะตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมาเนี่ย417ปีเนี่ยเป็นเมืองท่าเพราะอยู่ใกล้ทะเลผู้คนทั้งหลายเนี่ยลงมารวมกันอยู่ในพื้นที่นี้คือผมมองจากจุดของอยุธยาก่อนในอาณาจักรในเมืองต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไหลมาแล้วดาบไทยเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยก็บอกว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่ต้องดูในหลายๆระดับเช่นตั้งแต่ศิลปะรูปแบบสัดส่วนความสอดคล้องกันต่างๆนะฮะ
0: อย่างในห้องนี้ค่ะจามินเห็นมีอันนี้เป็นดาบ
1: ครับผมครับ
0: มีดอยู่ตรงนั้นข้างหลังนี่อันนี้เป็นง้าวเป็นทวน
1: นี้ก็คืออาวุธยาว
0: เป็นหอกคือมันใช้ร่วมกันในการรบคือทุกเหมือนกับว่าทหารในแต่ละหน่วยนี้ถือทวนหน่วยนี้ถือหอกหน่วยนี้ถือดาบแบบนั้นปะคะหรือว่าม ันเป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนเราเริ่มจากการใช้หอกก่อนใช้ทวนก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นมีดเป็นดาบเป็นอะไรแบบนั้น
1: อ๋อจริงๆครับเราต้องมอง2ลักษณะ1ก็คืออาวุธประจำกายก่อนจะใช้แบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรานึกโดยลักษณะของการใช้งานเนี่ยก็คนก็ทุกคนก็มีดาบอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาวุธที่เป็นไปโดยการฝึกใช้ทักษะมันง่ายนะครับ
0: อันนี้ถือเป็นอาวุธประจำกาย
1: โดยพื้นฐานคือหลักของการแบ่งอาวุธเนี่ยนะฮะก็มีในดาบก็แบ่งเป็นดาบประเภทไหนอีกใช่ไหมครับทีนี้แต่โดยถ้าเราคุยกันแบบง่ายๆแบ่งแบบกว้างที่สุดเนี่ยหนึ่งเราก็พูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นอาวุธยิงนะครับเช่นธนูเครื่องยิงปืนทั้งหลายแต่ไอ้นี่คือเราพูดถึงอาวุธในเชิงของจับต้องได้ขนาดในเชิงของไสยศาสตร์เวทมนต์ก็ยังเป็นอาวุธได้ตามไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีแบ่งแต่ทีนี้เรา
0: จะไม่ได้สะสมไสยศาสตร์ใช่ไหม
1: โอ้อยากนะแต่มันเก็บยากทีนี้เนี่ยที่เราแบ่งเอาอย่างคุยกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราแบ่งพูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นและเครื่องยิงทั้งหลาย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าพูดถึงอาวุธไทยจริงๆที่แบบว่าเป็นอาวุธไทยแท้ๆที่ไม่ใช่ของชาติอื่นเข้ามาผสมกลมกลืนเนี่ยมีไหมคะอาจารย
1: ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าก็มีหมายความว่ามีเนี่ยจะบอกว่าแบบกลุ่มอื่นไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นเหล็กแผ่นๆเหมือนกันเนี่ยตีไปตีมาเนี่ยมันก็ใกล้รูปทรงใกล้เคียงกันแต่มันมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นสัดส่วนเฉพาะงานศิลปะที่มันไม่ปรากฏที่อื่นและที่เนี่ยทำกันอย่างมีวิวัฒนาการต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงคำว่าไทยในที่นี้หมายถึงว่าอยุธยาเนี่ยอยากเห็นดาบอยุธยาแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็จะมีรูปแบบที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ส่วนใหญ่เอกลักษณ์ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใบมีดอยู่ที่ด้ามหรือว่าอยู่ที่

0: ูปทรง
1: ทั้งหมดเลย
0: รวมหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย
0: คือแปลว่าแต่ละยุคแต่ละรัชสมัยมันก็จะต่างกันไป
1: ต่างกันไปครับแต่เบ็ดเสร็จเอาพอมาดูเรียงกันแล้วว่ามันต่างกันเพราะแถบนั้นไม่ใช่เทคนิคนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคบางอย่างที่แตกต่างกันในกระบวนการด้วย
0: อย่างอันนี้เนี่ยจันดูออกเลยไหมคะ
1: อันนี้เนี่ยถ้าถามว่าอันนี้เป็นถามว่าเป็นดาบไทยไหม อันนี้คือดาบไทยภาคกลาง
0: ดาบไทยภาคกลาง
1: ดาบไทยภาคกลางฮะ
0: อาจารย์ดูจากตรงไหนจากที
1: ่คือหนึ่งแหละเรามีสถิติในเชิงของสัญลักษณ์ที่อย่างเนี้ยที่อื่นไม่ใช้กันตัวนี้ชิ้นส่วนนี้เนี่ยตามชื่อเรียกเนี่ยนะก็คือโบราณเรียกว่าประกันดาบนะฮะ
0: ประกันดาบ
1: เราเห็นวิธีการขีดวิธีการสร้างสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันแฝงคติในเชิงเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัชระเรื่องของสายฟ้าเรื่องต่างๆอยู่ในนี้ครับ
0: อย่างนี้แล้วเท่ากับว่าพวกอาวุธเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นคือมีแยกประเภทรูปแบบสำหรับแต่ละตำแหน่งหรือว่ากลุ่มคนด้วยไหมคะ
1: ก็แยกแน่นอนฮะคือหนึ่งแหละคุณภาพของเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยเป็นทหารอาชีพเลยเนี่ยหรือคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยมันสะท้อนถึงว่ามันใช้ของที่พิเศษกว่าคนอื่น
0: คือเหมือนเหล็กจะดีกว
1: ่
0: า
1: เหล็กดีกว่าช่างดีกว่าคุณสมบัติเนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยจมดินจมโคลนมาเป็นหลายร้อยปีนะฮะ
0: ต่อสามร้อยปี
1: ใช่ครับก็ยังคงเหลือสภาพที่ดีอยู่นะฮะ
0: ถ้าหนีมันก็ไม่เกาะใช่ไหม
1: ก็เข้าไปไม่ถึงเนื้อข้างในพอเราทำดูในระดับมาโครเนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่าใช้กล้องจุลทรรศน์ดูต่างๆเนี่ยเหล็กค่อนข้างจะมีมลทินน้อยหรือเรียกว่าเหล็กค่อนข้างมีความบริสุทธิ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ด้วยการหลอมหล่อต่างๆเนี่ยก็พิเศษว่าดาบชาวบ้านทั่วๆไปนะฮะกับอีกประเภทนึงเนี่ยที่คนเนี่ยอาจจะลืมไปเลยก็คือของที่เรียกว่าของเฉลยคำว่าเฉลยเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยอธิบายต้องอธิบายลึกมากเลยเพราะว่ามันต้องดูบริบทอย่างอื่นเราจะนึกว่าโอ้ยไปยึดมาไปตีมาแต่จริงแล้วคำว่าเฉลยเนี่ยมองแบบนั้นก็ได้แต่อีกแบบนึงคือคำว่าเฉลยเนี่ยหมายถึงนอกสังกัดนอกการควบคุมนอกหมวดหมู่เช่นผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทหารหลวงทีนี้ผมก็ทำอาวุธขึ้นมาผมมีดาบ
0: ทำเองอันนี้คืออนุญาตให้ชาวบ้านทำ
1: ก็ทำปุ๊บแต่ขณะเดียวกันของแบบนี้ของเฉลยเนี่ยก็ต้องไปบอกกับส่วนกลางว่าผมมีดาบนะเล่มนึง
0: อ๋อเหมือนไปลงทะเบียนเอา
1: ไว้ไปลงทะเบียนนั้นเวลาหลวงก็จะรู้เองนะว่าในย่านนี้ชุมชนนี้เนี่ยเธอต้องเกณฑ์กำลังเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนมาเฉพาะตัวเปล่าคนคนนี้มีดาบคนคนนี้มีปืนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเฉลยนั้นเวลาที่ขบวนเคลื่อนพลพยุหะทั้งหลายหรือกษัตริย์เนี่ยเสด็จทางตรลมาศหรือทางชลมาศต่างๆเดินทัพไปเนี่ยบางครั้งต้องการผู้คนมาช่วยกันล้อมวงคืออารักขาป้องกัน

0: นิฐานนะครับฐานมันก็ด้วยหลักฐานที่มันหายากมากในเรื่องอาวุธไทย
1: นั่นสิคะคุณผู้ชมสุดยอดมากในห้องนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกถูกไหมคะนี่ขนาดส่วนหนึ่งในห้องนี้นี่มีอาวุธอยู่รวมๆแล้วประมาณสักกี่ชิ้นเนี่ย
0: ประมาณสัก200ฮะ
1: 200ชิ้นแล้วพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกจะเยอะขนาดไหนแต่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาได้คุยได้ความรู้จากอาจารย์ปริญญามากแต่พาฉงนทั้งทีต้องไปให้สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปตีดาบกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ามิ้นจะได้ทำอะไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญามากๆเลยนะคะอุตส่าห์เปิดห้องทำงานให้มาว่าพาฉงนถึงที่แถมได้ตื่นตาตื่นใจกับอาวุธที่อาจารย์รวบรวมสะสมเอาไว้ถ้างั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปดูดีกว่าค่ะว่ามิ้นจะได้ทำอาวุธอะไรบ้างในวันนี้ถึงที่หมู่บ้านอรัญญิกเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆรวมถึงยังขึ้นชื่อเรื่องของการตีอาวุธด้วยไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างค่ะตามมาเลย

0: ดมิ้นก็เจอคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนแล้วล่ะค่ะนี่คือช่างเอกค่ะสวัสดีค่ะคือมิ้นได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธมากๆแล้วพอเมื่อกี้ได้เดินดูเห็นว่ามีตั้งแต่มีดดาบแล้วก็ลามไปจนถึงเครื่องครัวด้วยเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่มิ้นเข้าใจและหลายคนเข้าใจมีดไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวจะมีทั้งหมด4ตระกูล
0: ค่ะ
1: 1ตระกูลเกษตรกรรม2ตระกูลคหกรรม3มีดตระกูลอาวุธ4และมีดตระกูลอื่นๆซึ่งรวมทั้งหมด274ชนิด
0: 200กว่าชนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้า200กว่าชนิดวันนี้วันเดียวคงไม่พอถ้างั้นมิ้นขอเจาะเรื่องอาวุธละกันนะคะเพราะวันนี้มีความสงวนเรื่องอาวุธมากๆ
1: ได้ครับ
0: ก่อนอื่นขอถามเรื่องที่มาของหมู่บ้านอรัญยิกนี้ก่อนว่าเป็นมายังไง
1: ตั้งแต่รัชกาลที่2สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวลาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาที่หมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านเพนองแถวนี้อุดมด้วยสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ไผ่ซึ่งต้นไม้ไผ่นี้เขาเอามาทำด้ามมีดด้ามค้อนที่อพยพมาก็จะมีช่างทองช่างทำมีด
0: ก็คือเท่ากับว่าคือเริ่มต้นมาจากช่วงรัตนโกสินทร์ต้นๆคือพอเขาอพยพมาก็คือมีช่างเข้ามาด้วย
1: ใช่
0: ก็คือเริ่มเป็นเรียกว่าคือบริเวณนี้เลยเริ่มมีช่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการตีดาบตีพวกมีดเครื่องใช้แบบนี้เหรอคะและทีนี้ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆมากๆเลยก็คือมีดอรัญยิกมีดอรัญยิกนี่เป็นยังไงคะ
1: สมัยก่อนชาวบ้านเขาทำขึ้นมาขายแล้วไปแลกเปลี่ยนสินค้าจากหมู่บ้านต่าง
0: ๆ
1: พอแลกเปลี่ยนกันปุ๊บสินค้าเริ่มเยอะขึ้นที่หมู่บ้านอรัญยิกจะมีบ่อนอยู่สมัยก่อนชาวบ้านได้พายเรือไปจำหน่ายที่โน่นจึงติดปากว่าเป็นมีดอรัญยิกแต่จริงๆแล้วที่ผลิตคือหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไทนอง
0: อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าคือเขามาขายกันตรงนั้นเลยเรียกว่าเป็นมีดมันมีความพิเศษอะไรไหมคะช่างเอก
1: ชื่ออรัญยิกเดี๋ยวนี้ก็ติดปากกันเพราะว่า1คุณภาพ2ราคาก็ถูก
0: ทีพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าอาวุธมีดดาบอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เหล็กในการตีใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าสมัยก่อนนู้นเรามีวัสดุอื่นด้วยไหมคะในการใช้ทำอาวุธเหล่านี
1: ้ถ้าสมัยก่อนที่ตามโบราณคดีบอกเลยว่า1มาจากที่บ้านถลุงเหล็กจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรี
0: อ
1: ุดรธานีแล้วก็ที่ติดปากกันทุกวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี
0: อ๋อเหล็กน้ำพีนี่คือที่เขาว่าแบบเป็นเหล็กแบบชั้นดีเลยใช่ไหมคะก็คือเท่ากับว่าสมัยนู้นเนี่ยเราเป็นใช้เป็นเหล็กมาตลอดเลยไม่มีวัสดุอย่างอื่นเลยไม่มีแบบทองเหลืองหรืออะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: คือตามโบราณคดีที่เขาบอกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่2เป็นยุคแร่เหล็ก
0: อ๋อก็คือเข้าสู่ยุคแร่เหล็กพอดี
1: จริงๆแล้วเหล็กพวกนี้เป็นการถลุงมาจากเตาที่จังหวัดต่างๆแล้วมารวมตัวกัน
0: มารวมตัวกัน
1: บางช่างก็ลองผิดลองถูกลองตีจนแตกบ้างเป็นบางเล่ม
0: อ๋อก็เท่ากับว่ายุคนั้นเป็นยุคแร่เหล็กรุ่งเรืองก็จะแบบหาแร่เหล็กมาตีดาบให้แบบว่าที่คุณภาพดีแล้วก็เหล็กชั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคะยายเองเรามีเหล็กน้ำพีด้วยไหมคะเนี่ย
1: มีครับแต่หลงเหลืออยู่น้อยแล้วไม่เยอะเพราะว่าทุกวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้วครับแล้ววันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้ว
0: ก็เลยเหลือน้อยแต่ช่างเอกยังมีแบบว่าที่ในการตีเหล็กอะไรตีดาบตีมีดพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
1: บ้านผมยังเป็นแบบโบราณอยู
0: ่โอ้ถ้าอย่างนั้นไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยขอเข้าไปลองจับตีบ้างได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ช่างเอกสอนมิ้นได้นะ
1: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมมาถึงที่ทั้งทีไม่เสียท่าแล้วค่ะเพราะว่าช่างเอกจะสอนมิ้นตีต่อลงตีอะไรให้ตีได้นะคะ
1: ตีมีดดาบก็ได้

0: มีดดาบวันนี้ได้ตีมีดดาบแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะอยากตีแล้วเดี๋ยวให้ช่างเอกนำไปที่นี่เหรอคะคือที่ที่ช่างเอกทำดาบทำอาวุธ
1: ครับผม
0: อันนี้นี่คืออะไรเนี่ย
1: อันนี้คือเตาเดี๋ยวเป็นแบบสมัยโบราณอยู่น้อยบ้านแล้วที่มีเตาแบบนี
0: ้อย่างนี้ขั้นตอนการทำนี่มีอะไรบ้างอะคะ
1: ก็มี1ตี2เปิดผิวให้ผิวมันเรียบขั้นตอนต่อไปเป็นการเจียแล้วก็ชุบแข็งครับแล้วก็ประกอบเข้าด้ามจบแล้ว
0: ก็คือ4ขั้นตอนหลักๆ
1: คร
0: ับ คือนี่เราตีตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ขออุปกรณ์ป้องกันก่อนแล้วมันมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้เป็นหวัดนะคะมา

ที่ชายไทยนิยมกันในสมัยก่อนนั้นมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันค่ะทั้งดาบหัวปลาโหลดดาบหัวปลาซิวดาบหัวตัดแล้วก็ดาบหัวบัวช่างเอกเนี่ยบอกกับมินว่าดาบที่ดีย่อมต้องสามารถรวมคุณสมบัติที่ดีไว้ด้วยกันทั้งหมดมีความทนทานแข็งแกร่งไม่หักหรืององ่ายเมื่อต้องฟาดฟันปะทะกับโล่ดั้งหรือว่ากระบังดาบของข้าศึกค่ะเพราะฉะนั้นการตีดาบจึงเป็นงานที่ยุ่งยากนับตั้งแต่การรวบรวมเหล็กต่างๆเข้าด้วยกันคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกับชื่อเหล็กบ่อน้ำพีเขาว่ากันว่ามีความบริสุทธิ์ของเนื้อเหล็กโดยธรรมชาติสูงมากๆซึ่งในสมัยอยุธยาก็ได้มีการกำหนดให้สงวนเหล็กบ่อนี้เอาไว้ใช้ในราชการเท่านั้นด้วยค่ะโดยดาบที่ตีขึ้นจากเหล็กบ่อนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันว่าเป็นดาบดีเรียกติดปากกันว่าดาบน้ำพีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะค่ะ

0: ้วค่ะนี่คือมีดดาบที่มิ้นมีส่วนในการตีนิดนึงแล้วก็ขัดอันนั้นเรียกว่าขัดป่ะคะหรือฝนที่ใช้หินฝนอีกนิดนึงค่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณ 99% เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเอกกับคุณพ่อนะคะแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้แบบว่าตีนิดหน่อยเมื่อกี้ช่างเอกฟันมะละกอให้ดูไปแล้วขาดแบบชึบเดียวมากอ่ะคราวนี้ตามมิ้นละผู้โชคร้ายของเราวันนี้คือหัวชัยเท้าแต่ก่อนอื่นขอบคุณช่างเอกมากนะคะวันนี้อุตส่าห์แบบให้ทั้งความรู้เล่าเรื่องราวทั้งวิธีประเภทรวมถึงให้โอกาสมิ้นได้ตีเหล็กด้วยตีดาบไม่ได้ตีเหล็กก็ตีเหล็กให้เป็นดาบแล้วก็ให้ฝนด้วยวันนี้หูสุดยอดมากๆเดี๋ยวหนูจะเรียนแบบท่าที่ช่างเอกฟันเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยวพอมิ้นฟันเสร็จช่วงหน้าค่อยไปคลายสนกับอาจารย์ขอทองกันต่อตอนนี้พร้อมแล้วช่างเอกเพื่อความปลอดภัยของเราสองคน
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระแสงราชสัตราประจำเมืองนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองรวมทั้งสิ้นจำนวน32องค์ลักษณะพระแสงราชสัตราประจำเมืองแต่ละองค์บอกถึงระดับชั้นความสำคัญของเมืองที่รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองทุกองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยฝีมือช่างทองหลวงประณีตงดงามวิจิตรบรรจงสมสิ่งรองรับพระแสงราชสัตราประจำเมืองสำหรับประดิษฐานพระแสงราชสัตรามี2ลักษณะคือบันไดแก้วลักษณะเป็นราวรองรับพระแสงมีเสา2เสาลดหลั่นกันอาจทำเป็นกระไหล่ทองหรือไม่ก็ได้ผ่านแว่นฟ้าผ่านทองพระมหากฐินบางแห่งใช้ผ่านเงินหรือผ่านแก้วเจียรนัย

ยังอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาค่ะคุณผู้ชมไหนๆมิ้นก็ได้มีโอกาสมาทำมีดอรัญยิกที่นี่แล้วก็เลยถือโอกาสชวนอาจารย์เผ่าทองมาเที่ยวแล้วก็คลายฉงนให้กับมิ้นกันต่อที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์

0: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะอาจารย์วันนี้มีเรื่องสนุกๆให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนแหละ
1: ได้เลยมา
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยหนูไปดูบ้านขุนศึกแล้วก็ไปดูที่หมู่บ้านอรัญยิกมาได้ดูอาวุธเพียบเลยอาจารย์ได้ทำด้วยนะ
1: ไปต่อกันเหรอไหวเหรอ
0: ไหวดีหนูก็เลยมีเรื่องอาวุธอยากมาถามอาจารย์เรื่องนึงที่หนูเรียกว่าฉงนมากคือถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเอาที่เห็นง่ายๆเลยคืออย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือหนูจะเห็นบางทีเวลาแต่งตั้งเซอร์อย่างเงี้ยเขาจะใช้ดาบวางบนไหล่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าขอแต่งตั้งให้เป็นแบบเซอร์นู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างที่อังกฤษหรือที่จีนเขาก็จะมีกระบี่อัยสิทธิ์เงี้ยอาจารย์เวลาดูหนังจีนหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้อาวุธเนี่ยเป็นตัวแทนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
1: ์ก็พระมหากษัตริย์ก็มีอาวุธเป็นของคู่กายอ่ะพระมหากษัตริย์มือเปล่าจะไปสู้กับใครได้ล่ะ
0: เอาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารหรอ
1: ไม่ใช่พระมหากษัตริย์โบราณเนี่ยนะมันจะเริ่มมาจากวีรบุรุษในสังคมโบราณเนี่ยมันต้องมีผู้ปกป้องคุ้มครองใครจะมากันแกล้งชุมชนนั้นจะมาแกล้งมากดขี่ข่มเหงมาปล้นสะดมก็ต้องมีคล้ายๆกับวีรบุรุษทีนี้เมื่อชุมชนมันขยายขึ้นเป็นประเทศเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของกิจการบ้านเมืองภายนอกภายในสารพัดรวมไปจนถึงการรบทัพจับศึกปกป้องบ้านเมืองและขยายพระราชอำนาจ
0: ก็เลยเป็นตัวแทน
1: เป็นตัวแทน
0: แล้วถ้าอย่างกษัตริย์ของเราเองในสมัยก่อนเนี่ยมีอย่างจีนมีกระบี่อัยสิทธิ์ของเรามีแบบอย่างนั้นบ้างไหมอาจารย
1: ์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมินต้องบอกว่าเราได้รับอิทธิพลคติของการมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพคตินี้เนี่ยนะฮะเราเรียกพระมหากษัตริย์ในลักษณะนี้ว่าเป็นเทวราชา
0: เทวราชา
1: ก็คือพระราชาซึ่งเป็นเทพนะฮะซึ่งคตินี้เนี่ยเรารับจากเขมร
0: เหรอ
1: เขมรเนี่ยรับคตินี้จากอินเดียแต่เราไม่ได้รับตรงเรารับผ่านเขมร
0: เรารับทอดนึง
1: เรารับผ่านเขมรอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ดาบนะอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือพระแสงขันพระขัน
0: พระขันคืออะไรคะอาจาร
1: ย์พระแสงดาบที่มิ้นไปตีเนี่ย
0: มี
1: คม
0: ด้านเดียว
1: ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นสัน
0: ใช่
1: นะถ้ารักใครชอบใครเอาสันฟันตายไหม
0: ไม่ตายแต่ก็เจ็บนะจ๊ะ
1: แต่ก็เจ็บแต่ก็ห่อเลือดแต่ก็ไม่ตาย
0: แล้วฟันทำไม
1: ก็สมมติว่ารักไงจำเป็นต้องลงโทษแต่คนนี้รัก
0: อ๋อโอเคคือจำ
1: รักแต่ว่าแต่เธอทำผิด
0: ฉันเลยต้องลงโทษแต่ฉันไม่อยากจะตาย
1: ฉันก็เอาสันฟันนะเธอก็ไม่ตาย
0: บางทีก็คอหักเนาะ
1: ก็ไม่ถึงหักสิก็ฟันเบาๆแต่ถ้าเกลียดฉันก็เอาด้านคมฟันแต่ผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องเปี่ยมไปด้วยความยุติธรร
0: ม
1: เพราะฉะนั้นจะรักหรือจะชอบถ้าจะต้องตัดสิน
0: ด้วยตัวบทกฎหมาย
1: มีด้านเดียวคือด้านคมไม่ว่าจะพลิกบนพลิกล่างพระขันมีคมทั้งสองด้านเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมซึ่งต้องมีในตัวพระมหากษัตริย
0: ์พระขันนี่ยาวไหมคะจันยาวเท่าดาบไหม
1: ยาวกว่า
0: คือลักษณะเหมือนดาบทุกอย่างแต่ว่ามีคมสองด้าน
1: ใช
0: ่
1: ดาบอาจจะมีลักษณะงอนเล็กน้อยแต่พระขันดีลักษณะตรงยาว
0: แล้วปลายแหลมไหมคะ
1: ปลายโค้งแหลมซุ้มโค้งแหลม
0: คือเวลารบก็ใช้
1: ในเวลารบใช้พระแสงดาบนะฮะอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเราก็จะมีเรื่องของพระแสงดาบคาบค่ายเดี๋ยวมาคาบค่ายนี่ก็คือไปรบกับพม่าตั้งค่ายมีเสาปักเป็นกำแพงรั้วนะเป็นระเนียดเสานะพระนเรศวรเอาบันไดลิงก็คือบันไดไม้ไผ่2เส้นแล้วก็มีลูกบันไดขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พระหัตถ์2ข้างเนี่ยจับบันไดไว้ให้มั่นแล้วก็ปีนด้วยความเร็วเหมือนลิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปีนขึ้นไปถึงบนยอดเพราะฉะนั้นอาวุธประจำพระองค์คือพระแสงดาบเนี่ยจะอยู่ในมือไม่ได
0: ้เพราะว่า
1: เขาจับไม่ทันใช้คาบเอาไว้คาบด้านสันเอาคมออกแล้วก็พอถึงปั๊บก็เอามือจับแล้วก็ลบกับพม่าปรากฏว่าชัยชนะพระแสงดาบองค์นั้นก็เลยมีชื่อกันว่าพระแสงดาบคาบค่ายเป็นเกียรติยศ
0: คือคาบดาบเข้าไปที่ค่ายว่าอย่างนั้น
1: ค่ายแล้วในสมัยอยุธยาเราเจอพระแสงขันในกรุพระปรางวัดราชบูรณะฝักกระด้ามนั้นประดับด้วยอัญมณีเป็นทองคำมหัศจรรย์หมดใบพระขันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามหมดตั้งแต่รัชกาลของ

0: จ้าสามพญาปีพุทธศักราช1967
1: โอ้โห
0: เออพ่อของท่านเนี่ยสมเด็จพระอินทราชาหรือพระนครินทราชาเนี่ยนะมีพระราชโอรส3พระองค์คนโตเจ้าอ้ายคนที่สองเจ้ายี่คนที่สามเจ้าสามนะ
1: เ
0: จ้าอ้ายเนี่ยก็ส่งไปครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่ก็ส่งไปครองที่ชัยนาทนะแล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปครองประมาณพิษณุโลกวันดีคืนดีสมเด็จพระนครินทร์สวรรคตกทันหันเจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่ใกล้กว่ารู้ข่าวก็ยกกองทัพมาจะแย่งราชสมบัติกันมาจะเอกันนี่สะพานฐานนี่เองที่อยุธยาชนช้างกันเลยฟันกันคนละฉับสองฉับตายทั้งคู่เจ้าสามพญามาช้าเป็นตาย
1: อยู
0: ่มาถึงก็เสวยพุงปลาค่ะคือขึ้นครองราชสมบัติเล
1: ย
0: ก็สร้างพระเจดีย์เป็นที่ระลึกสององค์ตรงสะพานฐานยังมีฐานพระเจดีย์ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เอาสมบัติของพี่ทั้งสองพระองค์สมบัติของพ่อที่เพิ่งตายพ่อตายเท่ากับตายพร้อมกันสามเลยพ่อตายตายได้ไม่กี่วันลูกสองคนมาชนช้างตายอีกทั้ง3พระองค์นี่ยังเอาของพระมเหสีคือแม่ของท่านนะฮะเอาพระมเหสีเมียของพี่อีก2เท่ากับสมบัติประมาณ6คนรวมใส่ลงไปแล้วยังเอาพระราชทรัพย์สมบัติของพระองค์เองเป็น7พระองค
1: ์โหอาจารย์นั่นคุ้มสมบัติเลยดิ
0: คุ้มสมบัติมหาศาล
1: แล้วมีคนขุดมั้ย
0: เราต้องมาคลายฉงนยางเก็บเอาไว้ก่อนเออได้อีกตอนนึงแล้วโอเคเราพบพระแสงขันองค์ใหญ่เนี่ยในกรุนี้นั่นก็คือพระแสงขันของอยุธยาส่วนในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเราก็มีพระแสงขันที่มีนามว่าพระแสงขันชัยศรีพระแสงขันองค์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1พอรัชกาลที่1ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏว่าเจ้าเมืองที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีคนหาปลาทอดแหงมขึ้นมาได้พระแสงขัน
1: คุณไปเจอ
0: จมงมในน้ำตรงทะเลสาบเขมรเรียกว่าตนเลซับตนเลซับในเขมรคำว่าทะเลสาบมาจากภาษาเขมรว่าตนเลซับก็คือตันเลสาบ
1: ตนเลซับ
0: แล้วก็เป็นทะเลสาบนี่แหละปรากฏว่านะเจ้าเมืองเขมรงมได้ก็เลยกราบบังคมทูลรัชกาลที่1รัชกาลที่1เพิ่งปราบดาภิเษกขึ้นมาก็ดีพระไทยเพราะว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะทุกรัชกาลเนี่ยนะที่จะขึ้นครองเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือของเครื่องใช้สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย์ใครก็ตามที่ครอบครองสมมติพี่จะมีกระโถนเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ใครก็ตามครอบครองกระโถนใบนี้ผู้นั้นก็จะได้เป็นกษัตริย
1: ์
0: เปรียบเทียบง่ายๆนะส่วนพระมหากษัตริย์ในพระชงจักรีเนี่ยแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ท่านกำหนดเอาไว้ให้เป็นของ5สิ่งที่สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็จะมีตั้งแต่พระมหาพิชัยมงกุฎก็คือมงกุฎเครื่องเป็นสิราภรณ์ประดับพระเศียรอันที่2ก็คือพระแสงขันชัยศรีอัน
1: นี้คือคงไว้2อันแรก
0: คงไว้2อันแรกและทรงเพิ่มเติมขึ้นมาเก่งมากมิ้นก็คือวาลวิชนีพระแท้จามรีคือพัด
1: พัดแบบ
0: พัด
1: อ๋อพัดนี่นะคะ
0: พัดโบพัดโบพัดโบให้ความร่มเย็นกับราษฎรลำดับที่4คือทานพระกรก็คือไม้เท้าเอาไว้เป็นเครื่องพยุงพระองค์เวลาที่จะเสด็จขึ้นเขาลงห้วยไปดูแลทุกสุขของราษฎรและลำดับที่5ก็คือฉลองพระบาทเชิงงอนอันนี้ก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพจะเสด็จไปไหนโดยเท้าเปล่าไม่ได้คนโบราณไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเท้าพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นดินเมื่อไหร่เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเกิดไฟประไลกันไหม้โลกหมดเพราะถือว่าเป็นพระบาทของเทพเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีรองฉลองพระบาทมาสอดขั้นเอาไว้ไม่ให้เนื้อพระบาทเนี่ยสัมผัสกับแผ่นดินนี่5อย่างที่กำหนดเอาไว้รัชกาลที่1ก็เลยโปรดให้เชิญพระแสงขันที่พบในกัมพูชาเข้ามาถวายโอ้พระแสงขันองค์นี้นะมิ้นมหัศจรรย์มากเลยนะตลอดเส้นทางจากกัมพูชาเข้ามาจนถึงพระบรมมหาราชวังของรัชกาลที่1เนี่ยเชิญผ่านเมืองต่างๆมาหลายเมืองสำคัญจุดสำคัญทั้งหมดเนี่ยพอผ่านปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงลงตลอดเส้นทางรวมทั้งหมดเนี่ยจนถึงกว่าจะพระแสงขันถึงพระ

0: หัสถึงมือรัชกาลที่1เนี่ยผ่า7ครั้ง5ครั้งแรกเนี่ยเราสืบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างมีแต่เรื่องเล่าเป็นตำนานว่าผ่าลง5ครั้งแต่2ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ยครั้งที่6เนี่ยผ่าลงประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกแล้วก็ครั้งที่7ผ่าลงที่ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน
1: คือผ่าลงมา
0: บนประตูเลยเพราะฉะนั้นจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามประตูทั้งสอง
1: ว่า
0: ประตูพระบรมมหาราชวังที่ผ่าครั้งที่6ประตูวิเศษศรี
1: โอ้วิเศษ
0: ครั้งที่7ประตูพิมานชัยศรีทั้งวิเศษและพิมานนั้นให้มีสร้อยนามของพระแสงขันชัยศรีเป็นชื่อประตูทั้งคู
1: ่
0: พระแสงขันชัยศรีกับประตูวิเศษชัยศรีพิมานชัยศรีนี่อันนี้ขอเกล็ดต่ออีกนิดนึงว่าพระขันใบองค์นี้เนี่ยนะตำนานว่าทอดแหงมขึ้นมาได้แต่ที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เจ้าพนักงานเปลือยพระขันออกทำความสะอาดเรียกว่าเปลือยพระขันออกชำระเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบมีดไม่มีรอยสนิมเลยอ่ะนึกออกไหม
1: คือแม้กระทั่งแบบอยู่ในน้ำผ่านเวลาม
0: ันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในน้ำคือแปลว่ามันต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อยุธยาเนี่ยไปตีเขมรทีไรเนี่ยไปตีกัมพูชาทีไรสิ่งที่เราต้องการนะฮะก็คือพระแสงขันของกษัตริย์เขมรซึ่งไม่เคยได้สักครั้งเดียวเขมรเนี่ยเขารู้แก่ขบวนไทยมาเนี่ยมันรู้เลยว่
1: า
0: ต
1: ้
0: องแพ้ต้องแพ้แล้วก็จะเอาอะไรก็เขาก็เชิญไปซ่อนทุกครั้งจนกระทั่งรัชกาลที่1ขึ้นครองราชเนี่ยต้องเป็นพระบรมเดชานุภาพที่เขายอมถวายขึ้นมาเราก็ไม่เข้าใจเราสันนิษฐานนะฮะว่าพระแสงขันองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพระแสงขันของพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่1เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างปราสาทพระขันวันหลังต้องไปคายชะโงนปราสาทพระขันที่กัมพูชาเนี่ยนะสร้างเป็นอาคารสองหลังประจันหน้ากันเลยนะเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระแสงขันชัยศรีพระองค์นี้ถึงได้ไม่มีรอยจมน้ำเลยพระแสงขันชัยศรีองค์นี้เนี่ยนะจะเปิดชำระเนี่ยคือทำความสะอาดจะชะโลมน้ำมันจะอะไรต่างๆเนี่ยจะทำได้เฉพาะวันอังคารและเจ้าพนักงานทุกคนทุกวันนี้นะมิ้นเมื่อเปลือยพระขันออกจากฝักชำระเนี่ยก่อนจะเก็บเข้าไปต้องเอาบาดนิ้วให้เลือดออกทุกคน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเป็นธรรมเนียมว่าดาบเมื่อชักออกแล้วต้องลบชนะศัตรูต้องฆ่าฟันศัตรูและต้องกินเลือดต้องดื่มเลือด
1: โอ้เจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวๆขออีกนิดนึงขอนิดเดียวนิดเดียวหนูอยากรู้ว่าปกติเวลารบเนี่ยใช้พระแสงดาบใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วพระแสงขันนี่ใช้รบด้วยไหม
0: พระแสงขันนี่ไม่ใช้ออกรบฮะ
1: แล้วมี
0: ไว้เพื่อประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้น
1: อ๋อก็คือมีไว
0: ้เป็นพระแสงคือในอดีตเนี่ยพระขันรบไม่รบไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าตั้งแต่รัตนโกสินทร์มาเนี่ยพระแสงขันไม่เคยออกรบพระแสงขันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เท่านั้น
1: โอเคตอนนี้หายสงวนไปประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมครึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้อาจารย์
0: หมดแล้ว
1: เดี๋ยวให้อาจารย์พักกินน้ำเติมพลังชาร์จแบตแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขายสงวนกันต่อค่ะพูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จเอง
1: แล้วก็จะให
0: ้อาวุธราชสัตว์
1: เหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้แบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
2: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของง้าวง้าวเป็นอาวุธจีนโบราณมีลักษณะเป็นอาวุธด้ามยาวคล้ายกับทวนและหอกมีความสูงเท่าลำตัวส่วนใหญ่หัวของง้าวนั้นจะมีลักษณะคล้ายลิ้นของมังกรและมีความโค้งเป็นเซี่ยวพระจันทร์ใช้สำหรับการต่อสู้บนหลังม้าแต่การศึกสงครามของไทยนั้นเรามักจะใช้ช้างในการสู้รบจึงดัดแปลงเพิ่มขึ้นโดยเรียกว่าของง้าวซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทั้งสำหรับบังคับช้างพร้อมกับใช้ในการทำยุทธหัตถีกับข้าศึกฝั่งตรงข้ามที่นั่งบนหลังช้างเช่นเดียวกันถึงได้จากพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พระแสของง้าวทำเสร็จยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นต้น

0: ื่อกี้เราคุยกันถึงว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วมีหน้าที่อื่นไหมคะ
1: ก็มีสิ
0: คือ
1: เช่นในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็คือสาบานตัวการสาบานตัวโดยใช้น้ำเป็นสื่อสำคัญนะฮะเอาคำสัตย์สาบานทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ให้ดื่มเข้าไปก็ถือว่าน้ำนั้นจะซึมซาบไปทุกอณูของร่างกายของเราแล้วก็ถ้าเผื่อได้คิดคดทรยศต่างๆก็จะมีอันเป็นไปตามคำสัตย์สาบานที่ได้ใส่ไว้กับน้ำแล้วดื่มเข้าไป
0: กลืนเข้าไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นในการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณถือน้ำกันปีละ2ครั้ง
0: อ๋อทำทุกปีเหรอคะ
1: ทุกปีปีละ2ครั้ง6เดือนทีนึง6เดือนที
0: คือย้ำ
1: ตอกย้ำความจงรักภักดีแล้วก็มีข้าราชบริพารที่เกิดขึ้นมาใหม่ข้าราชการที่เข้ารับราชการใหม่ก็จะต้องถือน้ำทุกปีเป็นประจำทุกปีใครขาดสมัยโบราณนี่ใครขาดพิธีถือน้ำนี่มีโทษถึงตายก่อนพระราชพิธีถือน้ำในวันนั้นน่ะตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาห้ามดื่มห้ามกินอะไรต้องไปเข้าพิธีซะก่อนถึงจะดื่มกินอะไรได้ก่อนเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาห้ามไปอาบน้ำว่านห้ามไปแช่น้ำว่าน
0: น้ำว่านคือน้ำปกติ
1: คือว่านว่านรู้จักว่านใช่ไหมว่านที่เป็นพืชที่มีสรรพคุณอยู่ยงคงกระพันเหนียวอะไรต่างเขาเอามาใส่น้ำแช่ทำเป็นน้ำว่านหรือเอามาแช่น้ำแล้วดื่มห้ามแช่น้ำว่านห้ามดื่มน้ำว่านและว่านบางชนิดตัดเป็นท่อนได้แล้วก็ใส่ปากอมไว้
0: อ๋อเหมือนเป็นการบอกว่ากัน
1: กันเอาไว้ป้องกันนู่นกันนี่ทำให้พระพุทธคุณพระเทวคุณพระอะไรต่างๆเสื่อมหมด บางทีก็อมว่านจับได้ในประหารชีวิตหมด
0: นี่เขาต้องตรวจแบบ
1: เขาตรวจหมดปากดูเลยไม่ให้นั่นในการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็จะใช้พระแสงขันชัยศรีพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วอ่านมนตรานะเป็นร่ายแล้วก็เชิญพระแสงขันชัยศรีเปลือยออกจากฝักแล้วก็แทงลงไปในขันสาครใหญ
0: ่ๆ
1: แล้วจากนั้นก็มีพระแสงราชศาสตราอื่นๆอีก 15-20 องค
0: ์
1: ไม่ใช่แทงองค์เดียวมีพระแสง
0: คอ
1: พระแสงดาบแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดนี่เคยอยู่เคยดู
0: เป็นไงบ้าง
1: เกิดมาทันปี 2525-26 นั่นตอนนั้นฉลองกรุงเทพพระมหานครแล้วก็มีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยพระแสงขันทั้งหมดน่ะรวมไว้อยู่ด้านหลังองค์พระแก้วมรกต
0: ประมาณกี่องค์แน่จ๊ะ
1: โอ้โหจำไม่ได้จริง
0: ๆเยอะมากเลย
1: พระแสงหอกยาวๆมีหมดใส่พานเรียงไว้หมดเลยตั้งเจ้าพนักงานใส่โต๊ะปูผ้าขาวพระแสงทุกองค์ใส่พานเรียบร้อยเจ้าพนักงานเชิญขึ้นปั๊บอันไหนที่มีฝักเปลือยฝักออกแล้วจากนั้นแพทย์กับพยาบาลที่อยู่ด้านหลังหมอและพยาบาลมีสำลีอย่างที่เป็นม้วนใหญ่ๆอ่ะชุบแอลกอฮอล์ฉลมรูปพระแสงขันทุกองค์ส่งให้เจ้าพนักงานหลังฉากแล้วเจ้าพนักงานเชิญออกหน้าฉากมาให้มามอบให้กับพระราชครูวามเทพมุนีสมัยนั้น
0: อ๋อพระราชครูเป็นคนแทง
1: เป็นคนแทงน้ำเพราะว่าถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มด้วยการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องดื่มนะในสมัยก่อนตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยารัชกาลที่4ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย
0: พระองค์แรก
1: พระองค์แรกเป็นการแสดงว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ยัง
0: ต้อง
1: จงรักภักดีต่อประเทศชาติไม่ได้หมายความว่าต้องมาจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วจากนั้น5 6 7 8ไม่ได้ดื่มมาอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงดื่มด้วยพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงดื่มด้วยเพื่อแสดงความจริงใจว่าทรงทำเพื่อประเทศชาติจริงๆมิ้นอันนี้สำคัญมากนะคนไทยเราจะไม่ค่อยรู้เลยพระแสงขันชัยศรีจึงมีบทบาทอย่างสูงมากเป็นพระแสงราชศาสตราประจำพระ

0: องค์แทนพระองค์
1: พูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าอย่างบางทีเวลาไปรบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จเอง
1: แล้วก็จะให้เนี่ยแหละ
0: พระแสงราชศาสตรา
1: ให้กับแม่ทัพคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้
0: เรียกว่าพระแสงดาบอาญาสิทธิ
1: ์ออกไปรบอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแบ่งอำนาจ
0: ใช่
1: คือให้ไปเลยเป็นตัวแทนในการที่จะทำนู่นทำนี่ตัดสินใจแบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของเจ้าตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋ออย่างนี้นะมิ้นในการรบทัพจับศึกบางครั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จออกด้วยพระองค์เองพระราชทานพระแสงราชศาสตราเป็นพระราชอำนาจเนี่ยนะฮะให้กับแม่ทัพในกองผู้นั้นอันนี้เนี่ยนะก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเพียบพร้อมและในสมัยโบราณคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแบบนี้เนี่ยนะเขามีจิตน่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันมันมีจิตสำนึกว่าทรงพระเมตตาขนาดนี้แล้วก็จะทรยศคดโกงต่อประเทศชาติไม่ได้
1: ไม่เคยมีประวัติเลย
0: ไม่เคยมีประวัติเลยมีอันนี้จริงๆนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึกเนี่ยก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปข้าศึกเป็นรูปคนเอาผ้าเศษผ้าฉีกมาให้เป็นรูปมานุ่งให้เหมือนกับผ้าผ่อนแพรพันของเชื้อชนชาติที่เป็นศัตรูของเราเอามัดติดกับต้นกล้วยไปตั้งอยู่กลางลานแล้วจากนั้นแม่ทัพนั้นเชิญพระแสงขันพระแสงดาบ
1: อ
0: าญาสิทธิ์ขึ้นจบเหนือศีรษะเลยนะแล้วเอาตุ๊กตาหุ่นคนนะมัดติดกับต้นกล้วยฟันชั่วเดียวให้ขาดทั้งกล้วยทั้งตุ๊กตาดิน
1: ขาดทั้งตัว
0: ขาดสะพายแล่งเลยแล้วจากนั้นแม่ทัพหันหลังกลับไม่ให้หันกลับไปดูหันหลังกลับเดินขึ้นพับพลาแล้วจบพิธี
1: คือไม่ต้องหันมาอีกเลย
0: ห้ามหันไปดูจบพิธีถือว่ามีชัยชนะแล้วหันหลังสะบัดชัดใสต่อมาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีเมืองแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพระมหากษัตริย์เองก็ต้องตั้งเจ้าเมืองไปปกครองเจ้าเมืองเหล่านั้นต้องมีอำนาจในการตัดสินคดีความคนทำผิดอุกฉกรรจ์ก็ต้องตัดศีรษะได้ก็ต้องได้รับพระราชทานพระแสงราชศาสตรา
1: อันนี้คือให้กับทุก
0: ตามเมืองต่างๆให้กับเมืองไม่ให้กับคน
1: อ๋อไม่ได้ให้
0: ไม่ได้ให้เจ้าเมืองมิ้นกำลังพูดถึงตัวที่พูดถึงสถาบันคือเมือง
1: อ๋อนึกว่าให้ไว้ที่คนที่เป็นคนครอง
0: ไม่เพราะฉะนั้นก็จะในปัจจุบันนี้นะฮะหลายจังหวัดก็มีพระแสงราชศาสตราพระราชทานเอาไว้เช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองจังหวัดอยุธยาก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองทุกภาคมีสิริรวมสัก20-30 องค์เวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองนั้นๆสิ่งแรกก็คือเจ้าเมืองหรือปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดลงจากเครื่องบินพระที่นั่งลงจากรถไฟพระที่นั่งลงจากรถยนต์พระที่นั่งลงจากเรือพระที่นั่งทันทีที่ก้าวแรกของพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเหยียบถึงจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเอาเชิญพานพระแสงราชศาสตราไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นถวายคืนพระบุคคลผู้เป็นเจ้าของพระแสงขันองค์นั้นมาแล้ว
1: อ๋อไม่เคยเห็นในข่าวเลยนะแต่นี่ไม่รู้เลยนะเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ระยะหลังไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินแล้วจากนั้นพระราชทานให้กับคนของท่านข้าราชบริพารฝ่ายท่านที่ตามเสด็จเชิญไปเก็บเอาไว้ในพระตำหนักที่ประทับเช่นประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็เชิญไว้ที่พระตำหนักภูพิง
1: ก็คือในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นั่น
0: ก
1: ็ไม่ต้องเอาไว้กับพระองค
0: ์ไม่ได้อยู่ที่สารกลางจังหวัดวันเสด็จพระดำเนินกลับจริงๆพอจะขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งก็เจ้าพนักงานก็เชิญขึ้นมาพระแสงราชศาสตราถวายพระยิ่งหัวทรงรับเสร็จก็พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปรักษาเอาไว้จบเหนื่อย
1: พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอ
0: เอาแค่นี้
1: แต่ยังมีเรื่องอาวุธที่หนูอยากรู้อีกนะเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอกาสหน้าดีไหมอาจารย์
0: เราอยากรู้เลยทาง
1: โอกาสหน้าไงโอกาสหน้า
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: เขาให้จบแล้วเหรอ
1: เขาให้จบแล้ว
0: โอเคจบแล้วใช่ทุกเหนื่อยมากเลย
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้ได้
0: ขอบคุณที่จบ
1: ได้คลายสงวนเรื่องของอาวุธทั้งเรื่องของความสำคัญเรื่องของเรียกว่าบทบาทหน้าที่

0: ของไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอาวุธที่เป็นสิ่งของที่ทำขึ้นมาได้แหละแต่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งยวดมากๆสำหรับประเทศเราในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจบจนปัจจุบันนี้
1: ก็เป็นตัวแทนที่จะอยู่หัวอยู่ดีเหมือนเดิม
0: แต่ว่าคุณผู้ชมพอฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าแล้วเนี่ยมิ้นเกิดความสงวนเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกองทัพศึกสงครามอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ให
1: ้โอ้ยครั้งต่อไป
0: ครั้งต่อไปไงกัน
1: ต้องคุณกองทัพวันนี้เอาแค่เล็กๆแค่ดาบแค่หอกแค่พระแสงขันนู่น
0: กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องสนใจเหมือนมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์สงคราม
1: กองทัพตั้งทัพเคลื่อนทัพ
0: แน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามชมด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอชมเหมือนกันค่ะวันนี้มิ้นกับอาจารย์หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ach ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูก

0: ใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้มันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกนี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กับพี่สาวสองคนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
1: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
0: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
1: กูไม่ใช้มือกอกน้ำก็บุญละ
0: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
1: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
2: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
1: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
0: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
3: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
1: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
0: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
1: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
0: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
1: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
4: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติระโสยะถาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
0: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: these four Delta subvariants have already been found in England, the United States, Denmark, Spain, and France. Number of new deaths are increasing.
1: ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกสยามเองก็เช่นกันตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์เราเกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้ง

0: ุกคนสงสัยไหมครับว่าผู้คนสมัยก่อนเขารับมือกับโรคระบาดกันด้วยวิธีไหนการแพทย์การสาธารณสุขแบบที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรานะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงโรคระบาดในอดีตของสยามหลายคนคงนึกถึงโรคหานะครับโรคหาในความหมายเนี่ยก็จะหมายถึงโรคที่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงและก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโรคหาที่เรารู้จักกันดีก็คือกาฬโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษแล้วก็อหิวาตกโรคครับมีการจดบันทึกไว้นะครับว่าในอดีตเวลาที่เมืองไหนเนี่ยมีหาลงเมืองนั้นแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปเลยครับ
1: โรคระบาดมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต้องทำความเข้าใจว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในชุมชนเมืองเสมอๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะมีการจัดการยังไง
2: ความเชื่อแบบเดิมคือเชื่อว่าโรคระบาดเนี่ยเกิดจากผีทำคนสมัยโบราณมีวิธีการจัดการ2แบบกับโรคระบาด1ก็คือย้ายเมืองหนีเลยทิ้งเมืองแล้วก็ค่อยกลับมาตั้งรกรากใหม่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยอพยพหนีโรคหามาตั้งกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วก็เรื่องของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยที่หนีเมืองย้ายเมืองตั้งหลายครั้งเพื่อหนีโรคหาที่ระบาดเนาะ2ก็คือการใช้พิธีการทางศาสนาการสวดอนาติยสูตรหรือว่าเป็นพิธีที่เรียกว่าอาพาธพินาศสมัยนั้นเนี่ยเชื่อกันจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าผีเนี่ยเป็นผู้ทำฉะนั้นการขับไล่ผีออกไปจากกำแพงเมืองขับไล่ผีออกจากกำแพงจักรวาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนโดยทั่วไป
1: บางท่านในยุคปัจจุบันอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงยุคนั้นเนี่ยเราไม่มีการทำความเข้าใจเรื่องโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่แบบตรงนี้เป็นความสำคัญนะในเรื่องของจิตใจหลายๆครั้งเนี่ยมีทำพระราชพิธีหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ทำให้โรคเนี่ยอยู่ๆมันก็หายไป
0: ในสมัยก่อนนะครับเวลาเกิดโรคระบาดก็จะมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตอนที่อหิวาตกโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3บ้านเราการระบาดในสยามเองก็กินเวลาร่วมเดือนแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายหมื่นคนการที่เรามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากเรามีความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่เพียงพอและในสมัยรัชกาลที่3เองนั่นแหละครับที่เราเริ่มมีมิชชันนารีจากต่างชาตินำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแบบตะวันเข้ามาในสยาม
2: เมื่อไทยรับเอาการแพทย์แบบตะวันตกผ่านมิชชันนารีเนาะใช้การปลูกฝีซึ่งเป็นการป้องกันการตายไม่ให้ตายด้วยไข้ทรพิษเนี่ยเป็นวิธีการจัดการโรคระบาดแบบตะวันตกแบบแรกที่คนไทยใช้หมอบัตเลเนี่ยขอพระบรมราชานุญาตรัชกาลที่3พิมพ์วิธีการปลูกฝีแจกเนาะแจกกับหมอหลวงหมอเฉลยศักดิ์เนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะปลูกฝีได
3: ้ปลูกฝีก็เอาหนองฝีหยดลงไปตำแหน่งไหนก็ได้แล้วก็เอาปลายของไอเข็มฉีดยานี้กรีดพอให้มันเป็นแผลตื้นๆตรงที่เราหยดหนองฝีลงไปแล้วกรีดไอ้หนองฝีก็เข้าไปในผิวหนังก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น
2: วิธีอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัคซีนเนชั่นวิธีการแบบวัคซีนซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
1: ยุคของหมอบัตเลเนี่ยเพรสเมดิเรื่องเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามา 2,370-80 อะไรทำนองนี้แล้วก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็มีหมอเป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาอีกหลายท่านนะคะถามว่าในช่วงยุคแรกเนี่ยเขายอมรับเลยไหมเขาก็ไม่ได้ยอมรับเขานี่หมายถึงว่าประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าก็กลัวมันมีกรณีตัวอย่างก็คือ เรื่องของการฉลองวัดประยูนแล้วระเบิดหมอบัตเลเนี่ยก็ผ่าตัดพระคนไทยไม่เคยเห็นการผ่าตัดแบบนี้ก็รอดชีวิตมา
0: จากการระบาดของโควิด-19ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำ

รารู้จักคำว่า hospital หรือสถานพยาบาลเฉพาะกิจแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคครั้งที่3ในพ.ศ. 2424นั้นก็ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวที่เรียกว่าโรงพยาบาลเอกเทศกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในกรุงเทพถึง48แห่งเพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการระบาดไม่ให้กระจายออกไปแต่หลังจากที่โรคระบาดสิ้นสุดลงโรงพยาบาลเอกเทศก็ถูกยกเลิกแต่สิ่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นมาและโรงพยาบาลนั้นก็คือโรงพยาบาลศิริราชครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโรงพยาบาลศิริราชมีความเป็นมาอย่างไร

0: โรงพยาบาลสิริราชนะครับถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของสยามนะครับที่มาของชื่อโรงพยาบาลก็ได้มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบริเวณนี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานนะครับซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ของไทยเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ประวัติของโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับคุณอัน
1: สวัสดีครับ
0: เราจะไปเดินที่ไหนก่อนดีครับ
2: ก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับ
0: ครับ
2: ชั้น2เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนจัดแสดงชื่อว่าสิริราชโบราณประวัติกับสยามรัฐเวชศาสตร์นะครับสิริราชโบราณประวัติก็ตรงตัวก็คือเป็นประวัติของสิริราชการเรียนการสอนแพทย์นะครับมันจะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับเราไปชมกันเลยนะครับ
0: ไปครับเราเล่าประวัติของพื้นที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: พื้นที่บริเวณนี้นะครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับหลักฐานที่เราพบเนี่ยปรากฏว่ามันมีการทำกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เคยเป็นพระราชวังหลังมาก่อนในช่วงสมัยรัชกาลที่1นะครับ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เสด็จประพาสไปดูงานที่ประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเช่นที่แหลมมลายูที่สิงคโปร์สิ่งนึงที่ท่านสนพระทัยก็คือโรงพยาบาลฉะนั้นท่านมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาในประเทศไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลสิริราชขึ้นทางคณะกรรมการก็ได้เลือกที่ตรงนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาลนอกจากเป็นที่ที่เป็นของหลวงที่ร้างอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือทางคมนาคมสะดวกกับวังหลวงเพราะคนละฝากแม่น้ำเท่านั้นเอง
0: ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลสิริราชนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์ได้สิ้นพระชนด้วยโรคบิดยิ่งทำให้ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเข้าพระทัยในความลำบากของราษฎรในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในจารึกพระราชหัตถเลขาทำให้เห็นว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น
3: ในปีนั้นเนี่ยพระราชโอรสพระราชธิดาสิ้นพระชนถึง3พระองค์ท่านก็โปรดเกล้าให้สร้างพระเมรุขนาดใหญ่พอสมควรที่สนามหลวงสร้างด้วยไม้จริงเพื่อจะลื้อเอามาสร้างโรงพยาบาลพอเสร็จงานพระเมรุแล้วก็เอามาปลูกได้เป็นเรือนคนไข้ได้4เรือนบางส่วนก็ไปทำโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นทีหลังด้วยโรงพยาบาลศิริราชเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่26เมษายน2431นะครับแต่ชื่อนั้นได้รับพระราชทานทีหลังว่าโรงสิริราชพยาบาล
0: ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชประชาชนนะครับยังไม่นิยมเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือจะเข้ามารักษาก็ต่อเมื่อมีอาการหนักนะฮะเข้ามาอยู่ไม่กี่วันก็เสียชีวิตจึงมีความเชื่อที่ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไปตายธรรมเนียมการปฏิบัติสมัยก่อนนะครับยังไม่มีที่ว่าต้องส่งคนเจ็บมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเกิดใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะเชิญหมอมารักษาที่บ้านจนกระทั่งพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีสาวพางทรงเข้ารับการรักษาที่สิริราชประกอบกับมีการสร้างความเข้าใจให้กับเหล่าขุนนางและประชาชนโรงพยาบาลจึงเป็นที่นิยมมาก

มากขึ้นครับต่อมาในปี2432ก็มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นอีกหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลคนเสียจริตหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่เมื่อ

0: ในเวลาต่อมาจึงได้มีการเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งแรกขึ้นในสยามครับ
1: โดยเชิญหมอทีเฮเวอร์เทซึ่งเป็นมิชชันนารีมาเป็นครูเปิดโรงเรียนแพทย์ครั้งแรกคือวันที่5กันยายน2433
2: เป็นนักเรียนแพทย์และอาจารย์ทั้งคณะทั้งโรงเรียนเลยนะครับ
3: ในกลุ่มของ Presbyterial เนี่ยมีอิทธิพลสูงนะคะกับเรื่องของการรักษาพยาบาลกับพวกขุนนางข้าราชการต่างๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ทางตะวันตก
1: แต่หมอเฮก็มีปัญหาตอนนั้นแกพูดไทยไม่ได้นักเรียนก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็สอนได้เรื่องพอสมควรเท่านั้น
4: และนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีอีกท่านนึงชื่อภาษาไทยนี่ก็คืออาจารย์อมาตย์เอกพระอาจวิทยาคม
5: ครับ
4: หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์นายแพทย์จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์นะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลการเรียนการสอนแพทย์แผนตะวันตกนะครับในสมัยนั้นนะครับอยู่ระดับเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
5: แล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับเนี่ย
4: พูดภาษาไทยได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกของมิชชันนารีครับที่มาเกิดในเมืองไทย
1: ในปี2434หมอเฮเองก็เขียนจดหมายไปบอกหมอยอดบอกว่าให้รีบกลับมาแล้วมารับตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนแพทย์หมอยอดก็ได้เข้ามาแล้วมาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแพทย์เมื่อวันที่1มกราคม2435แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางไทยก็ได้จัดการสอนแพทย์แผนไทยอย่างดีขึ้นแพทย์คนสำคัญจากในวังมาเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายแพทย์แผนไทย
4: อาจารย์หม่อมเจ้าเจียกจะเป็นคนดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนแผนไทย
5: ครับ
1: หม่อมเจ้าเจียกทินกรราชตระกูลทินกรนี่เป็นราชตระกูลแพทย์แผนไทยแท้ๆตระกูลหนึ่งนะครับ
0: การอยู่ไฟของผู้หญิงหลังคลอดในอดีตนะครับแตกต่างจากการอยู่ไฟในปัจจุบันครับในอดีตเองนะครับการอยู่ไฟเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายช็อกเพราะขาดน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับดังนั้นในปี2439นะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์พยาบาลและหญิงผดุงครรภ์ขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ทำคลอดที่โรงพยาบาลและยกเลิกการอยู่ไฟหลังคลอดโดยมีการแจกเบาะผ้าอ้อมและเงิน4บาทด้วยครับ
4: ประเทศไทยเนี่ยช่วงแรกๆที่มีโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับเรายังไม่มีความรู้หรือว่าคนไทยที่มีความรู้ด้านการแพทย์แผนตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยอาจารย์หมอฝรั่งเนี่ยครับเข้ามาช่วยสอนอาจารย์เอลิสเนี่ยครับเป็นท่านหนึ่งอาจารย์เอลิสเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยครับโดยผ่านทางมูลนิธิที่ชื่อว่า Locky Feller Locky Feller เนี่ยครับจะเป็นมูลนิธิที่เขาสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย
0: ์การที่อาจารย์เอลิสเข้ามาครับมาปรับหลักสูตรอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็คืออาจารย์เอลิสเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับมาช่วยวางหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ใหม่เลยนะครับทำให้การเรียนการสอนแพทย์ของเราเนี่ยครับมีหลักสูตร6ปีตามเหมือนสากลเลยนะครับทำให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนแพทย์เนี่ยเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่การเรียนการสอนแพทย์แต่เป็นการวางรากฐานให้กับระบบสาธารณสุขไทยด้วย
0: ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิ Locky Feller เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2464นะครับในตอนนั้นเองรัฐบาลก็ต้องแสวงหาคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเจรจาซึ่งต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเป็นเจ้านายชั้นสูงต้องมีความรู้หลายภาษาและมีความรู้ทางด้านการแพทย์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นจึงทำหนังสือทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ให้มาเป็นผู้แทนในการเจรจาครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระพิดาต่อรองจงเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรขาดท่านก็พระราชทานนั้นโดยทุนส่วนพระองค์เนี่ยได้สร้างตึกในโรงพยาบาลศรีราชเนี่ย4หลังนะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นคือแผนผังของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยท่านเป็นคนวางผังเองตึกผู้ป่วยให้วางตัวไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกเอาด้านแคบไปทางทิศตะวันตกด้านกว้างอยู่ทางทิศ

0: เหนือหรือทิศใต้ทั้งหมดเป็นแถวๆมาเพื่อให้แดดวายไม่เข้าในวอร์ดแล้วก็ลมเข้าได้ตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้อาจารย์ของศิริราชไปเรียนในต่างประเทศเยอะหลายคนนะครับ2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จมาพระราชทานปริญญาที่ศิริราชท่านก็มีพระราชปรารภว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ให้ได้มากขึ้นทีนี้ศิริราชตอนนั้นเนี่ยขยายไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันถูกระเบิดไปหลายหลังอธิการบดีก็ไปหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาองค์สภากาชาดก็ตกลงกันได้สำเร็จก็ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งก็ค่อยๆเจริญพอถึง2500คือ10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมีแพทย์จากทั้ง2โรงเรียนจบก็ปีละ200แล้วก็ได้เปิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่3คือที่เชียงใหม่
1: ในสมัยรัชกาลที่6มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นรากฐานที่สำคัญของการสาธารณสุขสยามมาจนถึงปัจจุบันก็คือการกระจายการแพทย์ออกไปยังต่างจังหวัดโดยการจัดตั้งสถานบำบัดโรคและจำหน่ายยาซึ่งต่อมาก็คือสุขศาลาและก็กลายเป็นอนามัยแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปัจจุบันครับ
2: ประเทศไทยตั้งแต่2460เป็นต้นมาจากการที่รัฐเนี่ยเอาการสาธารณสุขเนี่ยมาเป็นหน้าที่ของรัฐมันก็ทำให้โรคระบาด ที่รุนแรงอย่างห่าเนี่ยลดลงเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีสถานผลิตวัคซีนเองที่สถานสวภาแล้วก็มีเซรุ่มป้องกันพิษงูคนที่จะตายด้วยพิษงูก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นระบบสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นแล้วก็เพื่อตอบโต้จัดการกับโรคระบาดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคณะราษฎรก็มีโรงพยาบาลชั้นรองเนาะซึ่งเรียกว่าสุขศาลาก็คือโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์แผนใหม่ประจำเนี่ยสุขศาลาชั้น1ชั้น2สำหรับแจกยาทำการรักษาเล็กๆน้อยๆดูแลส่งเสริมสุขภาพลูกฝีอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีสุขศาลาเนี่ยกระจายไปทุกอำเภอตั้งแต่ทศวรรษ2490ต้นมาก็กระจายลงไปในระดับตำบลเนาะต่อมาเขาเรียกว่าเป็นสถานีอนามัยเนาะเป็นโรงพยาบาลประชุมชนในระดับอำเภอเนาะแล้วก็สถานีอนามัยหรือว่าเป็นรปสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในระดับตำบลต่อมา2497เรามีโรงพยาบาลครบทุกจังหวัดเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีระบบบริการของการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยครบทุกจังหวัดและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
3: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยนะพื้นฐานต่อมาจนกระทั่งกลายมาเป็นกลุ่มอาสาสมัครหรือว่าอสมในปัจจุบันนี่แหละนะคะที่เป็นสร้างพื้นที่ของคนมากกว่าอาคารคือโรงพยาบาลมันคืออาคารนะคะแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือหรือเปล่าแล้วมันจะพร้อมหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะไปพร้อมกับตัวอาคารได้พอมาในเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่มันต่อเนื่องมานะคะซึ่งกลุ่มอสมอะไรต่ออะไรก็อยู่ในช่วงราวๆ2520ขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้ว40ปีในการที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองในการจัดการดูแลเรื่องสุขภาพแบบนี้มันก็เห็นผลในวันนี้พอสมควรหรือในเรื่องที่มีการดูแลชุมชน
2: ซึ่งนี่ก็คือการที่การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโรคชาวบ้านผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งมันทำให้การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะทำงานกับประชาชนได้อย่างไหลลื่นเนาะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างระบบของการป้องกันโรคและส่งเสริม

0: ุขภาพในยุคสมัยใหม่ที่เราเผชิญ
1: สังคมไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนในการรักษาโรคมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าการฟื้นความรู้การจัดการความรู้การประสานความรู้เก่าความรู้ใหม่เพราะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราควบคุมเรื่องโรคระบาดได้ดีพอสมควรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องพื้นฐานโครงสร้างเดิมที่เราพยายามในการรองรับในเรื่องของการรักษาโรคระบาดมาโดยตลอดเลยนะกว่า200ปี

ตลอดระยะเวลา240ปีของกรุงรัตนโกสินทร์พวกเราทุกคนเผชิญกับความเจ็บป่วยเผชิญกับโรคระบาดต่างๆมาหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญทำให้ระบบสาธารณสุขของเราได้เรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในปัจจุบันด้วยนะครับที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการรับมือกับโควิด-19 และแน่นอนครับอาจจะมีบางสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับคนรุ่นต่อๆไปในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
ราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งภิมุขมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งภิมุขมณฑียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ

เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่พรพิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกฏสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลง
และในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
2: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่ได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะ

0: ถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นๆลูก
1: จะรอครับ
0: เออ อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลุงนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับ
1: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่มีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: เ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์โขนเป็นการแสดงอย่างหนึ่งมีความงดงามทั้งกระบวนการแสดงและองค์ประกอบต่างๆการแสดงโขนแต่เดิมเป็นมหรสพในพระราชสำนักเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์การแสดงโขนเป็นมหรสพที่เป็นการแสดงสรรเสริญพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าถ่ายรับความเชื่อนี้มาจากพวกขอมอีกทอดหนึ่งการแสดงโขนมีหลักฐานปรากฏชัดในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยปรากฏในเอกสารของราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในจดหมายเหตุลาลูแบร์การแสดงโขนมีบทบาทในฐานะมหรสพที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญอาทิพระราชพิธีเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองแต่ที่ระบุไว้ชัดเจนคือเป็นมหรสพที่ใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์จารีตที่ให้การแสดงโขนเป็นมหรสพสำคัญเช่นนี้ได้สืบทอดต่อมาจากกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เกิดจากพระองค์ได้ให้ความสำคัญของมหรสพโขนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โขนเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีกรมโขนขึ้นตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์สืบต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้กรมโขนเป็นส่วนหนึ่งของกรมมหรสพต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบกรมมหรสพแต่เนื่องด้วยโขนเป็นมหรสพที่สำคัญจำเป็นต้องใช้เป็นมหรสพสมโภชในพระราชพิธีจึงได้ตั้งกองมหรสพขึ้นใหม่และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจึงได้โอนกองมหรสพมาขึ้นตรงกับกรมศิลปากรที่ฟื้นฟูจัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง
4: วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธไสยาส ภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
5: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
6: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
5: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
7: พี่ว่าความงดงาม
8: ความงดงาม
7: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
5: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
9: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
5: ครับ
9: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
5: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหน
10: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
5: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิ ขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีต

0: กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเขาบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการดังสันของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์คูณพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

ืองพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหน่อไม้ไผ่ตงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายครา

0: ตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรือขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตนี้จะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหนังเลือดขาวเนี่ยในส่วนเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติตำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพญากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพญากรุงมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นขนาดเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระกับมีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่เลยที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยธิมกรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระพนางเลือดขาวคนยุคหลังน่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าจีดีโอเนี่ยพระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถววัดเขียน
2: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นน่ะแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงในสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะวันนั้นนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
0: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลัง

สร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สื่อ

มหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับเลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทรสวงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงลั่นออกไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมแล้วก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับจึงสามารถนั่งที่ระเบียงแล้วก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับพระนาคารวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ชานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำจะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทตะลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: คราโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะ

0: ในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
1: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเหงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
2: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเลศวายังยาวออะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงอยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
3: ทีนี้หนังของเรานี่ออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควรแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
2: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
3: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออก

0: ขามีชื่อว่ารือดีท่องรงตัวต่อไปก็ไร่ด่วนตอนนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปปลายหน้าบนตัวนี้ออกมันคล้ายๆกับตัวเต้นในหนังอะเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนับนมัสการจริงก็คิดได้เนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องสว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโคตรกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันโดยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเอ๋นะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีประโยชน์งาน
1: ท่านเก่าโขงท่านเด็กน
2: ี้ยากใจ
0: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิจจังเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปก็กวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อน
3: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนื้อเพลงดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
0: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังเท่ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการละเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนนั้นวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นพอทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสียังมีงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝังหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้สักภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการทำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิดตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิดตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังถ่ายฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหนากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
2: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์ศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะนายหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ำนานศูนย์หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองของอัมไพนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณ

0: การที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลุกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
2: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นผลพันทะลักราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
3: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเสาร์ส่วนมากก็จะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตี
2: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบว่านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
4: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็หนังมีหนังเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ํามะนาวด้วยน้ํามะนาวนี่ใจตั้งไม่ใจตั้งควยทั้งอะไรใจคาถานั่งเสกจนน้ํามันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันได้กับอยู่ยงคงกระพัน
5: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักเขาอ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

จากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลูกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่มเข้ามาในคาบสมุทรมาลายูหรือในคาบสมุทรไทยที่เป็นภาคใต้ของไทยเนี่ยตั้งแต่ปีวัตที่10ซึ่งเราพบลูกจำหลักพระนารายณ์ที่ชัยยากับที่นครศรีธรรมราชยิ่งหลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ปีวัตที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบวชพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือโบสถ์พราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคกแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยยุคนั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวกับบ้านเมืองที่พราหมณ์เนี่ยจะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
2: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไป1ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่1หนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธี

0: แล้วก็มีการเฝ่งบันดอกเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
1: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกตินะและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2โคตรนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
2: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
3: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับเราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
4: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
1: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
2: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: วัดกษัตราธิราชตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตกองทัพพม่าได้ใช้วัดนี้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนครภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดนี้ถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศทองอินในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามในปีพุทธศักราช2349สิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยพระปรางเป็นประธานของวัดบริเวณเรือนธาตุขององค์พระปรางมีซุ้มจรณำทั้ง4ทิศภายในประดับปูนปั้นเป็นรูปเจดีย์ย่อมุมไม้12พระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าพระปรางประธานหลังคาซ้อน2ชั้นหน้าบันประดับลายเครือเถาลงรักปิดทองประดับกระจกภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระนามว่าพระพุทธกษัตราธิราชที่เพดานและขื่อประดับลายจำหลักปิดทองเป็นช่องกระจกดอกจอกอย่างงดงามด้านหน้าพระอุโบสถเป็นพระวิหารสองหลังตั้งอยู่คู่กันมีการตกแต่งลวดลายที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างอย่างงดงามนอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลาการประเรียนซึ่งเป็นอาคารทรงไทย2ชั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดกอันเป็นงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร
1: ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับ

0: บางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อถึงจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันพ่อเปิดทอนเนี
2: ่
0: ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: นางสัมมนัสขาเมื่อทราบว่าจะชิวหาสามีของตนต้องมาตายไปด้วยฝีมือของทศกัณฐ์ผู้เป็นพี่ชายก็ร้องไห้เสียใจและเข้าไปต่อว่าพี่ชายตนทศกัณฐ์เองก็เสียใจร้องไห้เสียดายชิวหาพลางขอโทษและปลอบโยนนางสัมมนัสขาไปด้วยครั้นเสร็จงานศพของชิวหาแล้วนางสัมมนัสขายักไม้ก็ให้รู้สึกว้าเหวใจนางจึงไปบอกทศกัณฐ์ว่าจะออกเที่ยวป่าเพื่อคลายความทุกข์โศกที่มีอยู่ทศกัณฐ์ได้ฟังคำรำพันเช่นนั้นก็อนุญาตให้นางข้ามสมุทรไปได้ทั้งกำชับว่าอย่าไปหลายวันนักนางสัมมนัสขาเดินทางไปจนถึงริมน้ำโคทาได้พบพระรามเสด็จลงส่งน้ำก็เกิดความเสน่หาจึงเข้าไปถวายตัวแต่ถูกพระรามปฏิเสธนางจึงพานเข้าตบตีนางสีดาพระลักษ์เห็นดังนั้นจึงเข้ามาช่วยนางสัมมนัสขากลับเกิดหลงใหลพระลักษ์ขึ้นอีกมึงนี้สาธารทรลักษ์ชั่วช้าอัปลักษ์บัดสีเหตุใดมาทำเช่นนี้ไม่กลัวชีวีจะมรณาขันว่าจะฆ่าให้มึงตายโลกจะยินร้ายไปภายหน้ากูนี้จะไว้ชีวาแต่จะทำให้สาน้ำใจพระลักษ์โกรธจึงจับนางตัดหูตัดจมูกตัดมือตัดเท้าแล้วปล่อยตัวไปนางสมณขากลัวตายจึงวิ่งหนีไปขอให้พี่ชายมาแก้แค้นคือพญาขรเจ้าเมืองโรมคันพญาทูตเจ้าเมืองชนบทและพญาตรีเสียนเจ้าเมืองมัชวารีแต่ต่างกลับต้องมาตายด้วยฝีมือพระราม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอันสอนฉางบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
3: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
5: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
6: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
6: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
5: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉ ันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
6: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
7: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
6: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
6: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
5: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
7: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
6: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
6: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อน

0: ที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมดูแลรักษาและให้บริการข้อมูลความรู้จากต้นฉบับตัวเขียนที่เรียกว่าเอกสารโบราณทุกประเภทซึ่งต้นฉบับตัวเขียนเหล่านี้จำแนกตามเนื้อหาได้หลายหมวดโดยเฉพาะหมวดวรรณคดียังสามารถจำแนกตามลักษณะคำประพันธ์เป็นหมู่ย่อยและแยกชื่อเรื่องได้อีกหลายเรื่อง

้นฉบับตัวเขียนที่ว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติมีหลายฉบับหลายสำนวนทั้งที่เป็นกลอนบทละครและร้อยแก้วรวมจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า200รายการซึ่งส่วนใหญ่มักจดบันทึกไว้

0: ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2และฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่4สำนวนที่มีจำนวนต้นฉบับมากที่สุดคือฉบับรัชกาลที่1กล่าวกันว่าเนื้อหามีความยาวถึง117เล่มสมุดไทยนอกจากมีเนื้อหาเป็นสำนวนกลอนต่างๆแล้วยังมีบทละครรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาจับตอนต่างๆกันและยังมีสำนวนที่เป็นคำภาคทั้งภาษาไทยและเป็นคำภาคภาษาเขมรด้วยกล่าวได้ว่าบทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นที่นิยมของคนไทยอย่างยิ่งจึงมีการนำมาสรุปเรื่องเป็นสำนวนร้อยแก้วนอกจากนั้นยังมีการนำเรื่องแต่ละตอนมาสรุปเป็นความคิดรวบยอดเพื่อวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วเรียกชื่อต้นฉบับรามเกียรตินี้ว่าจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามบ้างเรียกบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามบ้าง
1: หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทำมาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสายอาชีพในการให้บริการจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำของที่ระลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกต่างกันนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณที่บ้านเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ก็ตามในปีพุทธศักราช2535บ้านเชียงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้าย

ผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดินแดน

0: ุดเริ่มต้นของการค้นหาภาพเขียนที่ผาขามแห่งนี้มีความยาวประมาณ7เมตรเป็นภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมากเป็นภาพโครงสร้างภายในของปลาหรือภาพก้างปลาส่วนหัวมีเกล็ดมีครีบบนลำตัวยาวมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวน4ตัวและภาพช้าง1ตัวผาแต้มภาพเขียนใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยภาพเขียนที่ผาแต้มเขียนอยู่เต็มหน้าผาตลอดแนวมีความยาว180เมตรภาพที่เขียนมีทั้งแบบการลงสีแบบพ่นและแบบทำรูปรอยในเนื้อหินหรือภาพสลักโดยวิธีเซาะร่องสามารถแบ่งภาพออกเป็น5ประเภทได้แก่ภาพมือคนเป็นภาพที่มีมากที่สุดทั่วผนังมีจำนวนมากกว่า200มือภาพคนเป็นภาพที่มีจำนวนน้อยที่สุดและเป็นภาพขนาดเล็กมีจำนวน10คนเขียนในลักษณะรูปแบบต่างๆกันได้แก่แบบเงาทึบแบบกิ่งไม้และแบบโครงร่างภาพสัตว์เป็นภาพที่เขียนด้วยสัดส่วนที่ใหญ่โตน่าจะมีขนาดใกล้เคียงกับตัวจริงมีทั้งภาพสัตว์บกและสัตว์น้ำได้แก่ช้างและลูกช้างวัวป่าสุนัขปลาบึกปลากระเบนเต่าหรือตะภาพน้ำภาพสิ่งของเครื่องใช้เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่เช่นกันภาพเหล่านี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ในการจับปลาที่เรียกว่าตุ้มมีทั้งหมด27อันภาพสัญลักษณ์เป็นภาพลายเส้นคล้ายลูกคลื่นเขียนอยู่ใกล้ภาพปลา
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 10:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในบริเวณทุ่งภูเขาทองนอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือมีวัดสำคัญคือวัดภูเขาทองตั้งอยู่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1930สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของวัดคือพระเจดีย์ภูเขาทองส่วนฐานของเจดีย์เป็นฐานแบบมอญพม่ารองรับองค์เจดีย์เพิ่มมุมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์อยุธยาโดยแท้เชื่อว่าเจดีย์องค์นี้กองทัพพม่าได้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งมีชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2112แต่ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรสามารถกอบกู้เอกราชได้และมีชัยชนะเหนือสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่าจึงสร้างเจดีย์แบบอยุธยาบนฐานเจดีย์แบบมอญพม่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประกาศชัยชนะของพระองค์ที่มีเหนือพม่าเนื่องจากเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์โดยที่สำคัญได้แก่ในรัชสมัยพระเจ้าบรมโกศและในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งครั้งนั้นได้หุ้มปลียอดองค์เจดีย์ด้วยทองคำมีน้ำหนัก 2,500 กรัมอันหมายถึงการบูรณะในวาระฉลอง25พุทธศตวรรษนอกจากพระเจดีย์ภูเขาทองแล้วภายในวัดยังมีโบราณสถานอื่นที่มีความสำคัญอีกอาทิเช่นพระอุโบสถซึ่งประดับด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงามมากวิหารแกลบและเจดีย์รายเป็นต้น

อิทธิพลของศิลปะเขมรที่เข้ามาแพร่หลายอยู่ในพื้นที่ที่ต่อมากลายเป็นอาณาจักรสุโขทัยอาจเข้ามาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่16แล้วในจังหวัดสุโขทัยพบหลักฐานดังนี้ปรางขปู่จาบ้านนาเชิงตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศมีลักษณะเป็นปรางแบบเขมรก่ออิฐหลังเดียวแผนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมตั้งอยู่บนเขาโดดจากการขุดค้นขุดแต่งพบว่าโบราณสถานแห่งนี้มีการก่อสร้าง3ระยะคือระยะที่1พบร่องรอยหลักฐานการปรับพื้นหินธรรมชาติและบดอัดด้วยกรวดและทรายก่อนที่จะก่ออิฐเป็นแนวขอบฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำหนดอายุได้ในราวก่อนพุทธศตวรรษที่16ระยะที่2พบหลักฐานการก่อพอกมุกด้านทับแนวเสาติดผนังเพื่อให้มีพื้นที่การใช้สอยมากขึ้นกำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่17ระยะที่3อยู่ในช่วงต่อกับสมัยสุโขทัยอายุราวพุทธศตวรรษที่18มีรอยการดัดแปลงเฉพาะพื้นที่ส่วนหน้าของปรางประธานเป็นวิหารหลักฐานโบราณวัตถุที่สำคัญพบแท่นฐานรูปเคารพเทวรูปสตรีเครื่องถ้วยพื้นเมืองเครื่องถ้วยจากแหล่งเอาสุโขทัยศรีสัชนาลัยเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เจดีย์ประธานวัดชมชื่นในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยศาสตราจารย์ชองบัวเซลีเย่ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นปรางแบบเขมรมาก่อนเนื่องจากพบฐานอาคารสี่เหลี่ยมมีซุ้มคล้ายปรางแบบเขมรอยู่ภายในองค์เจดีย์น่าจะมีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่18

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mee Si Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกเอง Are you ready?
1: Yes, yes.
2: Are you ready?
1: Yes, yes.
2: Okay, let's see our topic today. Okay.Let's read together. Healthy.
1: Healthy.
2: Lifestyle.
1: Lifestyle.
2: Healthy lifestyle.
1: Healthy lifestyle.
2: Lifestyle คือการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างไรคะ
3: Lifestyle.
2: ใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนั่นเองทีนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่เขาใช้ชีวิตแบบที่มีสุขภาพดีเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะกิจกรรมแรกของเราค่ะนกจะพาเด็กๆต้นทางและปลายทางเนี่ยไปทบทวนคำศัพท์ด้วยเกม Miming Game Miming Game คืออะไรเอ่ยเราเคยเล่นไปแล้ว1ครั้งเกมใบ้ท่าทางนั่นเองโดยที่คุณนกนะคะจะแบ่งเด็กๆในห้องต้นทางนะคะออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน I will divide you into two groups ตั้งแต่กล้องนะคะปุนป้านแล้วก็ Nice อยู่นี่ค่ะกลุ่ม Aที่เหลือค่ะ3คนอยู่กลุ่ม B คุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มให้นักเรียนปลายทางได้เลย เดี๋ยวที่คุณนกนะคะจะให้ตัวแทนเด็กๆจากแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาใบ้ท่าทางให้เพื่อนนะคะแล้วให้เพื่อนเดาสิคะว่าวลีที่เพื่อนกำลังแสดงท่าทางอยู่นั้นคือวลีอะไรซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วทั้งสิ้นนะคะอ่ะทีนี้คุณนกขอตัวแทนจากกลุ่ม A ค่ะขอ1คนค่ะใครดีอ่ะกล้องเชิญค่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพนะจ๊ะกลุ่มไหนตอบได้ก่อนต้องทำอย่างไรคะ Raise your hand before speaking okay ready okay วิให้ดูก่อน okay all right let's go
3: wash
2: handsNo, not wash the dishes. Wash hands, correct. ดูคำตอบกันค่ะ Wash hands. Group A, 1 point. Very good. เดี๋ยวจะให้เพื่อนนะคะอยู่กับเราใบต่ออีกหนึ่งภาพนั่นเองเราจะได้ยินเสียงสัญญาณใช่ไหมคะเมื่อกี้มีเวลาให้นักเรียนใบแล้วก็ทายเนี่ยกี่วินาที 10 วินาทีนะฉะนั้นดูค่ะ Let's see number 2.Okay, let's go. Brush teeth. Okay, correct. Group B ค่ะ brush teeth. Correct. เยี่ยมมากนี่ทายได้ก่อนที่เวลาจะหมดอีกนะคะเพื่อนๆปลายทางทันไหมเอ่ย Okay, thank you very much. ไปได้เลยค่ะขอตัวแทนค่ะคนใหม่ใครคิดว่าตัวเองแสดงท่าทางได้ดีออกมาได้เลย Okay, ready for number 3.

0: โอ้หน้าตาไม่มีใครยอมใครเลยนะคะโอเค let's go take a bath take a shower or take a bath อ่ะมาดูเฉลยกันค่ะคำนี้คือ take a bath กับ one point for group A okay the next one is ready okay go no not wash the dishes no not mop the floorSweep the floor? No. เอาใหม่ค่ะทำท่าต่อทำยังไงเฮ้ยค่ะ No, not wash the dishes. Sweep the floor? No.
1: Clean the toilet.
0: Correct. Clean the toilet. Okay, ค่ะ Thank you very much. Clean the toilet มีความหมายว่าอะไรลูกล้างห้องน้ำเพื่อนอุตส่าห์ถูเต็มที่เลยนะยังไม่เห็นใช่ไหมโอเคค่ะ one volunteer for group A and one volunteer for group B ready let's goMake the bed very good. Make the bed มีความหมายว่าอย่างไร Make the bed เก็บที่นอนหรือพับที่นอนเพื่อนปลายทางดูการแสดงของเพื่อนต้นทางแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะทายได้ไหมเอ่ยคำนี้ค่ะอ่านตามนะ Make the bed very good next one คำนี้ยากนิดหนึ่งนะคะเป็นคำที่เรียนกันไปเมื่อนานแล้วคำนี้ready let's goNot take the trash out. Wash the dishes? No. มีเสียงด้วยนะคะเก็บของใครได้เก็บของ No, not leave things on the floor. เก็บของค่ะทายอะไรทายดีใช่ค่ะ tidy the room group A tidy up the room โอเคจำด้วยนะคะว่าตัวเองได้กี่คะแนนแล้วนะขอบคุณมากค่ะถัดไป the next one มาเลยค่ะready let's goSweep the floor. Sweep the floor. Very good. Sweep the floor. ไหนเพื่อนทำท่าอย่างไรเมื่อกี้ไม่ Sweep the floor ใช่ไหมคะไม่ใช่ตีกอล์ฟนะไม่ใช่โอเคเยี่ยมมากแสดงว่ากรุ๊ป B แสดงว่าเพื่อนเนี่ยสามารถใบให้เราได้อย่างดีเลยนะคะถัดไปค่ะ Sweep the floorทำให้เหมือนนะคะวลีนี้เอาแบบสุดๆนะ ready
1: yes
0: let's go do exercise ถูกต้อง do exercise okay let's check the answer do exercise คืออะไรเอ่ยออกกำลังกาย okay thank you very much two more left อีกสองข้อค่ะมาready แอบดูปะเนี่ยไม่ได้แอบดูนะโอเค let's go ไปยัง go ยังไม่ปลายทางยังไม่ทันเห็นท่าเลยเอาใหม่ค่ะทำอย่างไรเมื่อกี้รู้เลยรู้เลยรู้จากท่าไหนคะแค่นี้โอเคนี่รู้เลยโอ้โห

0: ก่งมากฉะนั้นใครได้ล่ะเนี่ยอ่ะให้ทั้งสองทีมเลย clean the windows ภาพสุดท้ายแอบดูอุ๊ยคำนี้ก็เคยเรียนไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้เรียนไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะพร้อมไหม let's goNot take a shower. Wash hair. Very good. Wash hair. เยี่ยมมากค่ะคำนี้ wash hair นั่นเองขอบคุณตัวแทนของเราด้วยนะคะฉะนั้นขอสรุปค่ะเมื่อสักครู่มีคำว่าอะไรบ้างที่เราเล่นเกมกันไป Sweep the floor. Take a bath.Clean the toilet. Make the bed. Clean the windows. What else? มีอะไรอีกคืออะไร Sweep. Sweep the floor. Okay, very good. ทีนี้ค่ะเรามาดูว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองได้อย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องถามและตอบคำถามและต้องเขียนประโยคที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดูแลตัวเองได้นั่นเองทีนี้คุณนกมีประโยคมาให้เด็กๆดูคุณนกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเคยเจอประโยคนี้แล้วลองอ่านเองค่ะ one two three how often do you do exercise ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะคุณทำไมคะ do exerciseคุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนลองมาดูคนแรกค่ะ I do exercise once a week I do exercise once a week มีความหมายว่าอย่างไรฉันออกกำลังกาย once แปลว่าอะไร1ครั้งต่ออะไรคะ week ต่อสัปดาห์1ครั้งต่อสัปดาห์ถัดไปค่ะI do exercise twice a week. I do exercise twice a week. ออกกำลังกายกี่ครั้ง2ครั้งต่ออะไรเอ่ย ต่อสัปดาห์เช่นเดียวกันถัดไปดูคนนี้ค่ะ I do exercise.
1: I do exercise.
0: Three times a week.
1: Three times a week.
0: ฉันออกกำลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์คะ3ครั้งต่อสัปดาห์และดูคนสุดท้ายค่ะ I never do exercise
1: I never do exercise
0: ฉันทำไมเลยไม่เคยออกกำลังกายเลยไหนเด็กๆ เป็นแบบคนไหนบ้างไหนใคร once a week do exercise once a week 1ครั้งต่อสัปดาห์มีไหม I do exercise twice a week มีไหมเอ่ยโอเคเยี่ยมมากถัดไป I do exercise three times a week 3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วมีไหม I never do exercise ไม่เคยออกกำลังกายเลยจริงเหรอต้องออกกำลังกายนะไม่งั้นสุขภาพไม่แข็งแรงนะจ๊ะทีนี้คุณนกจะให้เด็กๆอ่านออกเสียงด้วยตัวเองเริ่มจากคำถามก่อนนะคะ Ready? One, two, go!

0: once a week.
1: I do exercise twice a week.
2: I do exercise three times a week.
3: I never do exercise.
4: ทำไมคุณโอ๊คจะต้องให้เราดู
0: คำเหล่านี้ด้วยตัวสีแดงสังเกตเห็นไหมคะคำที่ใช้บอกความถี่ความบ่อยถ้าเป็น1ครั้งต่อสัปดาห์2ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่า3ครั้งต่อสัปดาห์วางไว้ตรงไหนของประโยค
5: ด
0: ้านล่างหรือว่าท้ายประโยคใช่ไหมคะแต่มาดูสิคะคำว่า never วางไว้อย่างไรท้ายประโยคไหม
4: ไม่จะวางไว้อยู่หน้าคำกริยาหรือว่า verb นั่นเองเราจะไม่พูดว่า I do exercise never ไม่มีนะคะฉะนั้นที่นกต้องสอนเรื่องนี้เพราะว่าเด็กๆจะต้องฝึกพูดด้วยตัวเองด้วยคำถามเดียวกันเหมือนเมื่อ

ครู่นี้เลยนะคะ How often do you do exercise ให้เราถามเพื่อนข้างๆค่ะว่าเพื่อนของเราเนี่ยออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณนกจะสุ่มเด็กๆออกมานำเสนอสิคะว่าเด็กๆออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้ว Let's go ถามเพื่อนข้างๆได้เลย

0: ทีนี้มาดูดีกว่าค่ะว่าเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางเนี่ยออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนนั่นเองโอเค I will random your number My lucky number today is 13 13ค่ะ Nice I want to know about this question How often do you do exercise
1: I do exercise twice a week.
0: I do exercise twice a week. Nice. ออกกำลังกายกี่ครั้งคะ สองครั้งต่อสัปดาห์ Thank you very much. Okay, next one. I want number 22. Grace, how often do you do exercise?
1: I do exercise twice a week.
0: Okay, twice a week. Next, I want number 2. Who is number 2? เลขที่สองค่ะน้ำปัน How often do you do exercise?
1: I do exercise
0: กี่ครั้งกี่ครั้งเอ่ยบอกนกได้เป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะ3ครั้ง3ครั้งช่วยน้ำปันหน่อย3ครั้งคืออะไรคะ3 times a week โอเคน้ำปัน say it one more time
1: I do exercise
0: 3
1: times
0: a week Okay very good Okay the last oneWho wants to answer? ใครอยากตอบ หลายคนเลยขอเป็นเอิร์ธค่ะเอิร์ธ How often do you do exercise?
1: I do exercise every day
0: เอิร์ธทำไมคะเอิร์ธออกกำลังกายอย่างไรทุกวันเลยร่างกายเลยแข็งแรงนั่นเองโอเคเยี่ยมมากค่ะถัดไปค่ะเราจะมาพูดแต่เราจะพูดกันเป็นกลุ่มนะคะกิจกรรมนี้ค่ะ Let's speak โดยกิจกรรมนี้นะคะเราจะใช้บัตรคำ Healthy Lifestyle เราจะใช้บัตรคำนี้ซึ่งคุณครูปลายทางสามารถเตรียมให้เด็กๆปลายทางได้เลยนะคะในบัตรคำนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2เซตด้วยกันค่ะเซต A เด็กๆลองดูสิคะเซต A เกี่ยวกับอะไร

0: ทำงานบ้านหรือการดูแลตัวเองนั่นเองส่วนเซต B เกี่ยวกับอะไรคะเซต B เกี่ยวกับความบ่อยหรือความถี่นั่นเองฉะนั้นเวลาที่เด็กทำกิจกรรมเราจะนั่งกันเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้นั่งกันเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละกลุ่มค่ะให้หาคนที่หนึ่งในแต่ละกลุ่มสมมุติเด็กหาคนที่หนึ่งในแต่ละกลุ่มได้แล้วคนที่หนึ่งมีหน้าที่หยิบบัตรคำเซต A นะคะคนที่หนึ่งในแต่ละกลุ่มนะหยิบบัตรคำเซต A สมมุติว่าเพื่อนหยิบได้คำนี้ค่ะคืออะไรเอ่ย wash your handsเพื่อนคนที่หนึ่งจะต้องถามเพื่อนคนถัดไปนะคะลองถามสิคะด้วยคำว่า wash your hands 1 2 3 how often do you wash your hands เพื่อนคนที่นั่งถัดไปค่ะต้องจับบัตรคำในกลุ่มของเซต B สมมติเพื่อนจับได้คำว่า twice a day เพื่อนก็ต้องตอบว่าI wash my hands twice a day แบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นคนที่เป็นอันดับที่2ที่ตอบคำถามเมื่อกี้ต้องมาจับบัตรเซต A และคนถัดไปต้องจับบัตรเซต B วนไปอย่างนี้เรื่อยๆเข้าใจไหมเอ่ยนะคะฉะนั้นทุกคนในกลุ่มจะได้พูดประโยคตรงนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราจะจับได้บัตรคำไหนนะคะส่วนตรงนี้ค่ะ times a week or day ให้เราเติมตัวเลขไปตามที่เหมาะสมได้เลยนะคะคุณครูไปทางนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็สามารถแจกบัตรคำเซต A และเซต B ให้เด็กๆได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะตกลงก่อนค่ะใครเป็นคนแรก
1: ใครที่เริ่มสุดแรก

0: ด็กๆมาดูกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะ We will use worksheet 25 Let's survey เมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆ survey หรือว่าสอบถามเพื่อนในกลุ่มใช่ไหมคะอ่ะเพื่อนๆปลายทางรออยู่นะว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไร Ask and answer the question How often do you do exercise? Write the names of your friends in the table ให้เราไปถามเพื่อนค่ะวันนี้คุณโอให้เด็กๆถามเพื่อนด้วยคำถามเดียวเท่านั้น How often do you do exercise? ให้ไปถามเพื่อนนะเดินไปถามได้เลยจำนวน10คนนะคะว่าเพื่อนเนี่ยออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนสมมติคุณนกไปถามจุ๊บแจงกับเก่งจุ๊บแจงกับเก่งตอบว่า once a day ก็ให้เขียนชื่อเพื่อนคนนั้นลงไปนะคะอ่ะจากนั้นลองมาสรุปสิคะว่าคนที่ตอบว่า once a day มีจำนวนเท่าไหร่ก็มาเขียนในช่องสุดท้าย total ได้เลยฉะนั้นเด็กๆต้องไปถามเพื่อนจำนวนกี่คนคะ10คนนะรอบๆห้องได้เลยแล้วเขียนคำตอบลงมานะคะจากนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าแบบฝึกหัดของเรามีด้านล่างด้วยตรงนี้ให้เราใส่หมายเลขให้ตรงกับความถี่ที่เพื่อนตอบสมมุติว่า once a day เราใส่หมายเลข2ตรงไหมคะ twice a day ใส่หมายเลข3แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเพื่อนที่ตอบความถี่นี้เลยให้เราใส่เลข0นะคะและตรงนี้เขียนว่า none of my friends แสดงว่าไม่มีเพื่อนที่ออกกำลังกายด้วยความบ่อยเท่านี้เลยนะคะจากนั้นเรามาดูค่ะข้อมูลต่อไป once a week มีแดเนียลคนเดียวตรงนี้เขียนเลข1และ friends ตรงนี้ให้ขีดค่าด้วยเพราะว่ามีเพื่อน1คนต้องเติม s ไหมไม่เติมนะเขียนมาให้ถูกต้องจนจบแบบนี้นั่นเองคิดว่าตัวเองทำได้ไหม
1: ทำได้
0: ทำได้คุณก็ขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่25ค่ะเรื่อง Let's Survey ให้นักเรียนถามและตอบคำถามว่าอะไรคะคำถามที่เด็กๆจะไปถามเพื่อน1 2 3 How often do you do exercise จากนั้นเขียนชื่อเพื่อนลงไปในตารางให้ตรงกับความถี่นั่นเองคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายงานของนักเรียนด้วยคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่3ค่ะประเมินการพูดของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว Let's go Let's walk around the class

0: โอเคค่ะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะกับกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเหมือนกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะขอนักเรียนต้นทาง1คนค่ะใครสามารถออกมาสรุปได้บ้างว่าไปถามเพื่อนได้ข้อมูลว่าอย่างไรลูกแก้วลูกแก้วเชิญเลยค่ะอันแรกเพื่อนไม่มีคนตอบ once a day ฉะนั้นลูกแก้วต้องพูดว่า none of my friends do exercise
1: once a day
0: ถัดไปอันนี้มีหนึ่งคนพูดว่า
1: one friends do exercise twice a day
0: โอเคถัดไปสามคน
1: three friendsdo exercise 3 times a day.
0: Okay, very good. Next one.
1: Two friends do exercise once a week.
0: Okay. ถัดไป
1: Two friends do exercise twice a week.
0: Okay. ถัดไป 2.
1: Two friends do exercise 3 times a week.
0: Okay, thank you very much. ขอบคุณมากค่ะลูกแก้วคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถนำนักเรียนนะคะออกมานำเสนอข้อมูลแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆสุดท้ายแล้วเรามีแบบประเมินตนเองค่ะฝากให้เด็กๆไปทำด้วยนะคะแบบประเมินตนเองและอีกหนึ่งอย่างนั่นคือแบบบันทึกการเรียนรู้เนื่องจากวันนี้เป็นชั่วโมงเรียนสุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วนะคะลองไปสรุปสิคะว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะแล้วก็ในภาคการศึกษานี้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้ดีมากแค่ไหนนะคะและช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วงในวันนี้นะคะขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Learning is a treasure that will follow its owner everywhere เขาบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยเปรียบเสมือนสมบัติที่มีค่าเลยที่จะตามติดตัวของเจ้าของไปทุกที่เลยฉะนั้นเวลาที่เมื่อเรามีความรู้มากหรือมีการเรียนรู้มากเราก็จะเป็นคนที่มีทำไมคะมีสมบัติมากนั่นเองสมบัติในที่นี้ไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองนะแต่เป็นอะไรเอ่ยความรู้ติดตัวเราไปนั่นเองฉะนั้นวันนี้เป็นชั่วโมงเรียนสุดท้ายแล้วของภาคการเรียนที่1อย่าลืมปิดเทอมใช่ไหมไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะโอเคค่ะ See you again next semester See you again next time Goodbye
2: Class ready
3: Thank you teacher
0: เจอกันค่ะบ๊ายบาย

0: แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วย

0: เหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีตักทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดปิรามิดของสังคมแต่ปิรามิดในประเทศไทยเป็นปิรามิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
1: เข้าใจแล้วครับ
0: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ
2: นักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไร
4: ก

0: ยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข
0: ้
4: อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงน่ะเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็กๆ
1: ครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยังไงหรอ
1: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำ

0: เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร
4: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะแต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
7: ขอบคุณค่ะขอบค
8: ุ
7: ณค
8: ่
7: ะ
8: รักทุกคนเลย
9: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
2: เย้เยี่ยมเลย
5: ไปงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้นะครับข้อมูลในเรื่องของแผนภูมิแท่งเนี่ยเข้ามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับแต่ที่เราได้เรียนไปในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5นั้นเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะนำความรู้ตรงนั้นนะครับที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยเอามาใช้แก้โจทย์ปัญหากันนะครับก็อยู่ในหัวข้อของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองครับคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยได้เตรียมเครื่องอะไรครับเครื่องคิดเลขมาจำได้ไหมครับให้เตรียมมานะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขนะครับในการช่วยในการหาคำตอบในวันนี้ได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันก่อนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้นะครับแสดงเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยในพ.ศ.2551นะครับแล้วก็พ.ศ.2560ใช่ไหมครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับเป็นการนำเสนอข้อมูลนะครับที่เป็นสิ่งเดียวกันนะครับมีลักษณะเดียวกันตั้งแต่กี่ชุดขึ้นไปครับตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนั่นเองโดยจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมครับของข้อมูลแต่ละชุดนะครับได้กำหนดไว้อย่างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่นำเสนอบนหน้าจอนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าก็มีการกำหนดสัญลักษณ์ของปีพ.ศ.2551นะครับโดยเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นปีพ.ศ.2560นะครับที่เป็นสีเขียวนั่นเองเส้นนะครับแสดงรายการนะครับแสดงภาคใช่ไหมครับก็จะมีตั้งแต่ภาคเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้แล้วเส้นแสดงจำนวนอะไรครับเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงอะไรเอ่ยแสดงเนื้อที่นะครับหน่วยเป็นแสดงพื้นที่เป็นร้อยละนั่นเองอย่างเช่นถ้าเป็นภาคเหนือนะครับในปีพ.ศ.2551เนื้อที่ป่าไม้มีเท่าไหร่ครับร้อยละ 56.04 นั่นเองเราจะอ่านแบบนี้นะครับว่าร้อยละเท่าไหร่ร้อยละ10ร้อยละ20นะครับถ้าเป็นภาคเหนือในปี2560เท่าไหร่ครับมีเนื้อที่ป่าไม้เท่าไหร่เอ่ยร้อยละ 52.45 นั่นเองนี่นะครับถ้าเป็นอย่างภาคตะวันออกครับพ.ศ.2551ก็จะมีร้อยละ 16.32 ปี60นะครับมีร้อยละ 14.94 นะครับก็มีภาคตะวันออกครับพ.ศ.2551ครับมีร้อยละ 21.01 2560ครับมีร้อยละ 22.34 ภาคกลางเลยครับนักเรียนภาคกลางเนื้อที่ป่า